0: ใช้ซับภายนอกของท่านเนี่ยไปต่อเอาซับภายในจ้างลูกไปจำศีลดูให้ดีนะคนที่มาเลี้ยงเราในวันปฏิบัติธรรมหรือที่เรามาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้เยอะๆพระเนร50กว่าทั้งญาติโยม70 80รวมกันเข้าเนี่ยข้าวปลาอาหารที่เขาเอามาเลี้ยงดูนั้นนั่นแหละคือซับภายนอกที่เอามาเป็นปุ๋ยให้เกิดซับภายในเขาทำถูกแต่ตัวเขาเองก็ยังไม่สามารถที่จะก้าวมาถึงขั้นที่พรหมจรรย์อย่างกลางอย่างสูงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าหีเนนะพรหมจริเยนะขัตติเยอุปปัชชติบุคคลจะได้เกิดในสกุลกษัตริย์หรือเศรษฐีมหาศาลนั้นเกิดเพราะพรหมจรรย์อย่างต่ำคือการให้ทานแต่บุคคลจะเกิดสู่เทวโลกเป็นเทวดาพลั่งพร้อมไปด้วยทิพย์สมบัติที่ประอำนาจนั้นเกิดมาจากพรหมจรรย์อย่างกลางคือศีลแต่บุคคลจะบริสุทธิ์หลุดพ้นไปจากทุกเนื้อเทพเนื้อเทวดาไม่มีทุกข์จะเบียดเบียนได้ถึงพระนิพพานกันอาศัยพรหมจรรย์อย่างสูงสัญญาเมนะทะเมนะเพราะนั้นพวกเรามาวันนี้เรามาปรารภบิดามารดาด้วยพรหมจรรย์ตั้งแต่ต่ำกลางสูงมาเจริญสมาธิภาวนากันมาจำศีลมาให้ทานกันอันนี้ชื่อว่าเรากระทำในทางที่ชอบพระพุทธเจ้าของเราท่านเล่าอย่างนั้นเมื่อท่านเป็นนกแขกเต้าเขาจับไปถูกบ่วงไม่หวาดหวั่นต่อความตายเพราะจะตายลงวินาทีนี้ก็ชื่อว่าใช้หนี้ด้วยชีวิตเพราะชีวิตนี้ได้มาจากเจ้าของชีวิตคือมารดาบิดาโกศิยพามบอกว่าเราอยากจะเห็นนกเช่นท่านนานๆก็เลยบอกว่าปล่อยแล้วมอบไร่นาให้ท่านเนี่ย500กรีสะ500กรีสะเนี่ยให้แก่ท่านเถอะนกแขกเต่าท่านจงมาเอาจงพาบริวารท่านมาเอาทีนี้นกแขกเต่านี่บอกว่ามันมากไปหรอก500กรีสะข้าพเจ้าขอเอาสัก8กรีสะก็พอเหลือนั้นท่านจงเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านมีสอนโกศิยพามอย่างนี้ท่านจึงชื่อว่าเปื้องหนี้เก่าแล้วเหลือจากนั้นทรัพย์ของท่านจงเลี้ยงดูบุตรภรรยาสามีของท่านให้ดีชื่อว่าให้เขากู้หนี้ใหม่ที่มีอีกมากแล้วนั้นท่านจงเลี้ยงดูบำรุงเราสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลนั้นชื่อว่าท่านฝังขุมทรัพย์ไว้เศรษฐีพอใจมากปล่อยนกตัวนี้ไปแต่เมื่อก่อนเขาวัดเป็นมากกว่าวัดที่ดินของอินเดียกะลีสะ10กะลีสะเท่ากับ1อุสภะอุสภะ1ก็คือชั่วระยะเสียงหงงร้องคนโบราณเอาออกเสียงง่วงเป็นเสียงเอาห้องแห้งๆมันไม่ใช่กล้วงสมัยสมนันอุสภะหนึ่งเมื่อได้อุสภะหนึ่งช่วยเสียงร้องแล้วก็มาแบ่งเป็นสิบส่วนนี่คือกะลีสะหนึ่งกะลีสะหนึ่งกะลีสะหนึ่งบอกภาษาประเทศล่าว่ามาตาแท้ที่ดินของประเทศอินเดียเอาออกเสียงง่วงเป็นมาตรฐานอุสภะหนึ่งในสิบกะลีสะนี่ไม่เอาถึงอสุภะเอาแค่8กรีสะแล้วก็เรียนดูสั่งสอนโกศิยพามหลังนั้นท่านก็เล่าต่อไปบางชาติภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารนี้เป็นอเนกชาติมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านว่าอย่างนี้ภูตะปุพังทิฆเวที่สุดทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วครั้งหนึ่งอันนี้เมื่อเราเป็นลิงนี่ตัวนี้ลิงโตๆขึ้นมาหน่อยนะเมื่อกี้เป็นนกแขกเต้าตัวเล็กทีนี้เป็นลิงโตๆขึ้นมาเราเป็นลิงเผือกหายากหน่อยอยู่ในป่าหิมพานต์เราได้เป็นพญาของฝูงลิง มีลิงเป็นหมื่นๆที่เราปกครองเรามีแม่แล้วก็มีน้องชายเรามีชื่อว่านันทิยะน้องชายของเรามีชื่อว่าจุลนันทิยะเราอยู่กับแม่ตาบอดในขณะเดียวกันเราก็ปกครองหมู่คณะเมื่อเราได้อาหารดีๆให้หมู่ให้คณะกินแล้วก็เอาไปให้แม่เราแม่เราไม่ได้กินมากเพราะตาบอดพอเพิ่มเขาก็มีลิงไปขโมยลิงอื่นไปขโมยกินแม่ก็หอมลงหอมลงก็ถามแม่กลางคืนเวลานอนว่าแม่ทำไมผอมเดี๋ยวนี้ผอมลงผอมลงผลหมากก็ไม้ดีๆที่ลูกหามาให้แม่ทำไมกินหมดแต่ทำไมจึงผอมแม่บอกว่าอะไรลูกพูดอะไรทุกวันนี้แม่อิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างแม่เข้าใจว่าป่าทั้งป่านี้คงจะหายากซึ่งผลหมากรากไม้แม่ได้กินไม่ค่อยอิ่มบางวันนี่ไม่มีเลยลูกตกใจก็เลยเล่าให้ฟังว่าเอามาให้ทุกวันให้ลิงอื่นเอามาให้บริวารที่เก็บไปตอนหลังมานี่ให้น้องจุลนันทิยะแอบดูก็เห็นลิงขโมยมาขโมยกินก็เลยปรึกษากันว่าจุลทิยะจุลนันทิยะน้องพี่น้องจงเป็นหัวหน้าปกครองลิงเหล่านี้นะแม่เราแก่แล้วพี่จะพาแม่เนี่ยลักหนีกลางคืนไปอยู่อุปถัมภ์อุปถากแม่คนเดียวที่เทือกเขาไกลๆนู้นไกลจากตรงนี้แม่ของเราจะได้มีอายุยืนส่วนลิงจุลนันทยะบอกว่าพี่ทำไมต้องเอาเปรียบอย่างนั้นชีวิตเราได้มาจากแม่และทำไมพี่จะต้องไปเลี้ยงแม่คนเดียวพี่ก็เอาบุญคนเดียวแม่ให้ชีวิตเราก็จะต้องตอบแทนแม่เราด้วยชีวิตก็ต้องไปด้วยกันไม่ยอมน้องนี่ก็ไม่ยอมในที่สุดตกลงกันได้ว่าไปก็ไปกลางคืนนั้นสองพี่น้องก็พาแม่ไปจูงไปลักขโมยจากฝูงลิงไปก้ายไปอยู่เชิงเขาป่าหิมะผ่านอีกด้านหนึ่งในช่วงนั้นแม่ก็กับลูกสองตัวนี่ก็อยู่เย็นเป็นสุขผลหมากล้างไม้หามาให้กินเอาน้ำมาให้บีบนวดให้แม่มีความสุขใจระหว่างสามแม่ลูกทีนี้ก็มีนักเลงเรียนจบไตรเพศจากตักศิลานอกจากนั้นก็ยังเรียนการยิงธนูแม่นแต่เป็นคนนิสัยหยาบช้ามากชาวเมืองพาราณสีอาจารย์จะเป็นห่วงว่าเด็กคนนี้เรียนหนังสือเก่งฝีมือก็เก่งแต่จิตใจไม่ค่อยดีก็เลยสอนลูกศิษย์ว่าจิตตินจะปกโปนติอธิจเวเทเธอเรียนจบแล้ววิชาความรู้เธอก็สามารถหาเกียรติได้นะแต่ว่าความสุขความสงบเธอจะไม่พบเลยในวิชาความรู้ของเธอถ้าเธอไม่ฝึกฝนจรณะจริยธรรมให้จิตใจเธอเยือกเย็นมีศีลมีธรรมความรู้ที่เธอเรียนจากครูวันนี้ครูไม่แน่ใจเลยกลัวเธอจะไปใช้ในการกระทำบาปทำชั่วเธออย่าใช้มันผิดนะเธอจะต้องฝึกฝนตนใหม่ให้ดีกว่านี้ตอนที่ลูกศิษย์จะกลับครูสอนปรากฏว่านายคนนี้เรียนมามากๆไม่เอาไปใช้อย่างเกินชอบเข้าป่าล่าสัตว์ยิงธนูเพราะยิงแม่นเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียวันหนึ่งเป็นวันซวยไปหายิงอะไรก็ไม่ได้ยิงอะไรก็ไม่ได้มันซวยไปหมดก็เลยกลับมามองไปที่เชิงเขาเห็นต้นไทรใหญ่ก็เลยฉกคิดขึ้นมาตามนิสัยของนายผ่านว่าตามธรรมดาต้นไทรนี้ย่อมมีลูกในหน้านี้ถ้ามีลูกแล้วต้องมีสัตว์กินเราไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือขายก็ไม่ต้องพูดถึงแม้แต่จะกินถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปย่องไปดูที่ต้นไทรเนี่ยพอไปถึงต้นไทรไปเห็นลิงตัวแม่ที่ตาบอดนั่งหลับตาจ้อง เพราะลิงลูกมันเอาอาหารมาให้แม่กินแล้วก็อากันนั่งอยู่ข้างล่างแม่นั่งอยู่ข้างบนก็นั่งอยู่ครบข้างล่างอีกทีนะนายพรานที่มีนิสัยหยาบช้านี่ก็เห็นลิงก็ไม่ได้อะไรก็เอาลิงไปเนี่ยอย่างน้อยก็เอาไปขายราคาถูกๆถ้าเราไม่กินว่าแล้วก็ย่องไปโกงขนูขึ้นลิงนันทิยาพอเห็นอย่างนั้นก็เลยบอกน้องบอกน้องนายพรานผู้หยาบช้าคนนี้กำลังจะฆ่าแม่เราเธออยู่ตรงนี้นะพี่จะขอตายก่อนที่แม่เราจะตายชีวิตนี้ต้องตอบแทนด้วยชีวิตลิงนี่ก็วิ่งไปบังแม่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเป็นลิงเองพนมมือขอร้องชีวิตถ้าท่านจะฆ่าลิงตัวนี้เป็นมารดาของเราซึ่งมีตาบอดมองไม่เห็นอะไรท่านจงฆ่าเราหรือท่านจะเมตตาท่านจะไม่ฆ่าเราเราก็กินไม่อร่อยอร่อยอะไรหรอกเราขอชีวิตเราไม่เสียดายชีวิตแต่เราไม่มีใครเลี้ยงดูแม่ของเราตาบอดคนคนนี้หยาบช้านักจิตใจโหดเหี้ยมนักไม่ฟังเสียงลั่นไกลธนูขึ้นมาเสียบเข้าตรงหน้าอกเนี่ยตกลงมาตายก่อนที่จะตายนี่ยังบอกจุลนันทิยะเธอจงเลี้ยงดูแม่เราให้ดีนะที่หมดโอกาสที่จะได้กระทำอุปถัมภ์แม่ของเราต่อไปแล้วเพราะนั้นไม่พอใจได้อีกยังมีอีกก็เอาทั้งแม่มันทั้งลูกมันเฉลยเยอะเยอะเยอะเอาโกงหน้าขึ้นมาเอกลูกใหม่ใส่ลูกใส่น้ำยาพิษกำซาบยาพิษจุลนันทิยะเนี่ยผ่าโผล่เข้าไปบังแม่อีกทีหนึ่งบอกว่าถ้าท่านจะฆ่าแม่ของเราท่านจงฆ่าเราเถอะแล้วเราขอร้องว่าฆ่าเราทั้งสองแล้วจงเอาไปเถอะเนื้อหนังท่านปรารถนาอะไรเราขอร้องอย่าฆ่าแม่เราเลยแม่เรามีชีวิตอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีต้นไม้นี้ยังพอมีลูกให้แม่ได้งมกินคนนี้ก็ยิงเลยตกลงมาพอตกลงมาเสร็จเอามันนี้เหลืออีกตัวหนึ่งเอามันทั้งสามตัวไปแจกเพื่อนบ้านมันก็ได้ไอ้ยิงทั้งแม่ทั้งลูกตายแล้วแกก็หาบไปในขณะที่แกหาบลิงนี้ไปมองไปทางบ้านของแกเนี่ยมืดฟ้ามัวตินฟ้าคำรนคำรามฟ้าแรกแปรปามเกิดฟ้าผ่าเกิดผ่าจุปรากฏว่าแกหาบลิงสามตัวนี้ไปถึงยังไม่ถึงบ้านดีก็เห็นคนบ้านเดียวออกมาก็ถามว่าท่านมาจากไหนชาวบ้านนั้นถามก่อนว่าท่านมาจากไหนก็มาจากป่าละสิมาหายิงสัตว์ก็ได้เพียงเท่านี้ไปตั้งแต่เช้าท่านยังมามัวอ้อยเองอยู่นี่ทำไมท่านเห็นไหมนู่นควันไฟอ้อยเองเป็นอะไรท่านยังไม่รู้หรือที่นี่ดินแห้งมีฝุ่นทุลีและอองฟงหนกแต่ที่บ้านเรานู้นฝนตกหนักพายุรุนแรงที่บ้านของท่านนะที่บ้านของท่านฟ้าผ่าไฟลุกขึ้นลูกและภรรยาของท่านตายอยู่ในนั้นท่านจะมามัวหาบลิงเพลินอยู่นี่ทำไมคนนี้ทิ้งลิงตนเองเขาอ่อนสุดหลังจากนั้นฟื้นขึ้นมาได้ก็วิ่งไปบ้านไปหาลูกหาเมียไฟไหม้บ้านหมดแล้วเหลือแต่คือดำเป็นตัวตะกอวิ่งแล้วไปร้องหาลูกหาเมียคือนึกว่าพังโคมลงมาทับหัวอีกตายอยู่ตรงนั้นเองท่านก็เล่าให้ฟังว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ที่เบียดเบียนบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนต่อผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมนั้นเขาจะได้รับบาปกรรมอย่างทันตาเห็นเธออย่าสงสัยเลยลิงทั้งสองนั้นคือเราและอานนท์นี่เองปรากฏว่าการเล่าถึงบุญคุณนั้นจะไม่ปรากฏเมื่อท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ปรากฏว่าจะมีพ่อมีจะแม่ตอนเป็นนกแขกเต้านี่ก็เล่าถึงแม่ไม่มีขนปีกขนหางตอนมาเล่าถึงลิง
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัย

ข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยววิหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโรงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุ้ยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: ธรรมะเพื่อชีวิตตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอกราบนมัสการแด่พระมหาเถระเถระผู้ทรงศีลสุตตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณด้วยความเคารพอย่างสมยิ่งขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดในเหล่าญาติโยมพุทธบริษัทในธรรมจารีในธรรมจารีผู้ใฝ่สิ่งผู้ใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมทั้งเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังตั้งใจดีวางมือไว้ในตักหนุนมีตนพนมมือเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังในการพูดกันวันนี้จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันที่จะประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ถึงเวลาของเรานั้นคงจะมีสักครบในการบรรยายประมาณสักชั่วโมงครึ่งพอได้เงินแปดโมงครึ่งแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะได้บรรเทาทุกข์ทางสรีระทางร่างกายคงจะได้ดื่มได้ฉันอะไรมาบ้างแล้วก็คงจะพออดทนนะอาตมาเห็นใจสำหรับตัวอาตมานั้นยังว่างอยู่ไม่ได้เข้าต้มเพราะว่าคือถ้าฉันลงไปแล้วก็ต้องเลิกหมดวันหนึ่งครั้งเดียวก็พอก็เลยรอให้กำลังใจแก่อาจารย์ชมด้วยอาตมาได้เดินทางมาพบพี่น้องที่วัดมหาโลกในวันนี้รู้สึกเป็นสิริมงคลอบอุ่นในจิตในใจที่เห็นพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทมีจำนวนมากได้ทราบข่าวจากท่านอาจารย์มา39จังหวัดแล้วก็ประมาณ 1,500 คนน่าอนุโมทนาสาธุการและอีกประการหนึ่งที่รู้สึกเป็นสิริมงคลมากในวันนี้ก็คือการเดินบิณฑบาตบวชมา 8,000 ษามีครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์แห่งชีวิตนักบวชอาตมาในศาสนานี้ที่ได้เดินบิณฑบาตมีญาติโยมใส่บาตรมากคือไหลใครหยดและถึงญาติโยมกว่าจะได้ข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวมาใส่บาตรนี่ก็คงแก่งไหลใครหยดเหมือนกันถ้าเป็นชาวบ้านนอกตามทุ่งตามท่าทำไร่ทำนาและถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าที่เห็นญาติโยมมาใส่บาตรกันเยอะคราวนี้อาตมารู้สึกแม้จะเหนื่อยหลายขยับก็ไม่เหน็ดเหนื่อยนึกถึงพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธเจ้าคือประเทศอินเดียอาตมาเคยไปประเทศอินเดียมา6ครั้งแต่ปรากฏว่าอินเดียกับบ้านเรานั้นมันช่างไกลห่างกันเหลือเกินทางความรู้สึกในทางพระพุทธศาสนาพระภิกษุชาวอินเดียมหาอาตมาท่านวิมลาเถระจบปริญญาเอกเก่งภาษาบาลีภาษาอังกฤษสังสกฤตสิงห์หนนะครับจบโบราณคดีท่านบวชมา30พรรษาแล้ววันหนึ่งท่านได้มาเยี่ยมอาตมานึกถึงวันนี้กับวันที่ท่านมาเยี่ยมอาตมานะตอนเช้าเช้าที่วัดของอาตมาเป็นวัดป่าพระเนนที่วัดจะต้องตื่นตีสองเป็นประจำในทุกวันนี้ตีสองนี้ระฆังจะสัญญาณลั่นดังขึ้นมาในป่าพระหนุ่มเนนน้อยหลวงพ่อหลวงตาก็จะทยอยกันมามานั่งสมาธิใต้ถุนศาลาเดี๋ยวนี้เพิ่งจะมีศาลาใต้ถุนกันมาแต่ก่อนไม่มีเพิ่งจะทำปีที่แล้วพอได้อยู่ใต้ถุนนะแต่วันนั้นนั่งสมาธิกันใต้ร่มไม้หลับกะละเวก ที่สองพระเทพท่านก็ไปด้วยมาไปนั่งสมาธิอยู่ด้วยกันจนถึงจวนสว่างสักตีสี่ครึ่งอาตมาก็จะให้โอวาทแนะนำพระเนตรเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติหลังจากนั้นเราก็เอาจิตที่เราได้ฝึกฝนอบรมที่สงบนี้พากันไหว้พระแผ่เมตตาสู่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายในขณะที่แผ่เมตตาเนี่ยเป็นภาษาบาลีเราสวดกรณีเมตตาสวดที่พระเจ้าเนี่ยท่านก็ร้องไห้ท่านร้องไห้สะอึกสะอื้นเสื่อมขี้เมาก่อนหลังจากนั้นยังไม่จบท่านก็กลับไปกุฏิอาตมาก็สังเกตเห็นว่าท่านร้องไห้แล้วเมื่อทำวัดเสร็จอาตมาก็เดินตามไปดูเห็นท่านนั่งถือแก้วน้ำชาแล้วก็ร้องไห้ก็เลยถามท่านว่าวัดไส้เปรนเกิดอะไรขึ้นแล้วเพราะอะไรท่านไปคายดูท่านเหมือนกำลังจะร้องไห้นะอาตมาก็พูดอย่างนี้ท่านพูดภาษาไทยไม่เป็นต้องพูดภาษาอังกฤษ

งูเป็นก้อนเม่นจุกในลำคอเป็นก้อนเม่นและตั้งไม่อยู่น้ำตาไหลออกมาเองก็เลยถามท่านว่ามันเป็นเพราะอะไรท่านบอกว่าท่านบวชมาเนี่ย30พรรษานอนอยู่ใต้ต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนั้นนะเป็นที่ตรัสรู้ที่พุทธคยาไม่เคยพบไม่เคยเห็นสภาพความเป็นอยู่แบบนี้ในทางพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียยุคปัจจุบันและเราไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นเช้ามาก็พากันไปบิณฑบาตท่านเดินตามหลังอาตมาถ้าท่านมาเห็นวันนี้ท่านคงจะร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าพอโยมมาใส่บาตรเออวันนั้นอาตมาพาท่านไปบิณฑบาตทั้งพระทั้งเนรในวัดที่วัดนั้นจะต้องออกไปบิณฑบาตไกลหน่อยเพราะอยู่ในป่าเช้ามาตามปกติก็ฉันกัน3โมงครึ่งถึง4โมง5โมงพอจะฉันได้ว่าไปบิณฑบาตกลับมาพระแขกท่านก็เดินตามหลังผ่านออกมาในหมู่บ้านนะฝนตกรินหน่อยก็มีโยมคนหนึ่งแกมาใส่บาตรโยมผู้หญิงแก่ๆแล้วก็มีหลานตัวเล็กๆโยมคนนั้นแกถือศาสนาคริสต์คือที่สกลนครนี้ศาสนาคริสต์มากอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีเชื้อหรือมีวัดในทางที่ศาสนาที่ขึ้นตรงต่อเป็นเขตมิสังที่นั้นถึง63เขตมิสังอันดับหนึ่งของประเทศไทยวันนั้นโยมผู้หญิงเป็นชาวคริสต์แต่ทีนี้เลิกแล้วก็มาใส่บาตรและมีเด็กตัวเล็กๆเป็นหลาน2คนมานั่งคุกเข่าลงในดินที่ฝนตกแฉะพอข้าผ่านไปทีละองค์ในตัวเล็กๆมันก็ก้มกราบลงกับดินแล้วพูดว่าทุกข์ถ้าพูดไม่ชัดยังเป็นเด็กเลยว่าจะสาธุแต่บอกว่าทุกข์ก้มลงพระแขกท่านมองเห็นนั่นก็ร้องไห้เดินตามหลังเสือขี้งงร้องไห้อาตมาก็ถามมาเป็นไรเองนะครับท่านบอกว่ามันเป็นก้อนเม่นจุกในลำคอผมตั้งไม่อยู่พระพุทธเจ้าน่าจะมาเกิดที่ประเทศไทยถ้าอย่างนี้ไม่น่าเลยที่ไปเกิดในอินเดียเพราะในอินเดียเดี๋ยวนี้บรรยากาศอย่างนั้นมันไม่มีอันนี้เล็กๆน้อยๆเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังถ้าท่านมาพบสภาพในวันนี้ก็คงจะน้ำตาไหลเหมือนกันแม้แต่อาตมาเองที่ซึ่งเป็นพระเป็นคนไทยเกิดอยู่ในเมืองไทยก็เคยเห็นอยู่วันนี้ทั้งเหือนนะเกลือไหลเทียมแต่น้ำตาก็จะไหลเหมือนกันดีใจถึงศรัทธาของญาติของจงแต่ศรัทธานี้แหละญาติจงเป็นศรัทธาที่น่าเป็นห่วงพระพุทธเจ้าท่านผู้ไร้คำหนึ่งน่าคิดมาท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนุ่นเป็นธรรมชาติที่มีท่าเตรียมความเบาเมื่อมันตั้งอยู่ตรงไหนลมยังไม่พัดมามันก็ยังอยู่ตรงนั้นเมื่อใดลมพัดมาทางด้านทิศตะวันออกนุ่นก็จะเปลี่ยวไปทางทิศตะวันตกเมื่อใดลมพัดมาทางทิศตะวันตกนุ่นนั้นก็จะเปลี่ยวไปทางทิศตะวันออกยามลมมาทางทิศเหนือมันก็จะเปลี่ยวไปทางทิศใต้ยามลมมาทางทิศใต้มันก็จะล่องลอยขึ้นทางทิศเหนือฉันใดศรัทธาของปุถุชนผู้ยังไม่เข้าถึงธรรมโสตปฏิยังคะองคุณแห่งผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมในศาสนานี้ก็ไม่ผิดอะไรกับนุ่นบางทีมีอะไรมาพัดก็จะล่องลอยไปเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังจะมาพัดสักขาจากพุทธศาสนานั้นคือความเจริญธรรมวัตถุผลิตผลออกมาเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีเหล่านี้จะผ่านในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์อันวิจิตรมาสนองตอบความปรารถนาความต้องการเมื่อเป็นเช่นนั้นอะไรจะอำนวยให้เราได้รับสิ่งเหล่านี้ผู้คนก็จะไปหาสิ่งนั้นเมื่อใดเรายังไม่เข้าถึงธรรมเพราะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสธรรมะที่ท่านสอนพระว่าที่สุดทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายสามารถนำพระผู้ชมคนทั้งหลายให้ปฏิฐานมั่งในอริยะยังธรรมคำอันประเสริฐที่จะนำเขาออกจากทุกข์เสียได้นั้น
เรายังมองไม่เห็นประโยชน์อันเลิศอื่นใดที่จะยิ่งไปกว่าการที่เธอได้นำพระผู้ชมทั้งหลายให้ปฏิฐานมั่นในอริยญาณธรรมด้วยความที่สงายการที่เธอได้นำพระผู้ชมให้ปฏิฐานมั่นในอริยญาณธรรมนั้นเสมือนหนึ่งเธอได้นำพระผู้ชมเหล่านั้นปฏิฐานไว้บนสวงสวรรค์เธอได้ปิดประตูอบายปิดประตูนรกให้แก่บุคคลเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงเพราะเหตุนั้นเยเตภิกขเวอนุอัมปยาถะเยจะโซตัพพังมัญจยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนพอจะพูดกันรู้เรื่องกับเธอได้นิตาวานิกกติอามัจจาวาอัมมาข้าราชการผู้ทำงานให้พระราชาทั้งหลายก็ดียาดิงวาญาติก็ดีสาลุตาวาสายเลือดของเธอเองก็ดีเตที่เวจตุสุโซตะปฏิยังทิงสุสมาทะเปตภาไปในเซตภาปฏิฆาเปตภาเธอจงไปนิทนำไปพร่ำสอนไปชักชวนบุคคลเหล่านั้นให้เสพให้สมาทานให้ตั้งมั่นในธรรมะอันเป็นองคุณแห่งการเข้าถึงกระแสธรรมกระแสแห่งศาสนานี้เมื่อใดเธอสามารถทำได้อย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเธอเหมือนนำมหาชนเหล่านั้นให้ปฏิฐานมั่นไว้แล้วบนสวงสวรรค์เขาไม่มีทางที่จะตกต่ำเขาเหล่านั้นจะไม่ตกนรกอีกเลยเขาเหล่านั้นจะท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์และมนุษย์อย่างช้าที่สุดก็ไม่เกินเจ็ดชาติอาวินิปาตธรรมโมเขาจะไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรยานองจะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าตรัสรู้ไม่นานไม่เกินเจ็ดชาติอันนี้เป็นคำกล่าวที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสแนะนำพร่ำสอนแก่พระสงฆ์องค์เจ้าในอดีตกาลแต่คำสอนเหล่านี้กำลังจะเลือนหายไปในความรู้สึกอย่างในประเทศอินเดียอาจจะไม่ได้เจ็บอย่างนี้เลยเมื่อปีที่แล้วอาตมาได้รับนิมนต์จากโซนเผยพระชีวิตประเสริฐของพระธรรมดอกเชียงเหนือซึ่งท่านเหล่านี้ได้จางริกไปประเทศอินเดียปีละครั้งละครั้งไปที่เมืองมหาราชที่รัฐมหาราชมีชาวพุทธอยู่ประมาณสัก 3-4 แสนคนก็จะกระจายบางแห่งทั้งหมู่บ้านบุคคลเหล่านั้นเห็นภาพพิสุทธิ์สงไถ่ไปก็ดีใจพากันไปกราบไปไหว้อยากฟังธรรมแต่ปรากฏว่ามันติดขัดข้องกันตรงภาษาท่านก็เลยมานิมนต์อาตมาว่าอาจารย์สมภพควรจะไปด้วยกันไปแสดงธรรมที่มหาราชแต่บังเอิญว่าโปรแกรมของท่านมันตรงกันกับที่อาตมารับงานที่อื่นมันก็ไปไม่ได้ อันนี้เล่าให้ฟังวันนี้อาตมาได้เดินทางมาพบกับพี่น้องคิดว่าจะต้องมาพูดกันในเรื่องนี้อยากจะพูดในหัวข้อที่ควรจะพูดและควรจะฟังกันในภาคกลางวันวันนี้ขอให้หัวข้อที่จะนำมาบรรยายนี้ว่าธรรมะกับชีวิตอันดีงามหรือจะให้สั้นลงมาเรียกว่านำสู่อริยญาณธรรมท่านอาจจะจดหัวข้อนี้เอาไว้ก็ได้ว่านำสู่อริยญาณธรรมหรือจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็จะให้หัวข้อว่าธรรมะเพื่อชีวิตอันดีงามท่านทั้งหลายถ้าจะเป็นนักฟังเป็นนักชอบน้องจดจำเอาไว้บ้างก็จะเป็นการดีแต่ว่าน่าเสียดายพวกเรามีแต่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแก่แม่แก่อายุอันสุดท้ายเรียกว่าใกล้วัยสนธยาแล้วใกล้วัยที่อาชีพจะใกล้วัยที่ชีวิตจะอัสดงยังไงก็ตามในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์พุทธะมีเยอะโยมผู้หญิงอายุ120ปีเนี่ยไปบวชตอนแก่ๆมีสิทธิ์เป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่าความเป็นพระอริยเจ้าอริยบุคคลนั้นไม่ได้อยู่ที่อายุไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยแต่มันอยู่ที่ความพอเหมาะพอดีของบารมีของสิ่งที่สั่งสมอบรมมา
มีผู้หญิงคนหนึ่งพอจะเล่าให้ฟังเป็นกำลังใจให้คุณยายคุณย่ามีลูกมากถึง20คนนะอายุ120ปีท่านมีชื่อว่าพระหุปุตติกาเทรีพระหุปุตติกาชื่อก็บอกเลยว่าเป็นผู้มีลูกมากนานลูกดกอายุ120ปีลูกเต้าที่มีจำนวนมากนั้นก็ร่ำรวยออกบ้านออกเดินไปพอคุณแม่เนี่ยไปอยู่กับลูกผู้ใดนานๆหน่อยเขาก็บ่นว่าเหมือนเอามรดกให้เรามากกว่าเพื่อนสองเท่าสามเท่าแล้วมาอยู่แต่กับเรามากินแต่กับเราทำไมไม่ไปอยู่กับคนอื่นบ้างล่ะคนอื่นเขาก็ได้เหมือนกันมรดกอะไรต่างๆคุณยายก็ย้ายไปหาลูกคนโน้นไปอยู่กับคนโน้นหน่อยเองหน่อยเขาก็บ่นเขาก็ว่าคุณยายก็ย้ายไปเรื่อยไปหาลูกคนใดอยู่นานๆเขาก็บ่นอย่างนี้นั่นแหละคุณยายก็ลงวัดไปบวชเป็นภิกษุณีแก่แต่เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่ถือทิฏฐิมันนะว่าเกิดมาก่อนได้เห็นฟ้าเห็นดินได้อาบน้ำร้อนมาก่อนนางภิกษุณีหนุ่มๆที่เป็นพระอรหันต์แล้วแนะนำพร่ำสอนใช้งานที่ควรทำควรใช้นางก็ทำเมื่อทำธุระทำการงานนั้นเสร็จนางก็ทำความเพียรลุกขึ้นมาเดินโยกกลมไม่ได้เดินไปเดินมาเพราะกลัวมันจะล้มสติของเธอก็กำหนดการเคลื่อนไหวของร่างกายกำหนดจิตใจนึกคิดอะไรต่างๆก็เห็นความเกิดขึ้นของสภาวะธรรมความเกิดความดับของกายของจิตที่มันคิดเองมันดับไปเองมันเป็นไปเองด้วยอำนาจแห่งเหตุแห่งปัจจัยนางเห็นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอริยายะปัญญายะสมณังคตโตถึงพร้อมด้วยปัญญาอันประเสริฐเช่นนี้เห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับนิเพธิกายะสัมมาทุกขะขยะคามริยาเธอได้ชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นพระอรหันต์เมื่ออายุแก่ๆ120ปีเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่เราได้มาบวชเนกขัมมะจารีชีพาแม้เวลาน้อยนิดนี้อยากจะบอกให้ท่านได้ทราบว่าอาจจะมีบุญมีวาสนามีอานิสงส์มากกว่าผู้ที่บวชเป็นพระเป็นเนนมา 20-30 ปีก็ได้ถ้าท่านทำจริงๆบางทีผู้ที่บวชเป็นพระเป็นเนนนานๆนั้นอาจจะประมาทก็ได้ไม่เอาจริงเพราะเหตุนั้นการที่เราได้มา7วันนี้อยากจะให้เราทั้งหลายพากันศึกษาพากันตั้งอกตั้งใจฟังและคิดอยากจะมีเวลาในการฝึกฝนอบรมจิตอบรมสมาธินี้ให้มากๆเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อยากจะนำสู่อริยะญาณธรรมหรือว่าธรรมะเพื่อชีวิตที่ดีงามก่อนอื่นใดมารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะซะก่อนธรรมะนี่เราได้ยินกันมานานแล้วธรรมะธรรมะธรรมะไปที่ไหนก็แสดงธรรมะบรรยายธรรมะฟังธรรมะฟังเทศฟังธรรมแต่ธรรมะที่แท้จริงมันคืออะไรธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่จำไว้ซะก่อน

ันมีสองอันเท่านี้รวมกันแม้จะมากมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ 8,484,000 คือก็ดับรวมแล้วมันอยู่เพียงเท่านี้คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นั้นควบคุมไปถึงตัวธรรมชาติกฎของธรรมชาติส่วนความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนั้นควบคุมลงไปถึงการ

0: ของธรรมชาติให้ถูกต้องความทุกข์นั้นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นธรรมชาติมีเหตุมีปัจจัยความดับทุกข์ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งในตัวมันและการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ตามเส้นทางถูกต้องนั่นแหละที่เรียกว่าความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเอาล้มล้วงควบคุมไว้เพียงแค่นี้ก่อนว่าความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปคือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะและการปฏิบัติธรรมต่อมาที่นี้ก็จะมาสู่ชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ดีงามอยากจะขอรีรายความสงบสักหน่อยนะโยมไม่ต้องถือขันรีรายก็ได้นะอาตมานี่มาให้ไม่มาเอาให้ทำเป็นทานพระพุทธเจ้าท่านเดินเทศวันละโยดละโยดจนถึงวันนิพพานวันนั้นท่านเดินจากเมืองกุสินาราจากเมืองปาวามไปกุสินาราเพื่อจะไปตายนั่นไงนะค้นหา25ขาววันสุดท้ายท่านเดิน25ขาวแล้วก็แสดงธรรมไปเลยไข้ก็พักลุกขึ้นมาเบาหน่อยก็แสดงธรรมจนถึงวาระสุดท้ายท่านลุกขึ้นมานั่งแสดงธรรมเรื่องความไม่ประมาทเรื่องการทำประโยชน์หลังจากนั้นท่านก็ปรินิพพานนั่นคือการนำอริยยถาธรรมมาสู่โลกปีที่แล้วอาตมาเดินทางไปแสดงธรรม 140,000 กิโลเมตรทั่วทั้งประเทศเมื่อรวมยอดเป็นยอดแบบพระพุทธเจ้าได้ 8,750 ยอดด้วยอาศัยเทคโนโลยีความมุ่งหวังตั้งใจที่สุดก็คือการทำงานเพื่อบูชาพระพุทธเจ้ายังอริยยยธรรมนี้และธรรมจักรของพระศาสดาให้เป็นไปสู่จิตใจของพี่น้องสิ่งเหล่านั้นขออนุโมทนาสาธุการสิ่งที่ท่านกำลังอยากจะทำเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนขอให้ท่านได้รับตอนนี้แต่ก่อนเราได้ให้วันนี้มารับกันเถอะมารับกันมาพูดถึงชีวิตที่ดีงามในศาสนาอยากจะเปรียบให้ท่านเห็นภาพพจน์เห็นโครงสร้างเห็นเอาลายเห็นแนวสังเขปสตรัคเจอร์ของศาสนาทุกๆศาสนาเปรียบเสมือนถนนสายใหญ่ๆที่ทอดไปมหาชนทั้งหลายอันคับคั่งด้วยฝูงชนที่นับถือศาสนาต่างๆก็เหมือนผู้คนที่กำลังเดินฝักใฝ่แสวงหาเส้นทางทางแต่ละเส้นทางถนนแต่ละถนนนั้นมีจุดหมายปลายทางอยู่ในตัวเพราะนั้นศาสนาต่างๆก็จะมีจุดหมายปลายทางอย่างศาสนาที่มีพระเจ้าก็มีจุดหมายปลายทางก็คือการเดินทางสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า going on to the kingdom of the gods อย่างนี้คือเขามีเป้าหมายเพราะว่าการได้กลับคืนไปสู่พระผู้เป็นเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าและสูงสุดในวันรูมออฟเดย์ในวันอะไรก็ตามคือที่สวรรค์พุทธศาสนาของเราก็เหมือนกันของเรานั้นเป็นถนนสายใหญ่สายหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าของเราได้บุกเบิกได้กลุยได้สร้างถนนเส้นนี้เรียกว่าอารยมรรคผลทางอันประเสริฐสำหรับทุกๆชีวิตที่จะต้องก้าวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางโดยเส้นทางสายนี้พี่น้องทั้งหลายก็คือผู้ที่กำลังเดินออกมาจากจุดต่างๆเพื่อจะมาสู่ถนนสายนี้เราอยู่คนละบ้านคนละครอบครัวคนละตำบลอำเภอจังหวัดมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ค่อยจะเหมือนกันบางคนก็พอมีอยู่มีกินบางคนก็ค่อนข้างจะฝืดเคืองบางคนก็มีสุขภาพไม่ค่อยดีบางคนก็มีความเป็นอยู่อย่างพระสงฆ์แต่ก็เป็นการเดินทางทั้งทางกายและทางจิตทางจิตก็ต้องเดินทางไปเรื่อยออกมาจากคนละจุดคนละจุดที่เราก้าวเดินออกมาแต่ไม่แน่บางทีเราอาจจะเดินข้ามถนนสายนี้เดินข้ามไปข้ามมาหรือบางทีก็เดินเข้าไปในป่ากว้างไม่เห็นถนนหนทางแต่เราก็พยายามเดินข้อใครถ้าจะมาจะใช้ระบบ soundtrack system คือระบบเสียงในฟิล์มภาษา ีสานสักหน่อยนึงแล้วจะแปลให้ฟังภาษาภาคอีสานพูดคำหนึ่งออกมาเห็นภาพพจน์ของผู้คนที่เดินทางคือการเดินทางของชีวิตวนเวียนในวัฏสงสารนี้ให้เห็นชัดเจนอันหนึ่งแต่คนภาคกลางอาจจะไม่เข้าใจคนอีสานพอจะมองเห็นภาพนี้และอาตมาจะขอแปลให้ฟังคนภาคอีสานพูดไว้ในหนังสือเวลานเก่าๆอย่างเรื่องลบลึกประสูนลบไม่สูญแปลเป็นภาษาไทยว่าลบไม่สูญลบยังไงก็ไม่เลือนหายไม่สูญมีคำหนึ่งพูดไว้ว่าเข้าหนีผ้ากันดนให้สนแสงสำอาศัยผู้พันหูพ่อจูงเขาใส่ท่าเข้าหนีเที่ยวทางดนเดินไปทางตาบอดอาศัยผู้พันหูพ่อจูงเขาใส่ท่าพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางซื้อลงหาหอมพ่อได้ห่วงบนเบื้องทางเหลียวบนสิตนข้อใครขอแปลเป็นภาษาภาคกลางว่าเราทุกคนกำลังเดินฝ่าไฟบางท่านกำลังเดินอยู่ในป่าดิบดงดำไม่รู้จักทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เส้นทางที่ปลอดภัยแต่ก็พยายามที่จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางคือความปลอดภัยไร้ทุกความอยู่เป็นสุขบางท่านก็เหมือนตาบอดจึงบอกว่ามั่วเมาดนเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้พันหงพ่อจูงเขาใส่ท่าถ้าสมมติว่าเราเดินทางในป่ากว้างป่าดิบดงดำภูเขาป่าพงดงดอนไม่รู้จักทิศเหนือทิศใต้มีผู้ปรารถนาดียืนอยู่บนถนนเส้นใหญ่ๆที่ปลอดภัยแล้วก็กรูเรียกตะโกนเรียกบอกว่ามาทางนี้เนอะมาทางนี้เนอะหนทางอยู่ทางนี้ถนนอยู่ทางนี้จะได้อยู่ในป่าในดงเลยถ้าเราได้ยินเสียงกูเรียกเสียงเอิญเรารีบเดินทางมาตามเส้นทางแห่งเสียงนั้นเมื่อมาถึงถนนเส้นใหญ่ซูเปอร์ไฮเวย์ท่านผู้เรียกนั้นไม่จำเป็นจะต้องบอกไม่ต้องจำเป็นจะต้องจูงเราต่อไปเรานี้แหละจะเดินตามเส้นทางอันนี้เพราะว่าเราได้เข็ดหลาบกับการเดินในป่าดงพรมไพรที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายถนนเส้นนี้จะต้องไปสู่จุดหมายปลายทางจะต้องมีบ้านเรือนคนจะต้องมีน้ำมีท่ากินความเสี่ยงต่ออันตรายก็มีน้อยมากเราจะไม่หลงเข้าป่าเข้าดงอีกนั่นคือเปรียบเทียบการเดินทางของชีวิตที่เกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติทีนี้บังเอิญบางคนนั้นไม่ได้ยินเลยเรียกอย่างไรก็ไม่ได้ยินหรือได้ยินแล้วก็ไม่สนใจที่จะมาสู่เส้นทางสายนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เรียกบุคคลเช่นนี้ว่าอาสุตตวาปุถุชนโออาสุตตวาแปลว่าผู้ไม่ได้ยินเสียงกูผู้ไม่ได้ยินเสียงเรียกเป็นคำแปลของอาตมาเองนะถ้าแปลในพระไตรปิฎกบอกว่าผู้ไม่ได้สดับอาสุตตวาปุถุชนโอปุถุชนคนหนาผู้ไม่ได้สดับแต่ถ้าฟังธรรมะอันนี้ฟังถูกเหมือนได้ยินเสียงเรียกและก็ตั้งเข็มมุ่งไปสู่ถนนสังคมสายนี้ผู้ที่ได้ยินเสียงอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงเรียกผู้ได้ยินเสียงเอิญเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเหมือนถนนสังคมสายใหญ่ๆที่ทอดไปสู่เป้าหมายปลายทางครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าตั้งแต่วันที่เราจัดงานมาท่านเหล่านี้กำลังเรียกเรากำลังกูเรียกหรือบางทีท่านอาจจะลงไปจูงเราขึ้นมาไปจูงมาใส่ทางอีตอนเป็นความลำบากตรงที่จูงกันมาใส่ทางทีนี้สำคัญที่สุดก็คือผู้เรียกนั้น
1: เรื่องธรรมะเพื่อชีวิตตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
0: ได้ยินเสียงเรียกหรือว่ากลุ่มที่เรียกว่ากำลังพัฒนาตนเองอยู่ส่วนกลุ่มที่สามนั้นเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยแล้วแม้จะไม่มีใครบอกแม้จะไม่มีใครเรียกก็มาถูกเส้นทางอันปลอดภัยกำลังจะเดินทางแม้จะยังไม่ถึงเป้าหมายสู่จุดหมายปลายทางแต่ก็เดินอยู่วันละ9วันละ2วันละแขนวันละกิโลบุคคลเหล่านี้ไม่กลับหลังคนที่เดินไปเรื่อยๆผู้ที่ไม่กลับหลังไม่ผิดพลาดไม่แน่นอนนั้นไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนแล้วไม่กลับหลังไม่หลงทางอีกเลยบุคคลชนิดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้พระสงฆ์องค์เจ้าไปชักไปชวนให้เข้ามาสู่จุดนี้จุดที่แน่นอนอันนี้จุดอันนี้เข้าถึงที่ไม่หลงทางเลยเรียกว่าอวินิปาตธรรมโม กต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าขีณนิระโยมหินรกของบุคคลเหล่านี้สิ้นแล้วไม่มีโอกาสที่จะตกนรกอีกเลยขีณปิติวิสโยมหิไม่มีโอกาสที่จะเป็นเปรตอีกเลยบุคคลเหล่านี้ปลอดภัยดูก่อนพิสูจน์หลายต้นไม้ทั้งหลายย่อมล้มไปในทิศทางที่มันเอนเมื่อรากมันขาดมันเอนไปทางไหนมันจะล้มไปทางนั้นแม่น้ำทุกสายย่อมไหลลงไปสู่สาครมหาสมุทรย่อมไม่กลับคืนสู่ภูเขาอยู่บนยอดผาไม่ฉันใดบุคคลผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมโสตปฏิยังคธรรมนั้นเขาไม่มีทางตกต่ำแน่นอนเราต้องการให้ถึงจุดนี้พระพุทธเจ้าคนนี้จุดนี้ถ้าท่านไปเปิดพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายมหาวารวัคโสตปฏิยังคสังยุตเล่มที่19ข้อที่1411ไปจนถึง1620กว่าเต็มพื้นไปหมดเลยพระพุทธเจ้าสอนอันนี้ไม่น้อยกว่า500แห่งในพระไตรปิฎกทั้งหมด 21,926 หน้า45เล่มให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยไปชักชวนไปแนะนำไปพร่ำสอนญาติโยมทั้งหลายให้เข้ามาสู่จุดนี้เพราะฉะนั้น 6-7 วันที่เราจัดงานกันนี้ล้วนแต่มาฟังเสียงเรียกมาฟังเสียงกลูไม่รู้จะฟังถูกหรือไม่ที่นี่คนในจำนวน3ประเภทคือพวกที่พวกหนึ่งนั้นคือพวกด้อยพัฒนาภาษาบาลีท่านเรียกว่าอนุโสตคามีพวกที่ลอยไปตามกระแสแห่งจิตแห่งใจตามอำนาจแห่งกิเลสตัณหาภาษาบาลีว่าอนุโสตคามีส่วนพวกที่สองพวกที่กำลังพัฒนาตนพัฒนาจิตพัฒนาใจเรียกว่าปฏิโสตคามีผู้ทวนกระแสของความรู้สึกไม่ตามใจตนเองพี่น้องทั้งหลายที่มานั่งกันในนี้พันห้าร้อยคนเนี่ยล้วนแต่เป็นประเภทที่เรียกว่าปฏิโสตคามีท่านต้องฝืนอารมณ์ข่มจิตข่มใจออกจากบ้านบางคนพ่อบ้านอาจจะห้ามบางคนแม่บ้านอาจจะไม่ยอมให้มาบางทีจิตใจนี่มันก็อาลัยอาวรณ์กับการงานกับสิ่งที่รับผิดชอบกับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนกับครอบครัวสิ่งเหล่านี้เราต้องปฏิโสตคามีเราจึงทวนมันออกมาฝืนความรู้สึกออกมาในบุคคลพวกนี้เป็นพวกที่กำลังพัฒนาคนประเภทที่3มันเป็นประเภทที่พัฒนาถึงจุดที่ปลอดภัยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าทิตโตผู้ตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นแน่นอนไม่กลับหลังบุคคลเหล่านี้ก็ปลอดภัยปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือบุคคลที่กำลังตามใจตนเองไม่ทวนกระแสที่ด้อยพัฒนาโดยยังมองไม่เห็นคุณค่าของภัยในวัฏสงสารมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งของธรรมนั่นเองข้อเหตุนั้นปัญหามันอยู่ตรงนี้ทำอย่างไรบางคนก็ยังติดตรงโน้นบางคนก็ยังติดตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่พระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องทำงานอย่างปราณีตบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นโลกไม่ช้ำธรรมไม่เสียตัวนี้เป็นห่วงกันมากๆปัญหาในสังคมไทยเราเดี๋ยวนี้กำลังจะแตกสลายในสังคมทางศาสนาคณะหนึ่งสอนอีกอย่างหนึ่งกลุ่มหนึ่งสอนอย่างหนึ่งกลุ่มหนึ่งสอนอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นเอกภาพเกิดอาการแตกแยกกันทำอย่างไรเราจึงจะเป็นเอกีภาโมเป็นเอกภาพในแนวการสอนในแนวการแนะนำบางท่านบางญาติบางโยมยังติดลึกอยู่จุดหนึ่งในป่าลึกพระสงฆ์องค์เจ้าจะไปช่วยดึงออกมาแต่ก็แกะไม่ออกจากสิ่งที่ติดเอาง่ายๆขอพูดจริงๆสักอันหนึ่งคงจะให้อภัยอย่างเรื่องเราติดในเรื่องเครื่องรางของขลังติดวัตถุมงคลเหล่านี้ทำอย่างไรจะดึงออกมาจากจุดที่ติดนี้มาสู่เส้นทางแห่งอริยะอย่าทำได้อันนั้นยังไม่ปลอดภัยเนตังโขสรณังเขมังเนตังสรณังมุตตมังนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันประเสริฐผู้ใดอาศัยสรณะเหล่านั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ไปได้แต่เราก็ต้องรักต้องสงสารต้องมีตาปานีซึ่งกันและกันทำยังไงจะดึงมาสู่ถนนสายนี้ได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านฉลาดท่านก็ดึงออกมาหมดทั้งยวงคือเอาสิ่งที่ติดนั่นแหละดึงออกมาดึงออกมาหมดทั้งโยนแล้วมาค่อยแกะค่อยนิดอยู่บนถนนที่มันปลอดภัยแล้วท่านจึงเอาเครื่องรางของขลังเอาวัตถุมงคลให้เอาไปนะโยมรักษานั่นท่านกำลังยื่นให้เพื่อจะดึงเราออกมาออกมาออกมาออกมาสู่ถนนที่มันปลอดภัย ทีนี้เมื่อเอาให้เข้าหนักๆ ดึงออกมาแล้วก็ไม่แกะออกจากกันในที่สุดเอาแบบมามันติดด้วยกันพนึงถึงคือทั้งผู้ที่ยื่นให้กับผู้ที่รับมันก็ติดไปด้วยกันตรงนี้ไม่รู้ใครเป็นใครมันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดแล้วก็จะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขกันต่อไปในประเทศต่างๆนั้นที่นับถือพุทธศาสนาได้ล้มละลายไปล้มละลายไปนั้นแต่ก่อนพุทธศาสนามีคนนับถือมากอันดับหนึ่งของโลกถ้าเราเดินทางลงไปทางใต้ไปจนถึงอินโดนีเซียเราก็จะเห็นซากสลักหักพังสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีสักขีพยานของพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่บูโรบูโดถ้าไปในประเทศรัสเซียอาตมาเคยไปนอนอยู่ในมอสโกมาเมื่อปี2524 3วัน3คืนหลังจากนั้นก็ท่องเที่ยวไปในรัสเซียเนี่ยบางรัฐบางแห่งก็ยังมีซากสลักหักพังของวัดพุทธศาสนาอยู่แต่เสร็จแล้วมันก็หมดไปพุทธศาสนามีคนนับถือมากอันดับหนึ่งเสร็จแล้วก็หมดไปหมดไปเพราะไม่สามารถก้าวมาถึงอริยธรรมส่วนผู้ที่ยังอยู่นี่ก็สืบทอดกันมาสืบทอดกันมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงจะต้องท่านให้เวลาถวายเวลาทั้ง10โมง30นาทีแต่ไม่ทราบว่าผู้พูดนี้จะมีเรื่องมีแรงขนาดนั้นหรือไม่ก็เป็นอันว่าเราจะนำสู่อริยธรรมนี้จะต้องทำใจให้กว้างๆอีกสักหน่อยหนึ่งที่จะต้องฟังกันในเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตราบใดศรัทธาของเรายังเป็นเหมือนศรัทธานุ่นคือพร้อมที่จะปลิวไปกับลมกับวัตถุนิยมกับสิ่งเหล่านี้เมื่อนั้นแหละยังไม่ปลอดภัยเลยเขาเหล่านั้นจะพลาดโอกาสในศาสนานี้ท่านบอกว่าอิทะเจนังวิลาเทสิสัทธัมมัสสนิยมกังจิรันตวังอนุตัปเปสิเซรีวายังวะวานโยถ้าท่านพลาดจากความแน่นอนในพระธรรมในศาสนานี้ในชีวิตนี้ในชาตินี้จิรันตวังอนุตัปเปสิท่านจะเดือดร้อนใจตลอดการอันยาวนานเมื่อภายหลังเซรีวายังวะวานโยเหมือนนายพ่อค้านายวานิชที่ชื่อว่าเสรีวะฉะนั้นนายเสรีวัฒน์นี่มีเรื่องในชาดกพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังเขาค้าขายอย่างขาดทุนเราเกิดมาชาติหนึ่งเหมือนมาค้ามาขายแต่ถ้าเกิดมาพบสิ่งที่ประเสริฐในโลกแต่ไม่สามารถถือเอาอันนั้นจะเป็นความขาดทุนอย่างยิ่งใหญ่ย่อยยับแล้วอีกไม่รู้โอกาสใดจะได้พบสภาพเช่นนี้สิ่งที่ประเสริฐที่เราได้มีอยู่ในนี้พี่น้องทั้งหลายเราอาจจะมองไม่เห็นท่านอาจจะน้อยอกน้อยใจในโชควาสนาในชะตาว่าเกิดมายากจนบ้างเกิดมาไม่ดีไม่งามไม่ได้ดังใจมีแต่ความถื่นขมระทมทุกข์มากอะไรทำนองนี้แต่ความจริงเราลืมสิ่งที่ดีที่งามที่มีอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าอินทริยานิอเวกัลตาทุลภาโลกสมิงเกิดมาตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปียกเสียขามีอินทรีย์ครบถ้วนก็เป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่ในโลกทุลโภโลกสมิงหาได้ยากที่สุดในโลกได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างนี้ต่อมาอริยายตเนปัจจาชาโตทุลโภโลกสมิงได้เกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินแผ่นดินที่มีศาสนาของผู้รู้ของพระพุทธเจ้าคอยแนะนำพร่ำสอนมีอยู่เป็นสิ่งที่ได้มาด้วยบุญด้วยวาสนาที่เราได้สั่งสมไว้ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่ายแต่เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากต่อมาอีกเกิดมาพบบุคคลผู้แนะนำพร่ำสอนแม้ว่าจะไม่ทันพระพุทธเจ้าแม้ว่าจะไม่ทันยุคต้นๆเราเกิดมาท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาล2536ท่านบอกว่าตถาคตปเวทิตัสสะเทเสตาปุคลาทุลภาโลกสมิงการได้เกิดมาพบบุคคลผู้แสดงธรรมของพระตถาคตเจ้าให้เราฟังชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องได้มาด้วยบุญถ้าไม่มีบุญไม่สามารถที่จะได้พบสิ่งเหล่านี้ต่อมาอีกเราเกิดมาเป็นคนที่ไม่เป็นคนใบ้บ้าปัญญาสามเป็นคนที่มีสติปัญญารู้จักสิบจักห้ารู้จักดีจักชั่วจักบาปจักบุญนี่เป็นสิ่งที่ได้มาด้วยบุญอันสุดท้ายตัวนี้จะเป็นตัวที่สรุปบุญคือกุศลธรรมฉันโททุลโภโลกสมิงการเกิดมาเป็นผู้พอใจฝักใฝ่แสวงหากุศลธรรมสิ่งที่ดีงามนั้นไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่ายถ้าคนนั้นไม่มีบุญหมายความว่าบุญนี้จะต้องต่อด้วยบุญเหมือนเอานกไปต่อนก เหมือนเอาไก่ไปต่อไก่เมื่อเรามีบุญระดับนี้เราก็เอาบุญระดับนี้ไปต่อเอาบุญให้บุญนี้งอกงามขึ้นมาบำเพ็ญสร้างสรรค์สั่งสมบุญญาบารมีอันนี้ขึ้นมาทีนี้ในเมื่อเราเกิดมาตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกเกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินแล้วเกิดมาพบผู้แนะนำพร่ำสอนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมารู้จักดีจักชั่วจักบาปจักบุญอยู่แต่เราก็ไม่ฝักใฝ่ไม่แสวงหากุศลธรรมมันจะผิดหวังที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพลาดพลาดอิทัพเจนังวิลาเทสิสัทธรรมมัสสนิยามตังท่านเป็นผู้พลาดจากความแน่นอนในพระสัทธรรมในชีวิตที่มีครบอยู่แล้วนี้เมื่อนั้นจิรังตะวังอนุตัปเปสิท่านจะเดือดร้อนใจตลอดกาลอันยาวนานเมื่อภายหลังทำไมจะต้องเดือดร้อนใจพี่น้องทั้งหลายถ้าสมมติว่าท่านทำบุญมากๆในชาตินี้แต่ท่านยังไม่เข้าถึงอริยยธรรมช่วยฟังให้ดีนะการทำบุญด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลที่เราทำมากๆบุญเหล่านี้จะส่งเราไปถึงสวรรค์สวรรค์ชั้นฉกามาวจรท่านจะมีอายุยืนมากในสวรรค์เอาง่ายๆแค่ชั้นจาตุมมหาราชที่เราอยู่เนี่ยมันซ้อนๆกันอยู่ที่เราอยู่เนี่ยมันซ้อนๆกันอยู่โลกหนึ่งคือสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชอยู่กับเรานี่แหละเทวดาตามต้นไม้ตามพื้นดินเรียกว่าลุกขะเทวาภูมิเทวาอะไรพวกเนี้ยเทวดาที่อยู่ซ้อนๆกับเราอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมมหาราช50ปีของพวกเราเท่ากับ1วันที่นั่นหนึ่งวันของเขาถ้าสูงขึ้นถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเราก็ร้อยปีเท่ากับหนึ่งวันที่นั่นทีนี้ถ้าสูงขึ้นไปถึงยามาดุสิดานิมานรติปรนิมิตตสวัสดีที่เราได้ทำบุญสุนทรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จำอุโบสถศีลแน่นอนที่สุดพระพุทธเจ้าวันหนึ่งวันหนึ่งคืนของผู้จำศีลอุโบสถนั้นมีที่มาที่ไปคือดุสิตชั้นดุสิตดุสิตนั้นก็ยังอยู่ในกามารมณ์อยู่เหมือนกันแต่เป็นการมารมณ์ที่อิ่มเอิบเพียบพร้อมถ้าเราสูงไปจนถึงปรนิมิตสวัสดีที่เราได้ยินพันเอกสนอเล่าให้ฟังว่าสวรรค์ชั้นที่6นั่นยิ่งหนักเข้าไปอีก 1,600 ปีของเราเท่ากับ1วันที่นั่นถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ตรงนั้นนานๆสัก100ปีที่สวรรค์ชั้นปรนิมิตสวัสดีก็เอา 1,600 คูณ100เข้าไปเวลานั้นเราหมดบุญจากสวรรค์เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรก็ตามถ้าเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงนั้นจะมีพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาตรัสรู้ที่นี่หรือไม่อาจจะไม่มีแสงสว่างจากพระพุทธเจ้าอีกเพราะอายุเรายาวยืนจนเกินไปหรือถ้าเกิดว่าเราไปตกนรกก็อีกแหละเพราะเหตุนั้นในชาตินี้จึงไม่ควรให้มันพลาดจากอริยยยธรรมนี้เทวดาทั้งหลายเมื่อจะตายจะว่ามานสูตรพุทธกนิกายอิติวุตตกะเล่มที่25ข้อที่100ข้อที่261หน้าที่266ลองเปิดเมื่อเทวดาจะตายจะไปอวยพรให้กันทั้งสวรรค์ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ท่านจงได้ไปสู่สุคติคือได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ขอให้ท่านจงพบลาภอันประเสริฐคือให้ได้ไปพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ท่านตั้งอยู่ในลาภนั้นนานๆคือมีศรัทธาไม่ใช่ศรัทธานุ่นนะสัทธานิมิถามูระชาตาปฏิทิตาขันห้าอสังห้าริมาสมณเณรวาเทเวนวาเกณจิวาโลกสมิงสัทธามีรากมูระแปลว่ารากชาตามีรากอันเป็นชาติอย่างลงเหมือนต้นไม้มีรากแก้วปฏิทิตาตั้งมั่นแล้วหลังจากนั้นเทเวนวาสมณเณรวาพามณเณรวาเกณจิวาโลกสมิงทันหาอสังหาริมาแม้แต่เทวดามารพรหมผู้ใดในโลกจะไม่สามารถนำใจท่านออกจากความแน่นอนศรัทธาในพระรัตนตรัยนี้ถึงขนาดนั้นจึงชื่อว่าตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐถ้าเป็นอย่างนี้ท่านไม่มีโอกาสตกนรกอีกเลยเพื่อนอาตมาหลายองค์แล้วนะเป็นมหาหลายประโยคเก็บแปดประโยคยังไม่ถึงเทวดานำซ้ำเขาเอาเงินมาจ้างก็ศึกไปเข้าศาสนาอื่นแล้วนั่นคือศรัทธานุ่นท่านต้องฟังให้ดีว่าการที่เรามีศรัทธาได้ทำบุญบ้างได้ให้ทานบ้างได้รักษาศีลบ้างแต่ยังไม่ก้าวต่อไปถึงอริยยธรรมที่เราจะพูดกันต่อไปข้างหน้านี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิผู้เพียบพร้อมด้วยความรักและความสุขในโลกเท้าเธอมั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยรัตนะทั้ง7ประการป
2: รัตนแก้วช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วหลังจากนั้นก็ปรินายกแก้วมีแก้วเจ็ด

0: เรื่องธรรมะเพื่อชีวิตตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ที่ดีไปเบียดเบียนเขาก่อนเนื้อเทวดาเหล่านี้ก็เล่าให้ฟังเล่าตามที่เล่ามานั้นถ้าเจ้าโลกบาลก็บอกไม่ได้ฉันก็กลัวเหมือนกันคนมีศีลมีธรรมทำไมต้องไปทำอย่างนั้นทำไมต้องไปบอกเขาออกจากพระรัตนตรัยฉันไม่กล้าไปขอโทษถ้าอย่างนั้นไปหาพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ดีกว่าไปหาพระอินทร์ไปเล่าให้ฟังพระอินทร์ก็สั่นหัวอีกเหมือนกันฉันไม่กล้าคงไปเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจต้องไปกราบต้องไปไหว้ต้องไปสนับสนุนฉันก็ไม่กล้าไปขอโทษเพราะเธอทำผิดเอาอย่างนี้ฉันจะหาวิธีเขามีทรัพย์อยู่18โกฏิเขาฝังไว้ในริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีบัดนี้แม่น้ำนั้นได้ถูกตะลิ่งพังลงไปพ่อน้ำซอกหายไป18โกฏิอีก18โกฏิเขาเข้าหุ้นไปค้าทางสำเภาทางเรือเรือแตกอับปางจมอยู่ในแม่น้ำทรัพย์เขา18โกฏิในทะเลเธอไปเอาทรัพย์เหล่านี้คืนมาให้เขาและอีก18โกฏิเขาถูกโกงเธอยังไปโดนบันดาลเจ้าของเขาให้นำทรัพย์18โกฏิมาคืนให้ทั้ง18 3นั่นแหละ6 8 3ลองดู8 2 16 8 3 24 24เอา3เข้าไปอีก54ล้าน5 5 54ล้านบาท54โกฏิเอาง่ายๆทรัพย์ที่เขาขาดทุนที่เขาสูญเสียให้เทวดาตนนี้ไปนำคืนมาให้เขาเมื่อนำคืนมาแล้วจึงไปขอโทษเขาเขาจึงอภัยโทษให้แล้วเขาจะตั้งศาลให้อยู่ให้อาศัยแล้วอย่าไปเบียดเบียนเขาอย่าไปดูถูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาจะไล่แห่หัวนี้อีกนั่นพระอินทร์บอกคนสมัยโบราณเขาไม่มีธนาคารกรุงเทพฯสิกรไทยอย่างทุกวันนี้ใครมีเงินมากๆเขาก็ไปฝังดินไว้อย่างที่เราได้ยินพระสวดนิทิงนิเทติปุริโสคัมภีเรอุทธกันติเกอเทกิเจสมุปปันเนอัทายเมภวิสติพระอยู่ในป่าหาว่าคาถาสวดเอาให้เงินให้คำความจริงมันไม่ใช่คาถาสวดให้เงินให้คำมันเป็นคาถาสอนคนให้รู้จักเอาทรัพย์ไปฝังไว้ตรงไหนนิทิงนิเทติปุริโสคัมภีเรอุทธกันติเกบุคคลผู้มีทรัพย์เพื่อปรารถนาความปลอดภัยแห่งทรัพย์ต้องการจะได้นำทรัพย์นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ยามจำเป็นเขาย่อมขุดหลุมฝังลงไปอุทธกันทะเกลึกลงไปถึงน้ำสมัยก่อนไม่มีธนาคารการฝังไว้เช่นนั้นเขาจะเอาใช้เมื่อยามจำเป็นแต่เขาไม่ได้รับประโยชน์บางครั้งนาคาวาอัปนาเมนติยักฆ่าวาปิหารันตินังบางครั้งนาคเอาไปบางครั้งยักษ์ลักเอาไปบางครั้งสัญญาวาสวิมุยหติฝังไว้ตรงนี้จำไม่ได้ไปหาตรงนู้นบางครั้งก็ถูกขโมยมาลักเอาพี่น้องร่วมมรดกเพราะเหตุนั้นการที่บุคคลต้องการเอาทรัพย์นำไปสู่ในที่สาภาคใดๆก็ได้เอามาฝากไว้ในบุญยัตสทานัสสะยัตสสีลัจจะทานไว้กับฝากไว้กับทานฝากไว้กับศีลสีเลนะสัญญะเมนะธาเมนะฝากไว้กับการสำรวมฝากไว้กับการข่มใจเจ็ดวันนี้ท่านรู้หรือไม่ว่าท่านกำลังมาขุดหลุมฝังทรัพย์สัญญมะข่มใจธาเมนะสำรวมใจสัญญมะสำรวมใจธาเมนะข่มใจทรัพย์คือความปลื้มใจอันประเสริฐคุณงามความดีจะฝังอยู่ในนี้ตายไปแล้วอาทายคัจจติถือไปเกิดใหม่คุณงามความดีจะตามไปไม่ใช่คาถาเรียกให้เงินให้คำคนโบราณก็ไปฝังไว้ที่นี่ถูกตะลิงเซาะมากระพังอนาถาบินทิกาเศรษฐีจนหมดแล้วเทวดาตนนี้ไปเอาเงินคืนมาให้50กว่าโกฏิแล้วก็มาขอโทษเรื่องนี้พูดแล้วมันก็เหมือนเลื่อนลอยเหมือนนิยายปลําปาแต่อยากเล่าเรื่องจริงๆให้ฟังก็ได้เรื่องจริงๆให้ฟังก็ได้มันเหมือนกับเรื่องนี้

0: บุญก็ไม่ช่วยหมดเงินหลายล้านตั้งแต่ทำบุญก็นอนร้องไห้เพราะว่าถูกโกงหมดเข้าหุ้นกับใครวันนั้นแกอธิษฐานใจว่าสาธุถ้าหากในโลกนี้มีพระอริยเจ้าขอให้มาสู่บ้านข้าพเจ้าภายใน7วันข้าพเจ้าจะถามว่าบาปมีจริงไหมบุญมีจริงไหมข้าเข้าใจแล้วจะเลิกเพราะทำบุญมามากทำไมบุญไม่ช่วยมันจึงยากจึงจนพอดีแกอธิษฐานใจวันนั้นมันบังเอิญอาตมาไปแสดงธรรมในคุกจังหวัดหนองคายกับลูกศิษย์ฝรั่งชาวออสเตรเลียเป็นพ่อเขาตะพายย่ำตามหลังบังเอิญนั่งรถมาฝรั่งไข้ลูกศิษย์ไข้ไข้ก็เลยนึกถึงเนี่ยโยมแสนแกเป็นคนอุปถัมภ์พระสงฆ์องค์เจ้าไม่ขาดพาลูกศิษย์ฝรั่งลงตรงนี้เพื่อจะได้รักษาลงก็ไปถึงในบ้านนะแกวิ่งออกมาดีใจเอ้ยพระอริยเจ้ามาแล้วอาตมาบอกว่าเจ้าเป็นบ้าบออยู่ดีๆมาตั้งอาตมาเป็นพระอริยเจ้าอย่างไรนึกอย่างไรมาว่าอาตมาเป็นพระอริยเจ้าแกก็เล่าของแกไปบอกอธิษฐานใจอย่างงี้เจ้าบ่อธิษฐานค่อยก็สิมาวันเนี้ยตั้งใจจะมาไม่เกี่ยวกันกับความเป็นพระอริยเจ้าหลังจากนั้นแกก็มาใกล้ๆว้ายบอกเลขให้แน่ทอนว่าบอกเลขให้ท้อบอกไว้ให้หน่อยเป็นพระอริยเจ้า
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคชินรำ

0: เรื่องอานิสงส์ของการบวชโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัจเจเววิคเวสัมมาวิหะเรยุงอสุญโยโรโกอรหันเตหิอัสสะธัมโมสกัจจังโสตโพตีขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบแห่งจิตความพาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ธรรมิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในภาควันพระในวันนี้นั้นอาตมาภาพได้มีโอกาสมากล่าวธรรมิกถาอีกครั้งหนึ่งก็จะขอกล่าวต่อในเรื่องอานิสงส์แห่งการบวชซึ่งได้พูดกันมา2วันพระแล้วมันก็ยังไม่จบลงเอ่ยอยู่ดีๆเพราะว่าเวลาอันจำกัด1ชั่วโมงมันก็หมดสิ้นไปวันนี้ก็เลยจะขอมาพูดเพิ่มเติม พูดเพิ่มเติมให้มันจบในภาคนี้2วันพระที่ผ่านมาโน้นได้พูดแต่ในเรื่องอานิสงส์เหตุแห่งการออกบวชก็ดีและการประพฤติปฏิบัติในการบวชตั้งแต่เริ่มได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสและก็เข้าใจและก็มาพิจารณาด้วยใจอันละเอียดเมื่อเข้าใจแล้วก็เลยละกองสมบัติน้อยใหญ่ออกบวชมาออกบวชแล้วก็สำรวมอินทรีย์เมื่อสำรวมอินทรีย์แล้วมีสติสัมปชัญญะมีศีลอันงดงามมีจิตตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะแล้วก็เลยมีความสมบูรณ์ด้วยโพชฌงค์คือทำ7ประการแล้วก็มีความสมบูรณ์ด้วยความรู้และความหลุดพ้นเอาวิชาวิมุตติปริปุเรนติก็เห็นได้ว่าเป็นทอดๆที่พระศาสดาแสดงว่าเหมือนฝนตกเม็ดใหญ่ๆตกหยาบๆลงมันตกที่ยอดเขาไหลลงมาข้างล่างมาคั้งตามแอ่งบึงน้อยบึงใหญ่ตลอดทั้งเต็มห้วยน้ำลำธารห้วยทานละหานน้องเล็กใหญ่เต็มขึ้นไหลลงสู่แม่น้ำใหญ่สู่ทะเลมหาสมุทรเต็มไปชั้นใดการศึกษาการปฏิบัติการออกบวชจนถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานการได้ผลนั้นเริ่มต้นง่ายๆเหมือนฝนตกแต่ละเม็ดละหยาดนั่นนะตกมากขึ้นมากขึ้นรุนแรงขึ้นเริ่มตั้งแต่ได้คบเสพสัตบุรุษเริ่มคบตั้งแต่ได้ฟังคำสั่งสอนของสัตบุรุษเริ่มตนเองมีศรัทธาแล้วก็คิดพินิจพิจารณาอย่างละเอียดละกองสมบัติน้อยใหญ่ออกบวชแล้วก็ตั้งอกตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติเริ่มตั้งแต่อินทรีย์สังวรตำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมาตั้งแต่นู่นแหละปฏิโมกสังวรสินสังวรอินทรีย์สังวรมาการเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องมันก็เป็นทอดๆมาอย่างนี้แล้วเราก็มาเล่าเรื่องการออกบวชสลดสังเวชเมื่อได้คบเสพกับสัตบุรุษได้ฟังธรรมของท่านหลังจากนั้นก็มองเห็นโทษเห็นคุณของโลกเห็นโทษของโลกเห็นคุณเห็นเหยื่อล่อเห็นอัสสาทะอรสเสน่ห์อันเยาว์ยวนอันติดอกติดใจฉาบไล่ฉาบทาให้มนุษย์เราติดจมอยู่ในโลกแล้วก็เห็นโทษอันต่ำทรามแสบเผ็ดทารุณของความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งทั้งหลายต่อมาก็เห็นทางออกคือการออกบวชนี่เป็นการ เป็นชีวิตที่เบาโปร่งเป็นชีวิตอิสระเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าเหมือนปลาว่ายไปในสายชนออกบวชแล้วก็เริ่มประพฤติปฏิบัติสำรวมปฏิโมกข์สำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติสัมปชัญญะหลังจากนั้นก็ทำให้ทำทั้ง7คือโพชฌงค์ตั้งแต่เริ่มมีสติมีธรรมวิจิวิจัยค้นคุ้นคิดทำอันละเอียดหลังจากนั้นก็มีวิริยะความภาคเพียรพยายามยืนเดินนั่งนอนภาคเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นในใจพยายามสร้างความดีให้เกิดขึ้นพยายามรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วพยายามปิดกั้นความชั่วที่ไม่เกิดขึ้นเรียกว่ามีความเพียรอย่างถูกต้องหลังจากนั้นก็จะมีความปีติอิ่มอกอิ่มใจในการประพฤติปฏิบัติของตนเองที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยหลังจากนั้นก็เกิดความสงบกายสงบจิตเกิดสมาธิเกิดอุเบกขาหลังจากนั้นก็เกิดความรู้ที่ถูกต้องเกิดวิมุตติความหลุดพ้นอันแท้จริงเกิดมีขึ้นนี่รัฐบาลลูกเศรษฐีอยู่คนเดียวขอเท้าความอีกทีหนึ่งได้ฟังเทศมาขอลาพ่อแม่บวชพ่อแม่ไม่ให้บวชก็นอนกลิ้งขอตายพ่อแม่ไม่สามารถจะอ่อนวอนต้านทานได้ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าศรัทธานุสาลีแล่นตามศรัทธาหลังจากนั้นเพื่อนฟุ้งมาบอกก็ไม่ยอมในที่สุดพ่อแม่ก็เลยอนุญาตให้บวชแต่ขอให้มาเยี่ยมเมื่อบวชแล้วก็ได้ประพฤติธรรมบรรลุความเป็นพระอรหันต์กลับมาบิณฑบาตที่บ้านเพื่อจะมาเยี่ยมพ่อแม่แต่ปรากฏว่าพ่อแม่จำไม่ได้ว่าเห็นผ้าเหลืองก่อเคืองตาพากันด่ากันก่อนว่าพวกสมณะศีสะโลนเหล่านี้แหละที่ทำให้บุตรชายคนเดียวของเราได้ออกบวชเสียใจท่านบิณฑบาตไหนไม่ได้ก็แวะมาที่บ้านตนเองมาเห็นนางทาสีเอาขนมบูดไปทิ้งเศรษฐีกินทุกวันไม่หมดเอาไปทิ้งทุกเช้าจะให้คนอื่นกินก็กลัวชิบหายวายวอดตามประสาสัญชาตญาณนายทุนหน้าเลือดมันไม่เหมือนคนมีโอบอ้อมอารีเป็นเศรษฐีใจบุญท่านก็ไปขอขนมบูดน้องหญิงจงเทขนมกุมารอันบูดแล้วลงในบาตรของอาตมานี่เขาเทขนมบูดให้ท่านก็ไปนั่งกินข้างฟ้าเรือนทีนี้พวกนางทาสีจำได้ก็ไปบอกพ่อบอกแม่วันนั้นรัฐบาลมาขอขนมบูดที่ข้าเจ้าข้าพเจ้าเอาไปทิ้งพ่อแม่ก็โกรธไปต่อว่าบ้านมีทำไมไม่ไปไปกินขนมบูดมันเสียตระกูลหนองตนเองเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรากับกบิลพัทเช้ามาเนี่ยพักที่นิโคทารามก็เหมือนกันเช้ามาก็อุ้มบาตรขอทานบิณฑบาตนางพิมพาตีอกชกหัวเสียใจไปบอกพ่อขายขี้หน้าใหญ่แล้วพระราชโอรสของพระองค์เที่ยวอุ้มบาตรขอทานเขาอยู่นู่นขายขี้หน้าตระกูลกษัตริย์พ่อก็มาถามตระกูลของเจ้าไม่เคยมีคนทำอย่างนี้บ้านมีอดอยากทำไหมเจ้าจึงมาต้องมาขอเขากินมาว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามหาราชตระกูลของอาตมาทำอย่างนี้แต่ตระกูลของมหาราชไม่ได้ทำอย่างนี้คนละตระกูลกันแล้วอาตมาทำตามตระกูลทำตามวงของอาตมาเรียกว่าอาริยวังสปฏิปทาอาริยประเวณีประเพณีของพระอริยเจ้าปฏิปทาอยู่ในวงตระกูลของพระอริยเจ้าขอเขากินตามมีตามเกิดไม่ใช่ตระกูลของพระราชาอย่างท่านเป็นอย่างนี้ในที่สุดก็เลยทำให้เราได้เห็นว่านี่คือการบวชมาก็พอดีทางรัฐบาลก็พูดอย่างเดียวกันรูปไม่มีบ้านไม่มีเรือนแล้วศรัทธาครสมานนคาริยังประภาชิตังเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วมหาราชออกคือหบดีอาตมาไม่มีเรือนเคยไปบิณฑบาตผ่านบ้านของคือหบดีก็ได้ยินแต่เสียงด่าพ่อก็เลยนิมนต์ฉันพวกนี้พวกนี้ข้าไปฉันเอาเงินเอาทองมากองท่วมหัวท่วมกล่าวบอกให้ท่านศึกมาท่านก็ไม่ศึกเอาพวกนางคาสีตาสาคนสวยคนงามเอาเมียหลวงเมียเก่าแต่งตัววับวับแวมแวมมาก็พากันมาชักชวนมาหยั่วมายวนมาจับ มือถือแขนจับแขนจับขาให้ท่านศึกท่านก็ไม่ยอมในที่สุดก็เลยบอกว่าจะถวายอะไรก็ถวายเถิดนิมนต์อาตมามาแล้วอย่าได้มาทำให้อาตมาลำบากเลยพ่อก็เลยถวายอาหารเมื่อถวายอาหารเสร็จท่านฉันเสร็จท่านก็เลยเทศให้ฟังก็ไม่ได้เทศเรื่องอะไรเทศเรื่องความสวยความงามของร่างกายซึ่งพ่อได้นำเอาเมียเก่าทั้งหลายมาแล้วก็เอานางทาสีคนสวยใครก็ได้ที่สามารถจะยั่วยวนให้รัฐบาลศึกท่านก็เลยเทศเยอะเย้ยพูดความจริงเนี่ยไม่ใช่เยอะเย้ยในความรู้สึกของพระอริยเจ้าจงมาดูอัตภาพอวิจิตมีกายเป็นแผลอันคมกันอยู่แล้วกระสับกระส่ายไปที่ดำริของชนเป็นอันมากไม่มีความยั่งยืนมั่นคงจงมาดูรูปอันวิจิตด้วยแก้วมณีและกุณฑลมีกระโดกอันหนังห่มห่อไว้แล้วงามพร้อมด้วยผ้าเครื่องแต่งกายของหญิงเท้าที่ย้อมด้วยสีแดงสดทุกวันนี้ก็บอกว่าปากที่ทาสีแดงเล็บแดงๆหน้าที่ไล่ด้วยจูนด้วยแป้งพอจะหลอกคนง่อให้ลงได้แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งคือพระนิพพานไม่ได้ผมที่แต่งงามดัดเป็นละลอนตาที่เยิ้มด้วยยาหยอดทุกวันนี้ทาตาดำเหมือนถูกกำปั้นเหล่านี้พอจะหลอกคนโง่ได้แต่จะหลอกผู้แสวงหาฝั่งคือนิพพานไม่ได้กายเน่าอันประดับด้วยเครื่องอลังการแต่งตัวงามเยิ้มด้วยทองด้วยย้องสวยสดงดงามเสื้อผ้าอาภรณ์หลากสีแต่ภายในมันหุ้มห่อของเน่าไหลเข้าไหลออกเป็ดๆอยู่นั่นน่ะก็ใครอย่าว่าธรรมานี่พูดจาอะไรรุนแรงเป็นเนกาทีฟนะว่าตามพระอริยเจ้าพอกายเน่าที่ห่อหุ้มด้วยเครื่องอลังการประดุษธนานยาหยอดอันใหม่วิจิตพอจะหลอกคนโง่ให้หลงได้แต่จะหลอกผู้แสวงหาฝั่งคือพระนิพพานไม่ได้ท่านทั้งหลายเป็นดังพรานเนื้อวางบ่วงไว้คือกันกับนายพันธ์ไทยแห้งไว้เฮ็ดบ่วงไว้เอาเนื้อกินเอาเงี้ยไปล่อแต่เนื้อตัวฉลาดไม่ติดบ่วงเมื่อพรานเนื้อกำลังข้ามควรอยู่เรากินแต่อาหารและจากไปไม่ไปติดบ่วงนี่ท่านยืนเทศนะเพราะวันนี้บางแห่งยืนเทศไม่ได้เข้าใจผิดกันไปแล้วสมัยพุทธกาลยืนเทศพระพุทธเจ้ายืนเทศบ่อยๆพระอริยเจ้าพระอรหันต์ยืนเทศเหมาะสมพระรัฐบาลนี่ก็ยืนเทศเลยไม่เชื่อลองไปเปิดพระไตรปิฎกรัฐปาลสูตรมัชฌิมปัณณมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่439ให้ลองเปิดดูท้ายๆแห่งข้อนั้นน่ะจะบอกว่าท่านยืนรัฐบาลยืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิคาจิระของพระเจ้าโกรบแล้วนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งนี่ว่าอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลนั้นไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรหรอกหน้าที่ของพระก็คือบวชแล้วปฏิบัติธรรมเทศให้คนฟังสอนสิ่งที่ถูกที่ต้องไม่ต้องมามัวผมมาจะโรกายากดอกไม่ต้องมารอคอยทำมาดตีนสิงเหลื่อมหยาบๆเงียบๆพอจะยืนเทศก็เทศกลางคณะก็เทศใต้ร่มไม้กลางป่าเทศทุกวันเนี่ยโอ้ยทำมาดระยิบระยับเหลื่อมหมาบหมาบขึ้นไปนั่งหาที่จะวางมือไม่ได้มีแต่แนวกินมีแต่อาหารมีแต่น้ำหอมไม่เคยไม่มีแต่น้ำหวานน้ำส้มพออภัยไม่ใช่น้ำหอมตั้งเป็นแถวแสดงอวดกันว่าวัดนี่ไม่ยิ่งย่อนนะเจริญผ่านบางแห่งสตริกอีกคนนั้นยืนเทศไม่ได้ไม่เหมาะสมว่าเขาเป็นนั้นไม่รู้ว่าเป็นความโง่หรือความฉลาดในสูตรนี้เราจะเห็นมีหลายแห่งพระพุทธเจ้าก็ยืนเทศอย่างเทศในพาหิยะฟังจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ยืนอยู่กลางบ้านกลางทางเดินบ้านรัฐบาลเทศกันนี่ยืนนะยืนลองไปเปิดตั้งแต่ปีดกมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณะเล่มที่13รัฐปาลสูตรข้อที่439หน้าที่401แท้ๆของข้อที่439นี่แหละ จะบอกให้รู้ว่าท่านรัฐบาลนะท่านยืนเทศยืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิขาจิระของพระเจ้าโกรบว่าอย่างนี้อัตโคยสมารสปาโลทิตโกวะอิมาคาถาภาสิตวาเยนะรัญโยโกรพยัสมิคาจิรังเตนุปสังกมิทิตโกวะอิมินาคาถายืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วอิมินาคาถาภาสิตวายืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วเยนะรัญโยโกรพยัสมิคาจิรังเตนุปสังกมิอุปสังกมิตวาอัญจตระสมิงลุกขมูเลทิวาวิหาลังในสีทิครั้นท่านพระรัฐบาลยืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิคาจิระของพระเจ้าโกรพภาษาบาลีว่าโกรพยะแล้วนั่งพักกลางวันอยู่ในโคนไม้แห่งหนึ่งจำไว้ให้ดีเพราะส่วนมากก็อยู่กันใต้ต้นไม้กลางพื้นดินเอาผ่านไปนี่เราพูดถึงตรงนี้ในตอนแรกนะในตอนแรกต่อมาตอนสองในวันพระที่ผ่านมาโน้นแล้วก็พูดถึงอนิสงส์ของการบวชที่พระเจ้าโกรพรู้ข่าวก็ไปหาพระรัฐบาลสงสัยว่าลูกเศรษฐีนี่ทำไมจึงบวชตามปกติแล้วคนบวชมันจะต้องมีความเสื่อมสี่ประการหนึ่งเท่าแก่ชราโรยหนังโอยลูกโอยไปทุกผ้าเสื่อมเพราะชราหากินไม่กลุ่มฟบปุ่มปากและบวชสองบวชเพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเสื่อมเพราะพยาธิหาอยู่หากินไม่ได้ก็เจ้างอแงเป็นคงพิกงพิการเอาไปฝากวัดพ่อแม่สมัยนี้วันก่อนอาตมาไปวัดแห่งหนึ่งเมื่อเร็วๆที่เข้าไปแล้วเป็นวัดคิดว่าจะไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสว่างพอดีมีเวลาพักเที่ยงในการประชุมพักเพลครูบาอาจารย์หมู่พระสงฆ์องค์จากท่านชั้นเพลเราไม่ได้ชั้นเพลเราเคยชั้นครั้งเดียวก็เลยบอกว่าอยู่เฉยๆก็ไม่เข้าทีไปหาหลบมุมสงบวัดตรงไหนในป่าสงบก็ไปในขณะที่ไปในวัดใหญ่ปรากฏว่าไม่มีพระอยู่กุฏิวิหารก็ใหญ่ต่อเห็นผู้หญิงสาวๆสองสามคนหาเห็ดในขณะเดียวกันเราก็ถามว่าพระไม่อยู่เหรอเขาก็บอกว่าไม่รู้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่มาหาเห็ดแสดงว่าไม่คุ้นเคยกันสักท่านหนึ่งก็เห็นสามเณรนึกว่าเป็นพระตัวใหญ่ผ้าสบงมอมแมมไปหมดมือถือไขควงแล้วก็ถือเหล็กอะไรเดินก็ไปถามว่าลาหลวงปู่ใหญ่เฮาบ่อยู่บ่ครูบาอาจารย์ไปสายถามไงก็ไม่พูดถามยังไงก็ไม่พูดสั่นหัวหน้าตาใหญ่เป็นคนรูปร่างใหญ่โตถือไขคงไขควงถืออะไรดูสะบงมอแมมดูหน้าตามันยังไงชอบก่อนแล้วยังมีผู้หญิงมาหาเห็ดเป็นสาวๆเนาะคิดไปไกลเลยทีนี้อาตมาว่านี่แสดงว่าแกพูดไม่ได้ไปถามทนเอ๋ยว่าเป็นคนพูดไม่ออกไม่มีเสียงพูดแล้วบวชเข้ามาได้อย่างไรเป็นคนพิกลพิการวิกลจริตผิดมนุษย์ธรรมดาแล้วก็ให้บวชในศาสนาในธรรมวินัยนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งอยู่ในวัดคนเดียวเป็นหนุ่มเต็มตัวเลยเห็นสาวๆมาวัดก็อยู่ในป่ามหาแก่เพชรดูจะมันยังไงกันเกิดบ้าบออะไรมาไม่ดีไม่งามขึ้นมาโอ้ยขายขี้หน้าศาสนานี่ก็มาบวชขนาดพูดไม่เป็นนี่ก็บวชนะปัญหาคิดเองเหมือนกันมันก็เหมือนที่พระเจ้าโกรพถามพระรัฐบาลนะความเสื่อมสี่ประการนี้ที่คนบางพวกในโลกนี้เข้าถึงแล้วย่อมปลงผมและนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตว่าอย่างนี้ความเสื่อมสี่ประการเป็นไงเสื่อมเพราะชราเสื่อมเพราะความเจ็บไข้เสื่อมเพราะโภคสมบัติเสื่อมจากญาตินี่เขาจะเห็นได้ว่าบวชเพราะอันนี้เป็นการดำริที่ผิดที่จะบวชเฒ่าแก่ชราโรยหาอยู่หากินไม่พออยู่พอกินแล้วเขามาบวชถ้าบวชเท่าแล้วเบื่อหน่ายต่อโลกเคยได้เคยมีเคยเป็นเคยอิ่มเคยอดเคยหิวเคยหวานเคยชื่นเคยชื่นเคยขมเคยเป็นพระเอกเคยเป็น เราเองเคยเป็นผัวเคยเป็นเมียจนมาเคยเป็นพ่อเป็นแม่เบื่อหน่ายโลกนี่มันก็มีเท่านี้เองมีเท่านี้เองบวชแสวงหาฝั่งแสวงหาฝั่งปาระคเวสิโนไปแสวงหาฝั่งคือพระนิพพานคือความดับทุกข์ถ้าอย่างนี้ก็น่าอนุโมทนาเท่าปันได้ก็ควรบวชแต่ว่าจะต้องเข้าใจอย่างนี้ต่อมาเสื่อมเพราะเจ็บไข้แต่ป่วยอดอ้อยแอบพิกงพิการหาอยู่หากินไม่ได้ไม่มีคนอุปถัมภ์คำสอนบวชนี่อีกอย่างนะให้เป็นภาระให้แก่ทางศาสนาองค์กรของศาสนานี้ก็เลยตกได้แต่คนที่ล้าหลังในสังคมแทนที่จะมาเป็นผู้นำทางสติปัญญามันเป็นคนล้าหลังทั้งทางสติปัญญาทั้งทางอาชีพทั้งอะไรหมดเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะมันก็แย่แต่มามีความเสื่อมจากโภคทรัพย์สมบัติเป็นคนล้มละลายสะโพสุนโยล้มละลายโดยประการทั้งปวงมีไหลมีนาซาโททรัพย์สินสมบัติเงินทองข่าวของพ่อแม่แบ่งสรรปันส่วนให้เอาไปทันลุงสักเครื่องเล่นโบกเล่นไพ่เล่นเหล็กเล่นหวยหาซื้อเหล็กลงเหล็กไหลเล่นการพนงพนันหมดเครื่องไม่มีทางไปรวยเขาบวชแต่เงินอีกยังสิซิกออกไปไหมอะไรทำนองเนี่ยล้านที่สี่เสื่อมเพราะญาติจากญาติเป็นคนกำพร้าพ่อแม่ล้มหายตายปากจากโรคตายเสียเมียตายจากพัดผากจากกันแล้วก็เริ่มแบบมีที่พึ่งพาอาศัยหันเข้าบวชถ้าสลดสังเวชไม่เป็นไรดีอย่างนางปตราจาราโรคตายเสียผัวตายจากพัดผากพ่อแม่ตายพี่ตายน้องตายไฟไหม้บ้านตนเองเป็นบ้าทะเลิดทะละได้ฟังธรรมและสังเวชสลดถึงเรื่องราวของชีวิตเป็นอเนกชาติที่เกิดมาก็มีอย่างนี้ได้มากก็ดีใจเสียไปก็โศกเศร้าอยู่เพียงแค่นี้แหละนางเอ๋ยเธอจงแสวงหาฟังเธอเห็นนี่ก็บวชประพฤติธรรมได้เป็นพระอรหันต์แต่นี่เสื่อมจากญาติบวชแล้วพอมีเงินมีทองก็ไปหาญาติใหม่ครับเอาว่ากันไปนี่พระเจ้าก็ลบถามนะไม่ใช่อาตมาพูดเอาเองความเสื่อมสี่ประการนี้ไม่ได้พูดเอาเองทำให้คนบวชพระเจ้าก็ลบให้ใหม่อย่างนี้คนบวชเพราะความเสื่อมสี่ประการอันนี้ความเสื่อมสี่ประการนี่แหละที่ทำให้คนเราได้ออกบวชในสมัยพุทธกาลนู่นนะแต่ว่าสมัยนี้ก็เหมือนกันท่านบอกว่าความเสื่อมสี่ประการนี้เอกโจชินโนโหติพุทโธมหัลลโกอันทกโตวะโยอนุปัตโตมีบวชเพราะความเสื่อมเมื่อแก่เท่าโสอิติปฏิสันจิคติอหังโคมิเอตระหิชินโนวุตโรมหันโลมันละโกความคิดเหตุที่ให้เสื่อมเนี่ยมันมีอยู่อย่างนี้ก็คิดอยากจะบวชจะว่าอย่างไรแต่ความจริงนั้นพระรัฐบาลท่านบอกไม่ได้บวชเพราะอันนี้อะไรๆญาติของท่านก็เยอะไปหมดนับหน้าถือตาร่างกายของท่านก็อุดมสมบูรณ์กำจำล่ำสันเรื่องสมบัตินี่มีมากแต่ท่านบวชเนี่ยเพราะอะไรหรือท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้บวชเพราะความเสื่อมเหล่านี้แต่ได้ฟังธรรมนะเห็นไหมล่ะทำอะไรทำมุทเทศสี่พระพุทธเจ้าสอนว่าโลกอัญชลานำไปนำไปไกลแล้วไม่อย่างยืนโลกนี้คือมูสะอัญชลานำไปนำไปไกลแล้วไม่อย่างยืนโลกนี้ไม่มีผู้ตันตานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนอย่างเงี้ยโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของตนจำจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปมี 84,000 ล้านมีแสนโกฏิจักรวาลเป็นสมบัติของเราคนเดียวก็จะต้องถอดทิ้งไปไม่ใช่เป็นของเราได้จำจะต้องละสิ่งเหล่านี้ไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีสมมงกุฎมีคาถาเกิดแก่เจ็บตายสุดท้ายโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาเพราะนั้นจะมีมากสักแค่ไหนความอิ่มความเต็มไม่มีนะกะหาปนวัตเตนะทิติกาเมสุวิชติให้ฝนตกลงมาเป็นเงินเป็นทองใหม่เพียงพอต่อความต้องการของคนโลกให้ภูเขากลายมาเป็นทองคำใหม่เพียงพอต่อการของความต้องการของคนโลกตายแล้วตายอีกตายอีกตายแล้วอีก5 ล้านชาติก็ไม่เพียงพอต่อตันหาจึงบอกว่าโลกพ่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาเราได้ยินได้ฟังธรรมอันนี้เราจึงออกไปบวชหันว่าอย่างนี้ลองคิดดูไม่มีอิ่มไม่มีเต็มก็เลยต้องออกไปบวช อาตาโนโลโกอนัพิสกโรติออกบวชในธรรมวินัยของพระศาสดาเพราะมองเห็นธรรมเหล่านี้คำเหล่านี้ได้ฟังได้ยินก็เลยออกบวชกันไปอุทิทายมหังยตวาจะทิสวาจะสุตวาจะอนาคารสมานาคาริยังปปจิโตกตมีจตารมเฮ้ยฟังธรรมจากพระศาสดาผู้รู้ผู้เห็นด้วยธรรมมุเทศสี่ข้อนี้แหละเราจึงออกบวชว่าอย่างนี้อัปนิยติโลโกอันทุโวติขอมหาราชาเตนะภวตาชนตาโลกคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปนำไปไก่ใหม่ยังยืนโลกไม่มีความอิ่มความเต็มโลกผ่องอยู่เป็นนิดโลกไม่มีใครต้านทานจำจะต้องพัดพากไปจำจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายไปไม่มีอะไรเป็นของของเราถ้ากว่าของท่านสี่ข้อเนี่ยเลื่อยเปื่อยไปก็เลยออกบวชถ้าเจ้าโกรธท่านก็ให้อธิบายท่านก็อธิบายให้ฟังว่าโลกเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยเรื่องความแก่ความเฒ่ากำลังวังชารถน้อยถอยไปเดี๋ยวนี้พระองค์มีอายุ80ปีแล้วแต่พระองค์ก็มีกำลังวังชากำลังแขนกำลังขากำลังร่างกายสามารถจะรบทัพจับศึกเอาชนะข้าศึกศัตรูดัสกรอยู่แลหรือบอกโอ้โหไม่ได้แล้วตั้งแต่ลุกขึ้นจะก้าวไปข้างหน้าก่อนลำบากสมัยก่อนนึกว่าตนเองมีฤทธิ์เก่งที่สุดนั่นแหละเรียกว่าโลกคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปนำไปไก่ไม่อย่างยืนตาไม่อย่างยืนหูไม่อย่างยืนอาตมาได้ยินคำนี้ขอบวชก่อนที่มันจะเป็นอย่างนั้นถวายอย่างนี้ข้อที่สองโลกไม่มีผู้ตันทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนอย่างนี้จะเอาอะไรมาตันทานทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองจะมาตันทานไว้ไม่ได้จะต้องล้มหายตายจากพัดพากจากกันเงินสิมีเงินหลานเงินคือกระตามสางพญามัจจุราชนี่บ่เห็นแก่เงินคำนี่เงินคือไทยเอาบ่มีได้ตายทิ่มนี่อันหนึ่งละอันที่สองละอันที่สามไม่มีอะไรเป็นของของตนมีมากแค่ไหนจะต้องทอดทิ้งอันที่สี่เกิดมาเอก500,000ชาติก็ไม่รู้จักอิ่มจักเต็มดอกชีวิตนี้น้อยนิดไม่เพียงพอต่อตัณหาความอยากความปรารถนา

บางคนมีมากเท่าไหร่ก็ขี้เหนียวเป็นเศรษฐีที่หาความสุขไม่ได้ไปไหนมีแต่นาเศรษฐีไปไหนมีแต่สิ่งของเศรษฐีบ้านเศรษฐีคนนู้นบ้านเสียนู้นเสียนี่แต่เสียนั้นไม่เคยบริจาคไม่เคยให้ทานใครเหมือนกับจะเป็นผู้ครองโลกในทั้งโลกนี่ท่านบอกว่าเราเห็นอย่างนี้ปัสสามิโลเกสถานีมนุษย์เสรทานวิตตังนะทะทันติโมหานะเราเห็นมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นผู้มีทรัพย์ได้ทรัพย์แล้วย่อมไม่ให้เพราะความหลงโลภแล้วย่อมทำการสะสมทรัพย์และยังปรารถนากามทั้งหลายยิ่งขึ้นไปปรารถนายิ่งขึ้นไปสะสมเท่าไหร่ก็ยิ่งปรารถนายิ่งขึ้นไปทิโยจกาเมอภิปัทนยันติปรารถนากามยิ่งยิ่งขึ้นไปว่าเนี่ยพระราชาทรงแผ่อำนาจชนะตลอดทั้งแผ่นดินทรงครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุดมีได้ทรงรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุทรข้างนี้ยังทรงปรารถนาฝั่งสมุทรข้างโน้นอีกพระราชาและมนุษย์เหล่าอื่นเป็นอันมากยังไม่สิ้นความทะเยอทะยานยอมเข้าถึงความเป็นผู้พร่องอยู่เป็นนิดละร่างกายไปแท้ความอิ่มด้วยกามย่อมไม่มีในโลกเลย ดูมีมากแค่ไหนก็ไม่พอไสหะปัทวิมิชิตวาสะสะกรันตังมหิมาวสันโตโอรังสมุทัสสะอติตรูโปปารังสมุทัสสะปิปัฏฐเยทะเด้อไม่รู้จักพอทรงครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุดนี่ได้ทรงรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุทรข้างนี้ยังทรงปรารถนาฝั่งสมุทรรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุทรข้างนี้ยังทรงปรารถนาฝั่งสมุทรข้างโน้นอีกที่ท่านเทศสรุปนี่คมคาถาของท่านพระราชาและมนุษย์แม้เหล่าอื่นเป็นอันมากยังไม่สิ้นความทะเยอทะยานย่อมเข้าถึงความเป็นผู้พร่องอยู่เป็นนิดละร่างกายไปเท่หมายความว่ายังไม่เคยอิ่มในความปรารถนานั้นตายซะก่อนตายซะก่อนย่อมเข้าถึงความพร่องอยู่ละร่างกายไปเท่สำนวนพระไตรปิฎกฟังยากคนสมัยนี้ราชาจะอันเยจะพระหุมนุษย์ซ่าอวีตตันห้ามารานังอุเปนติบอกท่านอิ่มตายก่อนเหมาะภาษาอวีตันห้ามารานังอุเปนติดูสิยังไม่สิ้นความทะเยอทะยานเข้าถึงความพร่องอยู่ละร่างกายไปโดยเท่ความอิ่มในกามย่อมไม่มีในโลกเลยท่านว่าอย่างนี้ความอิ่มในกามนั้นไม่มีในโลกเลยกาเมหิโลกัมหินหัตติธิความอิ่มในกามย่อมไม่มีในโลกเลยอันหนึ่งญาติทั้งหลายพากันสยายผมคร่ำครวญถึงผู้นั้นพากันกล่าวว่าตายแล้วโอ้ยตายแล้วเด้อท่านตายแล้วหนอพวกญาตินำเอาผู้นั้นคลุมด้วยผ้ายกขึ้นเชิงตะกอนเอาไฟเผาเอาไม้คมเหงทับเอาไม้เคียเพื่อให้ไฟไหม้ไวๆแห้งด้วยลาวหรือว่าแต่ผ้าพื้นเดียวละโพกทรัพย์สมบัติไปนุ่งแต่ผ้าพื้นเดียวเข้าลงไปเงินทองเหลือสวนไหลหน้าเศรษฐีทั้งหลายก็ทิ้งไว้ในโลกอยากก่อดีมิก่อดีหายทั้งหลายเป็นที่ต้านทานของบุคคลผู้จะตายไปไม่มีเอิญมาหันใจซอยกะบอได้มาซอยแบ่งเบาความเจ็บปวดรวดร้าวทรมานทางกายไม่มีทายาททั้งหลายก็ขนเอาทรัพย์ของผู้นั้นไปส่วนสัตว์ก็ย่อมไปตามกรรมที่ทำไว้ทรัพย์อะไรอะไรย่อมติดตามคนตายไปไม่ได้หวังนัทนะมันเวดิกินจิทรัพย์เหล่านั้นไม่ตามไปปุตภรรยาทรัพย์แว่นแคว้นก็เช่นเดียวกันบุคคลย่อมไม่ได้อายุยืนด้วยทรัพย์ไม่ใช่ว่ามีเงินมากจ้างให้อายุยืนยืนมีเงินฝากธนาคารเป็นร้อยล้านและจ้างให้อายุยืนยืนไม่ได้ว่าบุคคลย่อมไม่ได้อายุด้วยทรัพย์และไม่กำจัดชราได้ด้วยทรัพย์ว่าอย่างนี้นักปราชญ์ทั้งหลายเห็นข้อนี้แหละจึงกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจนล้วนแต่จะตายด้วยกันทุกคนอัฏฐาจะทริฐาจะสเพมัจจะปรายณาทั้งร่ำรวยทั้งมั่งมีล้วนแต่จะตายด้วยกันทุกคนทั้งคนรวยคนจนย่อมกระทบผัสสะทั้งคนพาลทั้งคนโง่ทั้งบัณฑิตนักปราชญ์ก็กระทบผัสสะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันแต่คนโง่ย่อมนอนหวาดผวาข้อความที่ตนเป็นคนโง่ส่วนนักปราชญ์
อันถูกส

0: ผัสด้วยอารมณ์ใดๆถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวเพราะเหตุนั้นแลปัญญาจึงประเสริฐกว่าทรัพย์ปัญญาเป็นเหตุถึงที่สุดในโลกนี้ได้คนเป็นอันมากทำบาปทำกรรมเพราะความหลงในภพน้อยภพใหญ่เพราะไม่มีปัญญาเครื่องให้ถึงที่สุดสัตว์ที่ถึงการท่องเที่ยวไปมาย่อมเข้าถึงในครรภ์บ้างปรโลกบ้างคำว่าในครรภ์ก็คือเกิดในท้องแม่บ้างปรโลกก็คืออาจจะไปตกนรกบ้างเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานคำว่าในครรภ์นี้หมายว่าในครรภ์ของมนุษย์จึงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายถึงต้องเที่ยวไปเที่ยวมาย่อมเข้าถึงครรภ์บ้างปรโลกบ้างผู้อื่นนอกจากผู้มีปัญญานั้นย่อมเชื่อถือได้ว่าจะเข้าถึงครรภ์และปรโลกหมู่สัตว์ผู้มีบาปทำละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองในโลกหน้าเปรียบเสมือนโจรผู้มีความผิดถูกจับเพราะโจรกรรมมีการตัดช่องหย่องเบาเป็นต้นย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองฉะนั้นความจริงกามทั้งหลายวิจิตรสอร่อยเป็นที่รื่นรมใจย่อมย่ำยีจิตด้วยรูปมีประการต่างๆมหาบพิตรราชสมภารอาตมาพลาดเห็นโทษในกามทั้งหลายเพราะเหตุนั้นจึงบวชเสียผลไม้ทั้งหลายยังไม่หล่นทีเดียวมานพทั้งหลายทั้งหนุ่มทั้งแก่ย่อมมีสรีระทำลายได้พูดง่ายว่าผลไม้ทั้งหลายในส่วนมากมันจะหล่นก็ต่อเมื่อมันแก่มันสุกงอมแล้วแต่คนเรานั้นทั้งหนุ่มทั้งแก่ย่อมตายแต่น้อยๆก็มีมหาบพิตรอาตมาภาพรู้เหตุนี้จึงบวชเสียความเป็นสมณะเป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดเป็นคุณประเสริฐแท้ดังนี้เชียวนี่หมายถึงคุณของการบวชที่พระเจ้าโกรพยะได้ซักถามท่านรัฐบาลท่านก็เลยเทศให้ฟังเทศสุดท้ายท่านก็ลงท้ายอธิบายมาหมดแล้วก็บอกว่าความเป็นสมณะการออกบวชเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดเป็นคุณอันประเสริฐแท้ตัสมาหังบรรพชิโตมหิราชะธุมพลาเนวะปตันติมานวาทหราจะวุฒาจะสรีระเพทาเอตังวิธิตวาบรรพชิโตหิราชะอปันนกังสามันจะเมวะเสยโยติอปันนกังสามันจะเมวะเสยโยติการบวชเป็นสมณะเป็นข้อปฏิบัติไม่ผิดอปันนกังไม่ผิดเป็นคุณอันประเสริฐแท้สามัญเมวะเสยโยติประเสริฐกว่าธรรมดาหวังกันเถอะนะนี่เราก็จะเห็นได้ว่าคำกล่าวของลูกเศรษฐีคนมีเงินคนนี้ท่านได้พูดอย่างนี้ทีนี้ก็ขอจบอุทเทศในเรื่องรัฐบาลเนี่ยว่ามองเห็นคุณค่าของการบวชอย่างนี้แล้วเราก็มาสรุปกันอีกทีว่าการบวชนั้นมันมีประโยชน์ยาวนานประโยชน์ของตนดังที่กล่าวมาแล้วว่าประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาปัทภปิเจปัทมาทายะอนาคาโรปริพเชอันยังวิหิงสยังโรเกอปิรัชเชนตังวรังแม้จะออกบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนอุ้มบาตรเที่ยวขอทานคนอื่นเลี้ยงชีพความเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ได้เบียดเบียนปราศจากการเบียดเบียนประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาในโลกนี่เป็นประโยชน์ส่วนตนถ้าท่านยังมองไม่เห็นมันก็จะมองประโยชน์ที่ไกลออกไปประโยชน์เพื่อพระศาสนาประโยชน์พิเศษออกไปคือประโยชน์เพื่อพระศาสนาประโยชน์เพื่อโลกเพื่อสังคมและก็ประโยชน์เพื่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อญาติญาติตถาจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ญาติแล้วก็โลกัตถจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่โลกประโยชน์นั่นแหละคือตัวอานิสงส์อานิสงส์นั่นแปลว่าประโยชน์ฟรุตเมดิฟิสภาษาฝรั่งมหาพลาพลาพลาแปลว่าผลมหานิสังสานิสังสานิสังสาแปลว่าประโยชน์มหาไปว่าใหญ่นิสังสามหานิสังสาอานิสงส์ใหญ่ก็หมายถึงประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ภาษาฝรั่งเขาแปลว่า the great benefit benefit ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ผลอันยิ่งใหญ่ the great fruit and the great benefit ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ผลอันยิ่งใหญ่ผลพิเศษอันยิ่งใหญ่มีแก่โลกแก่สังคมควบคุมไปถึงต้นไม้ถึง ดินฟ้าอากาศถึงนกหนูปูปีกสัตว์สาวาสิ่งทั้งหลายการบวชได้ช่วยคุ้มครองท่านนั้นแล้วลองเดินทางไปในวัดป่าก็ดีในวัดบ้านก็ดีถ้าจะเห็นป้ายเขตให้อภัยทานตั้งแต่สัตว์ตัวแดงแมงตัวน้อยนกหนูปูปีกสมัยนี้ก็ได้อาศัยวัดขออภัยอย่างที่วัดอาตมาไหมแต่ในกุฏินี่นกของนกเขามันพอมันหนีมันก็บินมากรูกรูกรูกรูมาจับในกุฏินี่แหละอาตมาก็เอาอาหารไว้ให้มันก็มากินกินแล้วมันก็บินหนีไปอยู่ตามต้นไม้ในวัดพระหาเริงมามันก็ขันกูกูกูกูกูกูนกโพลาดกเอ้ยนกกระปูได้นกกดอะไรต่างๆนกเอี้ยงไก่ปลาอย่างนี้มันมีอยู่ในวัดคนเขาก็ไม่ฆ่าออกจากวัดบริเวณวัดรอบๆแถวบ้านแพร่บ้านโนนทับช้างบ้านดงบังบ้านใกล้เคียงบริเวณนี้ใกล้ๆรัศมีของวัดเนี่ยเขารู้โอ้นี่นกวัดนกเขาวัดนกเอี่ยงวัดนกกดวัดนี่ไก่ปลามาจากวัดนี่กระรอกกระแตอยู่บริเวณวัดเนี่ยเขาไม่ฆ่ามันเลยที่เขาไม่ฆ่านั้นก็ทำให้เขาเป็นบุญเป็นวาสนาเพราะศีลเพราะธรรมอนุภาพแห่งนักบวชที่บวชอยู่นี้แผ่ไพศาลออกไปคลุ้มครองมันให้มันอยู่เป็นสุขนอกจากคนมืดจริงๆคนไม่รู้จักบางทีมาจากถิ่นอื่นไม่เคยรู้พอนกวัดไม่มีป้ายเขาก็ยิงมันได้ยินเสียงร้องกูกูกูไม่หวาดกลัวได้ยินเสียงนกกระปูดร้องอยู่ใกล้ๆคนนี่มันคุ้นเคยอยู่ในวัดไม่มีใครทำอะไรก็นึกว่าโอ้ปีกมึงดีคือจะขักแท้กับปืนยิงแต่คนส่วนมากก็ไม่เห็นไม่ฆ่ามีอาหารเราก็ให้มันกินตามที่พระเคยให้อย่างนี้จะไม่เรียกว่าอานิสงส์ยังไงคุ้มครองไปถึงสัตว์คุ้มครองไปถึงต้นไม้วันก่อนไปประชุมกับเจ้าคณะสังฆาธิการป่าไม้ประวัติขึ้นเครื่องบินดูถ่ายเห็นตรงไหนเขียวๆนั่นเป็นวัดทั้งนั้นนอกนั้นหมดป่าไม้ในภาคอีสานเหลือเพียง 14% ตั้งที่พระสงฆ์องค์เจ้าท่านอยู่ในเขตป่าสงวนยังไม่เป็นวัดเป็นสำนักสงฆ์ท่านก็ช่วยกันคุ้มครองป่าไม้รักษาป่าไม้เพราะชีวิตผูกพันกับป่ามันช่วยแวดล้อมอย่างที่วัดอาตมาพระกันปลูกเดี๋ยวนี้ปลูก26ไร่ไม่ทำอะไรปลูกป่ามีศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญจากกรุงเทพมหานครมาถวายสตางค์ไว้บอกว่าแล้วแต่ท่านจะทำอะไรถวายไว้ 50,000 บาทอาตมาก็ซื้อที่ 60,000 เอาเพิ่มอีก 10,000 แล้วก็บอกเจ้าของเขาบอกว่านี่โยมสร้างกุฏิสร้างวิหารศาลาอาราอารามไม่กี่ปีมันก็ผุก็พังไปแล้วแต่ที่ดินนี่ถ้าเราซื้อไว้มันปลูกไม่ได้เหมือนกุฏิเหมือนวิหารปลูกไม่ได้ปลูกขี้ดินไม่ได้ปลูกดินนี่ปลูกไม่ได้แต่เราซื้อไม่เป็นของวัดกว่าช่างหัวมันเถอะใครจะเรียกว่าของใครก็ตามเพียงแต่ซื้อคืนจากกรรมสิทธิ์ของผู้ที่ครอบครองอยู่เอาที่ดินเหล่านั้นมาเวนคืนให้แก่รัฐแก่สังคมไม่ไปไหนพระสงฆ์องค์เจ้าท่านปลูกต้นไม้ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลเรียกว่าทำป่ารักน้ำอารามรักนกพุทธสาวกรักธรรมนำความเขียวขจีกลับคืนมาสู่แผ่นดินอีสานไม่ต้องมามัวรอหวังรองรับประมองประมาณจากทางลาดทางการทางไหนมันช้ามันยืดหยาดแต่มองเห็นประโยชน์แล้วก็เอาเถิดโยมก็มาถวายไหว้อาตมาก็เลยถามว่าจะซื้ออะไรเขาบอกว่าแล้วแต่ท่านอาจารย์จะทำอาตมาก็เลยซื้อดิ่งใน26ไร่เทนี่ก็มาคิดต่อไปมันเป็นดินที่เขาทำนานแล้วล้อมรั้วให้ดีๆพระเนนิรภากันทำเอาแล้วไถมาไถคันนาออกพรวนดินให้ร่วนซุ้ยเอาต้นไม้มาปลูกต้นมะขามต้นปลาดูต้นตาเคียนทองกาเดาใส่มันเข้าไป 4-5 ปีให้หลังกระคองเขียวสร้างเป็นวรรณอุทยานกรรมฐานนิคมกรรมฐานอ้าวใครเดือดร้อนอาดูนใจจะมาฝึกสมาธิภาวนาก็ได้ที่อยู่อาศัยแน่ร้อนนอกพออาบน้ำบรรเทาร้อนแดดก็บังเงาร่มได้ร้อนในอุระเราสิเหลือเรียกร้อนเพราะกิเลสไม่หม่นเพียงเพิงสมมานี่มานี่เอาอย่างนี้อย่างนี้การบวชมันคุ้มครองไปถึงป่าไม้ถึงทรัพยากรของชาติทำให้ดีๆชีวิตที่โขกพันอยู่กับป่าเพราะเหตุนี้มันหลีกจากป่าไม่ได้พระศาสดาจึงกล่าวว่าสเจเวภิกขเวสัมมาวิหะเรยุงอสุญโยโรโกอรหันเตหิอัสสะ ถ้าหากภิกษุทั้งหลายเป็นอยู่โดยชอบไส้โรคนี้จักไม่ว่างจากพระอรหันต์มีประโยชน์สูงสุดทำให้โรคไม่ว่างจากพระอรหันต์โรคได้สงบร่มเย็นมีธงชัยแก่มนุษยชาติคือการชนะถึงที่สุดของชีวิตเพราะเหตุนั้นเราจะเป็นอยู่โดยชอบนั่นเป็นการบวชที่ทำให้ภาวะแห่งความเป็นพระอรหันต์ก็ดีดับสิ้นแห่งความทุกข์ก็ดีอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยไกลสุดขอบฟ้าอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่หมดยุคหมดสมัยพระศาสดายืนยันอันนี้ถ้ามันจะหมดยุคหมดสมัยก็คือยุคที่ไม่เป็นอยู่โดยชอบไม่เป็นอยู่โดยชอบในก่อนที่ท่านจะสิ้นใจในมหาปรินิพพานนะโสดนะเวลาที่พระพุทธเจ้าจะตายในวันนั้นนะมีคนคนหนึ่งกระเฮือกระหอบเข้าไปจะไปเฝ้าคือสุภัททะเป็นนักบวชนอกศาสนาภิกษุทั้งหลายก็กั้นกลางเอาไว้ว่าอย่าเข้าไปรบกวนพระศาสดาเลยพระองค์กำลังทรงพระประชวรหนัก 2-3 ครั้งพระศาสดาก็บอกว่าให้เขาเข้ามาเถอะให้เขาเข้ามาเป็นคนสุดท้ายที่ได้พบพระศาสดาได้ฟังธรรมเข้ามาเขาก็ถามใหญ่เลยว่าในศาสนาอื่นนอกจากพุทธศาสนานี้แล้วศาสนาของเดรัจฉีนิคนปริพาชกอาเจรกเหล่านี้ครูทั้ง6มีสมณะไหมหมายถึงว่าผู้ที่บรรลุโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์สมณะทั้ง4เนี่ยพระศาสดาบอกว่าทำไมท่านจึงถามอย่างนั้นเรามีเวลาที่จะพบกันน้อยทำไมท่านจึงไม่ถามปฏิปทาที่จะทำให้ถึงความเป็นสมณะที่1 2 3 4ได้และท่านก็ตรัสว่าอากาเสวะปะทังนัตถิในอากาศนี้ไม่มีรอยเท้านัตถิสมโนไม่มีสมณะจะพายฮีโร่ในภายนอกภายนอกนี่ภายนอกจากทำวินัยเนี่ยไม่มีเนี่ยอากาเซวะปะทังนัตถิพายฮีโร่จะสมณโณจะพายฮีโร่ไม่มีสมณะภายนอกจากศาสนานี้ในตัวศาสนานี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8พระธรรมวัสเจเมภิกขเวสัมมาวิหะระยุงอสุญโญโรโกอรหันเตหิอัสสะถ้าหากภิกษุทั้งหลายจะเป็นอยู่โดยชอบโลกจักไม่ว่างจากความเป็นพระอรหันต์ถ้าอยู่โดยชอบในศีลสมาธิปัญญาศึกษาอยู่ในโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยที่เป็นอยู่โดยชอบนั้นไม่ใช่ว่าเคร่งจนข้างไม่ใช่ว่าหย่อนจนยานมันจะอยู่ที่ความพอดีอย่างน้อยประโยชน์แห่งการบวชที่มองเห็นๆดังกล่าวและประโยชน์โลกประโยชน์สังคมคุ้มครองไปทั้งหมู่สัตว์ถึงต้นไม้เขตอภัยทานเป็นที่อยู่ของนักบวชต้นไม้ก็ร่มรื่นสดชื่นแจ่มใสตรงไหนคนมีศีลมีธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเข้าประโยคไม่แต่ต้นไม้ก็สดชื่นแจ่มใสหมู่วิหกนกไพรก็ร่าเริงเป็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นอนิสงส์อันหนึ่งพระศาสดาทรงตรัสไว้ในประโยชน์ที่แท้จริงของการบวชที่เป็นประโยชน์เป็นอนิสงส์แท้ๆท่านตรัสไว้ในทุกกนิบาตอังคุตรนิกายอยู่ในปัณณสกาสังคาหิตาสุตตันตาทุกขนิบาตคุตตนิกายที่ท่านพูดไว้ไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่437หน้า123ท่านบอกว่าที่สุดทั้งหลายการบวชอุปสมบทอันตถาคตอนุญาตแล้วแก่สาวกทั้งหลายก็เพื่อประโยชน์2อย่างคือเพื่อการปิดกั้นอาสวะในทิฏฐธรรมนี้หมายความว่าไปตั้นสิ่งที่จะสะสมลงไปในจิตใจให้มันเกิดความทุกข์ความเห็นแก่ตัวทั้งหลายในชีวิตนี้ที่ว่าทิฏฐธรรมนี้คือในภพที่เห็นนี่และเพื่อการทำลายอาสวะในสัมปรายิกภพหน้าช่วยฟังให้ดีว่าในชาตินี้เราแม้จะไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระอริยเจ้าแต่เราประพฤติดีงามโดยชอบในธรรมวินัยนี้มันจะปิดกั้นไม่ให้กิเลสเจริญไม่ให้กิเลสอาสวะนี่เจริญขึ้นในทิฏฐธรรมนี้และมันก็จะเป็นข่าวปลูกลูกแนวเป็นอุปนิสัยใจโคกลายเป็นธรรมชาติที่คุ้นเคยต่อไปในภพหน้าตายไปเกิดมาใหม่อีกมันก็จะได้บวชแล้วจะทำลายให้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันยังไม่เกิดเพิ่มมันปิดกั้นไว้แล้วมันน้อยลงแล้วมันอ่อนตัวแล้วเราจะเห็นว่าบางคนบวชมาตั้งแต่น้อยๆไม่ศึกเลยทั้งที่ไม่ได้บำเพ็ญอะไรดอกบวชอยู่นั่นแต่ท่านก็ไม่ศึกท่านก็ไม่ใช่กระเทยท่านก็ไม่ใช่เป็นคนผิดปกติ ร่างกายก็อุดมสมบูรณ์จำล่ำสันแต่ท่านไม่สึกเพราะอะไรท่านมีบุญมีอานิสงส์มาแต่ชาติก่อนโน้นพระเดชพระคุณทั้งหลายครูบาอาจารย์บางองค์อยู่ในบ้านจนตายไม่ได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาอะไรแต่ท่านอยู่ของท่านได้นี่เรียกว่าท่านได้ปิดกั้นอาสวะของท่านไว้แล้วในภพก่อนโน้นมาในภพนี้ซึ่งเป็นสัมปรายิกภพของภพก่อนโน้นท่านก็ค่อยทำลายไปทีละทีละภิกษุทั้งหลายการอุปสมบทอันตถาคตอนุญาตแล้วแก่สาวกทั้งหลายก็เพื่อประโยชน์สองอย่างนี้แลอานิสงส์สองอย่างนี้ปิดกั้นอาสวะความเคยชินที่จะก่อให้ทุกข์อาหารของกิเลสจะเกิดขึ้นมากๆในชาตินี้กั้นมันไว้เขามาบวชมีหูมีตาสำรวมอยู่ตลอดอย่างนี้มันก็ไม่เจริญกิเลสนั้นมันไม่เจริญแต่ธรรมะมันเจริญขึ้นนี่คือประโยชน์แท้จริงจุดมุ่งหมายปลายทางของการบวชทีนี้ประโยชน์พิเศษนะท่านก็ยังพูดฝากเอาไว้นอกจากจะเป็นการหลุดพ้นจากทุกข์เป็นส่วนตัวแล้วการบวชจะเป็นการเสริมอายุของศาสนาของพรหมจรรย์ชนิดที่ยืนยาวมาถึงคนที่เกิดภายหลังได้เพราะเพศภิกษุย่อมเสริมอายุศาสนาไว้ได้ดีกว่าเพศคฤหัสถ์อย่างทุกวันนี้ศาสนาพุทธมีในประเทศไทย 2,533 ปีเพราะมีพระภิกษุสามเณรสืบทอดกันมาพวกเราได้บวชเพราะมีครูบาอาจารย์อุปชาสืบกันมาถ้ามันหมดซะแล้วมันก็จะสิ้นไปศาสนาจะเสื่อมที่หนึ่งปริยัติเสื่อมไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักคำสั่งสอนต่อมาก็ปฏิบัติเสื่อมไม่มีการปฏิบัติถ้าปริยัติยังอยู่ปฏิบัติก็ทั้งยังอยู่เดี๋ยวนี้วัดวาอารามสอนปริยัติที่ทำสอนอยู่มากถึงแม้ไม่สอนปฏิบัติพวกที่อยากหลุดพ้นเมื่อเรียนปริยัติแล้วมันก็หาทางออกไปอยู่ป่าจนได้ไปทำความเพียรอยู่อย่างนี้ปริยัติไม่เสื่อมปฏิบัติก็ยังอยู่ถ้าเสื่อมปริยัติปฏิบัติเสื่อมเมื่อปฏิบัติเสื่อมแล้วปฏิเวทผลของการปฏิบัติมันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็เลิกเชื่อกันหลังจากนั้นก็ลิงคะอันตรธานเพศภิกษุมันก็หมดไปบวชไปเห็นยังเท่านั้นเองเพศอันตรธานมันก็ศาสนาธรรมธาตุอันตรธานนิโรธธาตุธาตุที่ดับไปจากทุกธรรมชาติที่เห็นว่ามีทางดับทุกข์ดับมันจะดับไปหมดไปสิ้นไปเพราะนั้นท่านจะบอกว่าการบวชนี่เป็นการเสื่อมอายุพรหมจรรย์ชนิดที่ยืนยาว มาถึงคนที่เกิดภายหลังได้เพราะเพศภิกษุนั้นย่อมเสืบอายุศาสนาไว้ได้ดีกว่าคารวาสเราบวชมา3เดือนก็เสืบอายุมา3เดือนท่านตัดไว้อยู่ในมัคคะเทวัมพสูตรราชวัคมัชฌิมปนามัชฌิมนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่13ข้อที่463หน้าที่427ฉบับภาษาบาลีนะตัดไว้ว่าดูก่อนอนุนเราย่อมกล่าวกัลยาณวัตรแก่เธอโดยประการที่ว่าเธอจักพึงให้เป็นไปตามได้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษมีในที่สุดของเราเลยอานนท์เพราะเมื่อบุรุษใดกำลังเป็นไปอยู่การขาดไปแห่งกัลยาณวัตรมีขึ้นในระหว่างนั้นบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษมีในที่สุดของบุรุษทั้งหลายเป็นต้นนี่แสดงการบวชที่ถูกต้องเป็นการต่ออายุศาสนาให้ยืดยาวไปด้วยท่านหลายอาจจะฟังไม่ถูกที่พระศาสดาบอกว่ากัลยาณวัตรคือการประพฤติปฏิบัติอันงดงามที่เราได้กล่าวแก่เธอทั้งหลายโดยประการที่ว่าเธอจักพึงให้เป็นไปตามได้คือจะปฏิบัติตามได้ไม่ใช่เหลือวิสัยเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษมีในที่สุดของเราเลยคำนี้ภาษาบาลีว่าอันติมะบุรุษอันติมะบุรุษอย่าเป็นคนสุดท้ายบอกภาษาเฮาคนสุดท้ายบวชมาแล้วเจ้าของกับพระพุทธเจ้ายังบอกให้ซ้อนมูนำก่อนมายังกินแล้วก็นอนเท่านั้นหาเงินหาทองไปตายแล้วก็เรียกว่ามีผู้ใดอ่อนซอนนำเลยอย่างนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติดีก็มีคนตามหลังมามีลูกศิษย์ลูกหาโอ้ยอยากบวชอยากเรียนกับครูบาอาจารย์นั่นท่านสอนดีไปถึงไหนก็แนะนำพร่ำสอนเออแม้แต่ตายไปแล้วเขาก็ยังอ่อนซอนกำลังไล่กันมากราบมาไหว้ศพเครื่องบริคงบริคันอาจารย์ฝันอาจารย์หมั่นท่านตายมรณภาพมาตั้งนานแล้วใครไปก็ไปกราบไปไหว้อนุสาวรีย์ของท่านเวลาท่านตายคนมาเมื่อฟ้าโมดินนั่นแหละที่ว่าท่านไม่เป็นอันติมะนี่เป็นไปที่ว่าเมื่อบุรุษใดกำลังเป็นไปอยู่อาการขาดไปแห่งกัลยาณวัตรมีขึ้นในระหว่างนั้นคือถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ถึงที่สุดไม่ปฏิบัติบวชมากินมาบ่มีไผอ่อนซอนโอ้อยากเป็นคือผู้นั้นเด้เอ้คืออาจารย์นั่นเองบ่มีผู้ใดอ่อนซอนตายแล้วก็เรียกอย่างนี้เรียกว่าเป็นอันติมะบุคคลเป็นความเสื่อมอันหนึ่งเหมือนพ่อฆ่าลูกพระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่ในสัทธัมมสัมโมสสูตรอังคุตตนิกายว่าพระศาสนาจะเสื่อม ในส่วนหนึ่งบอกว่าเสื่อมเพราะพระนี่เองเหมือนกันเป็นอันติมะบุคคลเป็นพระผู้ใหญ่เป็นรัตตัญญูล่วงการผ่านไปไม่ค้นคว้าในกิจการแห่งวิเวกครบเสพเสนาสนะป่าอันสงัดไม่ศึกษาอาทิศีลศีลอันยิ่งอาทิจิตอันยิ่งอาทิปัญญาปัญญาอันยิ่งศีลสมาธิปัญญาหลังจากนั้นตนเองไม่มีความรู้ทางศีลสมาธิปัญญาให้มากก็ไม่สอนกุลบุตรที่บวชสุดท้ายภายหลังแต่เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ให้กุลบุตรทั้งหลายบวชเมื่อบวชแล้วก็ไม่สอนไม่ขวนขวายในกิจการวิเวกไม่สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาอบรมจิตอย่างไรให้สงบอย่างไรวิสุทโธสมาหิโตกัมมานิโยอย่างไรไม่สนใจและก็เต็มไปด้วยการเป็นผู้สะสมเป็นหัวหน้าแห่งการก้าวล่วงธรรมวินัยลูกศิษย์โลกหาผู้บวชสุดท้ายภายหลังก็เห็นว่าอันนี้เป็นความสืบถือถูกต้องเขาก็ทำตามอย่างเมื่อทำตามอย่างไปทำเลอะเลือนวินัยเลอะเลือนเลอะเลือนเลอะเลือนเลอะเลือนมันก็เป็นคนสุดท้ายอันติมบุรุษบุรุษสุดท้ายว่าเงี้ยการขาดไปแห่งกัลยาณวัตรมีขึ้นในระหว่างนั้นในระหว่างที่เราบวชเนี่ยไม่มีใครสืบต่อมาเลยบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษมีในที่สุดของบุรุษทั้งหลายเห็นไหมเพราะเหตุนั้นเราท่านจึงกล่าวว่ากัลยาณวัตรที่เรากล่าวแก่เธอโดยประการที่เธอจะพึงให้เป็นไปตามได้เธอตั้งหลายอยากเป็นบุรุษในที่สุดของเราเลยแสดงว่าถ้าพวกเราบวชกันด้วยความจริงใจบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงคนอื่นประพฤติปฏิบัติจริงเฮ็ดนำทำตามคำสั่งคำสอนปฏิปทาที่เราพูดนี่เรียกว่าสืบอายุสัตนาบวช10วันให้คนอื่นเห็นกราบไหว้มา10วันอ่อนซอนมา10วันนั่นก็เรียกว่าสืบอายุมาได้10วันนี่เรามองไปไกลอย่างนี้ทีนี้ก็อยากจะเลยมาเองหน่อยว่าการบวชนี้มีประโยชน์แก่ญาติพี่น้องพ่อแม่พ่อแม่บางคนแข็งกระด้างหยาบคายไม่ค่อยเข้าวัดเข้าว่าสักทีตั้งแต่ลูกยังไม่บวชพอลูกบวชแล้วก็เป็นห่วงลูกไปจังหันวันช้อนไปเพลเป็นประจำไม่ไปก็ได้ฝากวันดีคืนดีก็ไปเหตุที่ไม่เคยใกล้ชิดวัดบัดนี้ได้ใกล้ชิดแล้วเพราะลูกได้บวชคือลูกนั้นดึงแก่ขึ้นสวรรค์เมื่อเข้าวัดได้ทำบุญสุนทรทานได้สมาทานสิ้นได้ฟังเทศครูบาอาจารย์เทศกอกหูเช้าเย็นบาบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์เป็นยังไงในที่สุดก็ค่อยแจ่มแจ้งข่าวแจ่มแจ้งข่าวเมื่อเข้าใกล้ก็ฟังธรรมเมื่อฟังธรรมก็โยนิโสมนสิการไขควรไปตามหลังจากนั้นก็เห็นจริงไปตามด้วยก็ประพฤติปฏิบัติตามได้รับประโยชน์ปิดประตูอบายไขประตูสวรรค์แน่เรียกว่าดึงพ่อแม่ให้ขึ้นสู่สวรรค์ปิดประตูนรกให้พ่อให้แม่อานิสงส์มันยาวไกลเพราะเหตุแห่งลูกบวชนั่นเองจึงดึงพ่อดึงแม่เข้าวัดคนโบราณอีสานบ้านเราเมื่อตอนก่อนนู่นเขียนไว้ในคัมภีร์ใบลานเรื่องขุนถึงขุนเทืองกล่อมลูกนางนีกล่อมลูกนางอ่อนศรีกล่อมลูกเป็นคำกล่าวที่สะท้อนวรรณกรรมเรื่องราวในอดีตสอนใจคนโบราณในหวังเหลือเกินให้ลูกให้เต่านี้เป็นผู้ดึงขึ้นสู่สวรรค์นางนีนางอ่อนสีกล่อมลูกทำให้เราได้เห็นคุณค่าของการบวชอีกแบบหนึ่งคนโบราณยังกล่อมลูกนอนเปอย่างเช่นคำว่าอนอนสลาลับตาแม่สีกล่อมคำเพ่งแม่นี่เอ้ยคำเพ่งแม่นี่เอ้ยแม่ไปให้สีเอาไข่มาหาแม่ไปหน้าสีเอาปลามาป้อนแม่เลี้ยงมอนเข้าป่าสวนมอนเด็กอ่อนซ่อนมันลูกมันตื่นลูกน้อยให้งุ้มไตกระบองเสียงทมทมขี้เหี่ยวใส่แม่เลี้ยงลูกน้อยแม่มันยากมันซาพ่ออยากปาลูกผัวไปบวชสร้างผนวดในศาสนาเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปไหว้ขันเป็นสายให้เจ้าไปบวชในยิ่งยวดในศีลในธรรมได้จำนั้นคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์คำกล่อมทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องสะท้อนออกให้เห็นคุณค่าของการบวชแม่สอนลูกน้อยที่นอนอยู่ในเปลนอน ตาใสๆฟังเสียงแม่กล่อมใส่สมองน้อยๆอายุ1ขวบ2ขวบ3ขวบกำลังแจ่มใสแม่เล่าเรื่องความทุกข์ยากลำบากที่แม่เลี้ยงลูกมาด้วยความทุกข์ยากในสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าลูกน้อยหายง่อมแตกกระบองเสียงท่อมๆขี่เหี่ยวใส่แม่เลี้ยงลูกหน่อยแม่มันหยาบมันซ่าพ่ออยากป๋าลูกพัวไปบวชต่างผนวดในศาสนาตอนแรกลำพึงลำพันถึงความทุกข์ยากลำบากที่แม่เลี้ยงลูกมาอยากจะไปบวชอยากจะหนีจากลูกแต่ก็ไปไม่ได้เพราะคิดถึงลูกเหลือเกินในที่สุดแม่ก็เลยฝากความหวังต้องการอานิสงส์แห่งการบวชของลูกบอกว่าเจ้าใหญ่มากให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์ต้องการคุณงามความดีจากลูกที่จะปิดกั้นประตูแห่งอบายนำพ่อแม่ขึ้น
1: ธรรมะเพื่อชีวิตตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: มีชื่อว่าสังขารูปปัตธรรมธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จท่านจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ดีเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกบารมีเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องเริ่มต้นด้วยธรรม4ประการนี้จะนั่งสมาธิให้เก่งๆให้จิตสงบก็ต้องอาศัยธรรม4ประการนี้ถ้าขาดธรรม4ประการนี้ท่านก็เป็นผู้ล้มเหลวหลังจากนั้นธรรม4ประการนี้ยังชื่อว่าปุญญาภิสันทะที่หลั่งไหลออกมาแห่งบุญไม่ขาดสายธรรม4ประการนี้ยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าพยะเวรูปสมาคธรรมธรรมที่ทำให้เวรและภัยลำงับท่านมีภัยมีเวรท่านมีบาปมีกรรมทำอะไรไว้ถ้าท่าน ประกอบด้วยธรรม4ประการอบรมจิตท่านก็จะทำให้กรรมนี้ลำงับเวรนี้ลำงับไม่ต้องไปให้ผู้ใดมาตัดกรรมตัดเวรให้ท่านเสียเงินเสียทองท่านนี้แหละจะเป็นผู้ทำสัพพะกรรมมะขยังปัตโตกระทำให้สิ้นกรรมทีนี้อาตมาก็อยากจะสรุปว่าผู้ที่มีธรรมะ4ประการนี้อาจจะทำชั่วบ้างเป็นบางคราวแต่ธรรมะ4ประการนี้จะทำไม่ให้เขาเลอะเลือนเวลาจะตายเมื่อพระพุทธเจ้าเดินทางไปถึงกบิลพัสดุครั้งที่2พระเจ้ามหานามซึ่งเป็นญาติของพุทธเจ้านั้นเข้ามาฟังเทศที่นิโคทารามแล้วก็ปฏิบัติธรรมท่านก็สอนเรื่องศรัทธาศีลจาคะปัญญาโสตปฏิยังคธรรมนี้พระเจ้ามหานามมีความสนใจปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดอย่างนี้วันหนึ่งท่านกลับไปในบ้านกลับไปในเมืองในพระราชวังเห็นคนมากเห็นรถมากเห็นช้างมากม้ามากเกวียนมากจิตใจท่านก็ลืมหลงการปรารภถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็หลงไปลืมไปหลังจากนั้นวันหลังตอนเช้าท่านก็มากราบพระพุทธเจ้าว่านครกบิลพัสดุนี้เป็นเมืองที่คับคั่งด้วยผู้คนรถบ้างเกวียนบ้างม้าบ้างช้างบ้างเวลาผมอยู่ในวัดผมก็มีจิตใจเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรารภอยู่ไม่ขาดแต่เวลาผมกลับไปพบผู้คนพบช้างพบม้ามากๆจิตใจก็ลืมสติก็ลืมหลงที่จะปรารภพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าผมตายในขณะนั้นผมจะไปไหนพี่น้องฟังให้ดีนะเวลาจักตายนี่เป็นเวลาที่มีค่ามากจำไว้ให้ดีว่าจะทำบาปทำกรรมทำอะไรก็ตามชีวิตจะมีค่าที่สุดเวลาจักตายท่านจะถือเอาประโยชน์หรือจะถือเอาโทษในช่วงสุดท้ายเนี่ยพระเจ้ามหานามถามเงี้ยพระพุทธเจ้าก็บอกดูก่อนมหาราชมหาบพิตรเปรียบเสมือนห้วงน้ำลึกมีบุคคลคนหนึ่งแก่อุ้มหม้อน้ำใส่น้ำมันเข้าไปน้ำมันเนยเข้าไปในห้วงน้ำนั้นพอไปถึงห้วงน้ำลึกแล้วเขาก็ทุบหม้อเศษหม้อเศษดินเศษกระเบื้องจักจมลงไปในน้ำแต่น้ำมันเนยนั้นจักไม่จมไปกับหม้อกับกระเบื้องนั้นจักลอยอยู่เหนือน้ำฉันใดจิตใจของบุคคลผู้ได้อบรมด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะด้วยปัญญาที่มั่นคงแล้วเขาจะแตกกายทำลายขันกายก็จะกระจายในแผ่นดินในโลกแต่จิตนี้อโทคามีวิเศษคามีจิตจะไปสูงจิตจะไปวิเศษไม่ตกต่ำทีนี้เราก็มาถึงขั้นที่ว่าธรรมะ4ประการนี้ขนาดไหนพี่น้องทั้งหลายที่มานั่งกันเนี่ยมีแล้วนะมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาแต่มันพอหรือยังมันอาจจะงอกเป็นรากฝอยแต่ยังไม่ถึงรากแก้วอาจจะมีใบน้อยๆแต่ยังไม่ถึงเป็นลูกเป็นหมากศรัทธาที่เรามีอยู่นี่เราก็สามารถที่พอจะทำบุญได้พอจะให้ทานได้พอจะรักษาศีลได้แต่นี่ถ้าสมมติว่า ท่านอาจารย์นิวัฒน์ท่านประกาศตูมขึ้นมาอีกว่าพรุ่งนี้ตื่นตีสองนั่งสมาธิกันจันสว่างเลยแล้วค่อยทำวัดสวดมนต์แยกย้ายกันแผ่เมตตาและแยกย้ายกันไปตอนเย็นพรุ่งนี้เรามานั่งสมาธิตั้งแต่บ่ายสามโมงยันหกโมงเย็นแล้วค่อยฟังธรรมแล้วค่อยทำวัดสวดมนต์ท่านพูดอย่างนี้ปั๊บจิตใจเราจะเป็นยังไงโอ้ตายแน่ๆเว้ยตายแน่ๆทีเนี้ยนั่นศรัทธาขนาดไหนศีลขนาดไหนจาคะขนาดไหนปัญญาขนาดถ้าศรัทธามีจริงๆศรัทธาที่พูดถึงขนาดนี้จะต้องตายก็ยอมเป็นก็ยอมนี่ถ้าจะรู้จักชัดเข้าไปอีกสมมุตินะท่านตั้งใจเอาไว้กลับไปบ้านนี้มีผู้ใดสักคนหนึ่งมาถามว่าคุณยายคุณป้าคุณลุงไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยไปไหมไปกับผมไหมผมจะให้สัก 500,000 หรือว่าสักล้านหรือว่าสัก 2-3 ล้านไปเข้ากลุ่มเข้าคณะกับผมไปปฏิบัติกับผมแต่ไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะท่านจะเป็นคนร่ำรวยไม่อดไม่อยากผมให้คนละ2ล้าน3ล้านว่าเราจะเอาไหมแต่ห้ามนะวัดอย่าไปเข้าพระเจ้าอย่าไปนบอาจารย์สมภพอาจารย์ไหนก็ตามไม่ต้องไปเชื่อฟังไม่มีประโยชน์ไปไหมป้าไปไหมลุงก็ลองถามใจเราดูว่าไปแน่ๆเลยเว้ยไปวัดมหาโลกมีแต่เสียเงินไปนี่เราจะได้ตั้ง2ล้าน3ล้านไปดีกว่าเว้ยถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าศรัทธาที่ท่านมีอยู่นี้มันยังเป็นนุ่นที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมชาติเป็นธาตุเบาเมื่อลมมาทางที่ตะวันออกจะปลิวไปที่ตะวันตกถ้าพัดมาตะวันตกจะปลิวไปที่ตะวันออกยังไม่เป็นศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทิตาทันหาอสังหาริมายังไม่เป็นศรัทธาที่สมณะมารพรหมเทวดาหรือผู้ใดในโลกนี้จักนำไปได้เมื่อก่อนที่จักสิ้นปีมีโยมตาบอดมาหาอาตมาอาตมาเป็นคนเป็นผู้อุปถัมภ์ชมรมคนตาบอดตาบอดในภาคอีสานอาตมาอุปถัมภ์เทศบางทีโยมถวายอาตมาก็ไปซื้อเครื่องดนตรีให้ตาบอดไปเจาะน้ำบาดาลไปทำบ้านเนี่ยเขาอยู่กันเป็นกลุ่มตาบอดเหล่านี้ก็มาฟังเทศบ่อยๆแต่นี่อาตมากำลังมีโครงการจะอบรมคนตาบอดที่นี่อาตมาได้ถามคนตาบอดบ่อยๆทำไมเขาจึงมาหาอาตมาเขาฟังทางวิทยุแล้วเข้ามาอาตมาลองถามว่านี่พวกเจ้าทั้งหลายตาบอดนี่นะมันบอดเพราะกรรมเพราะเวรเทศเขาฟังเขาก็ร้องไห้ไปทีนี้อาตมาก็ลองถามว่าตาบอดบอดเนี่ยฝันบ้างไหมกลางคืนตาบอดบอกว่าฝันแล้วมันเห็นอะไรไหมล่ะเวลาฝันบ่เห็นว่าฉันไม่เห็นอะไรเลยตาบอดผู้ชายบอกว่าฝันสมัยผมอยู่เชียงใหม่ฝันว่าเขาบีบคอแล้วผมตกใจร้องเขาก็มาปลุกส่วนตาบอดผู้หญิงบอกว่าฝันไปหาหน่อไม้อาตมาถามว่าไปหาอย่างไรก็งมหาไปเนี่ยตาบอดเหมือนกันฝันโอ้มันอาภัพจริงๆนะขนาดฝันมันก็ไม่เห็นอะไรพวกเราฝันกลางคืนก็ไม่ได้ฉายไฟฉายเห็นนะฝันกลางคืนก็เห็นนี่พวกเรามีบุญนะพวกเขานั้นอาภัพมากอาตมาก็ถามว่าคุณไปอยู่เชียงใหม่กี่ปี4ปีก่อนจะไปอยู่เชียงใหม่อยู่ไหนอยู่กรุงเทพเรียนอยู่โรงเรียนคนตาบอดพญาไท6ปีนี่อาตมาก็ถามว่าเชียงใหม่กับกรุงเทพเนี่ยอันไหนมันงามกว่ากันอันไหนมันเจริญตาบอดบอกไม่เห็นเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่4ปีอาตมาก็ถามว่าเชื่อหรือไม่ว่าเชียงใหม่มีเขาบอกว่าเชื่ออย่างไรในเมื่อไม่เห็นคุณไปคำดูเชียงใหม่ไหมบ่แล้วว่าฉันเขาว่ามีก็มีแต่ว่าผมอยู่ตั้ง4ปีผลว่าฉันอันนี้ยังเป็นสัมมาทิฏฐิของคนตาบอดแม้ไม่เห็นเชียงใหม่ก็เชื่อว่าเชียงใหม่มีเพราะคนตาดีเขาพูดแต่พวกเรานี่ตาบอดภายในไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนี่เดี๋ยวนี้คนตาบอดประเภทนี้มากถึงแม้ว่าเราไม่เห็นมันก็เป็นสิ่งที่มีได้เหมือนเชียงใหม่กับคนตาบอดทีนี้อาตมาก็ถามตาบอดว่าสมมุติว่าตายไปอยากจะเกิดมาบ้างไหมถามตาบอดอย่างเงี้ยตาบอดบอกว่าสาธุถ้าเกิดมามองเห็นเหมือนชาวบ้านชาวช่องตายในท่อนมือเล่นนี่ว่าฉันมืออื่นได้เกิดไม่รอดว่าฉันเขาบอกว่าถ้าเกิดมาแล้วให้มันเห็นเหมือนคนทั้งหลายสาธุขอให้ตายเย็นเนี่ยคืนเนี่ยพรุ่งนี้ขอให้ได้เกิดมาไวๆจะได้เห็นเหมือนชาวบ้านทีนี้อาตมาก็ถามต่อไปว่าถ้าสมมติว่าตายแล้วเนี่ยคนก็เกิดมาไม่เห็นอะไรเหมือนเก่าแต่คุณรวยมากนะเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นแสนล้านอยากจะเกิดไหม สาธุตายสัมสวงเว้นสะท้อนอย่าสุเกิดอีกท้อนมาขออย่าให้ได้เกิดมาอีกเลยถ้าเกิดมาไม่เห็นอะไรนี่มันอาภัพที่นี่พวกเรานี่มีบุญแล้วนะใครๆก็คงไม่ปรารถนาว่าตายแล้วเกิดมาเป็นมหาเศรษฐีแสนล้านแต่ให้ตาบอดอาตมาก็ถามซอกแซกเพื่อเอามาฝากคนตาดีได้เปรียบเทียบว่าพวกเรานี่มีบุญแล้วจงเอาบุญไปต่อบุญที่นี่มีตาบอดอีกคนหนึ่งแกมาจากอำเภอสว่างแดนดินหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเอิบอิ่มมากผิดกับตาบอดทั้งหลายดูผิวพรรณแกผ่องใสยิ้มพอลงจากรถแกก็เดินให้หลานจูงอาตมานั่งอยู่ว่าเอามาจูงมานี่จูงมานี่จูงมาใกล้ๆก็มาถามมาใกล้ๆนี่คุณโยมมากราบใกล้ๆยื่นมือให้แกจับแกก็ลูบก็เลยถามว่ามาทำไมมาเฮ็ดหยังอยากมาเห็นอยากมาดูอยากมาใกล้อาตมาบอกว่าจะเห็นได้อย่างไรล่ะไม่เห็นก็ได้มาใกล้ได้มาลูบมาคำโอ้ท่านอาจารย์ยังอ้วนๆนะฟังเสียงในเทฟังเสียงในวิทยุนึกว่าคนแก่เท่าหัวงอกหมดแล้วทีนี้อาตมาก็ถามว่าเดี๋ยวนี้โยมอยู่อย่างไรมีความทุกข์ยากลำบากอะไรไหมแกบอกว่าไม่ทุกข์ยากลำบากอะไรตาบอดลำบากไหมเป็นทุกข์ไหมแกบอกว่าตาบอดนี้ลำบากแต่ไม่เป็นทุกข์ฟังให้ดีนะลำบากก็เป็นทุกข์คนละอันกันนะตาบอดที่ลำบากแกบอกมันไม่เห็นอะไรไปไหนก็งมก็ซาวไปแต่ไม่เป็นทุกข์ทำไมจึงไม่เป็นทุกข์อาตมาถามรู้แล้วก็ว่าอย่างนี้รู้แล้วอย่างไรก็ฟังเทปท่านอาจารย์นี่แหละฟังทุกวันลูกหลานไปให้ว่ามันเป็นที่กรรมที่เวรยอมรับเรามีกรรมมีเวรชาตินี้เราจะทำแต่สิ่งที่มันไม่เป็นบาปอาตมาก็เลยถามว่าทุกวันนี้อยู่อย่างไรถ้าวันพระผมก็ไปจำศีลเป็นหัวหน้าคนตาดีไหว้พระสวดมนต์อาราธนากล่าวคำถวายสังฆทานตาบอดเป็นหัวหน้ามั้งแล้วตอนกลางคืนทำยังไงวันธรรมดาแกบอกว่ากลางคืนผมก็ไหว้พระแผ่เมตตาแล้วก็นั่งสมาธิโอ้เก่งเลยตาบอดเก่งก็เลยถามมาไหว้พระอย่างไรไหว้พระแปลได้หรือได้ทำยังไงได้ก็เอาเทพท่านอาจารย์เนี่ยลูกหลานท่านลูกหลานเขาซื้อไปให้ก็เปิดฟังทุกวันฟังไปมันก็จำไปก็ไหว้พระไปเดี๋ยวนี้ไหว้พระทุกวันอาตมาก็ถามว่าทำสมาธิทำอย่างไรนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจยาวๆหายใจสั้นๆเหมือนท่านอาจารย์บอกในเทปทำไปแล้วมันเป็นอย่างไรมันเหนื่อยแกบอกมันอึดอัดมันร้อนมันกระวนกระวายแต่ก็เชื่อฟังท่านบอกว่าหลังจากร้อนหลังจากกระวนกระวายแล้วมันก็จะเบาเหมือนกับฝนจะตกมันต้องมีแดดมีลมธรรมดาเราต้องการความสุขที่มันละเอียดต้องเอามาแลกเอาความสุขหยาบๆนี่มาแลกพี่น้องทั้งหลายก็เหมือนกันนะนั่งสมาธิมันเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีนั่นมันกำลังแย่งกันระหว่างการได้ดังใจกับการฝืนใจตามมสุขกับเนคขมสุขเขากำลังต่อสู้กันตาบอกแกบอกว่าเมื่อมันร้อนถึงที่สุดมันอึดมันอัดถึงที่สุดก็ทนเอาเหมือนท่านอาจารย์บอกหลังจากนั้นมันก็เริ่มผ่อนคลายมันเย็นมันเบาหลังจากนั้นเหมือนตัวเองนี่ไม่มีเย็นแสนจะเย็นเป็นสุขมากครับผมนี่ร้องไห้ทุกคืนคิดถึงพ่อคิดถึงแม่พ่อแม่ผมนั้นเข้าวัดเข้าวาประจำแต่ไม่มีใครสอนเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาและอาตมาก็ถามว่าโยมนี่ตาบอดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่อายุ4ปีตาบอดแต่เดี๋ยวนี้คิดว่าตนเองนั้นมีกำลังมากมีกำลังแห่งบุญแห่งกุศลมากพอใจอาตมาก็เลยถามว่าเอางี้ไหมโยมตาบอดนี่กลับไปญาติไปบ้านเนี่ยถ้ามีผู้ใดมาถามว่าเอาไหมจะให้เงินสัก10ล้านห้ามลงวัดอย่าเข้าพระเจ้าอย่าไปนบครูบาอาจารย์ไม่ต้องเชื่อฟังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยอะไรไม่ได้ดอกเอาเงิน10ล้านไปจ้างคนหามจ้างคนป้อนอยากจะกินอะไรแต่ห้ามเข้าวัดนะห้ามระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาแกบอกไม่เอาเท่าไหร่ล้านก็ไม่เอาเท่าไหร่โกรธก็ไม่เอาผมพอใจแล้วอันนี้เรียกว่าอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำต้องศรัทธาขนาดนี้นะโยมนะศีลขนาดไหนเอาละเวลาเราหมดแล้วศีลขนาดไหนก็ต้องย่อลงมาอีกว่าศีลขนาดที่ว่านอนหลับไปก็ต้องมีศีลฝันไปในฝันนั้นก็ต้องมีศีลอย่างนี้จึงเรียกว่าอริยกันตะสีเลหิสมณาคโตถึงพร้อมด้วยศีลที่พระอริยเจ้าสรรเสริญจาคะขนาดไหนตัวนี้สำคัญมากที่สุดจาคะขนาดว่าเคยโกรธ30นาทีให้มันเหลือสัก1นาที2นาทีท่านก็จะตกนรกหลุมน้อยเพราะจาคะตัวนี้มันไม่ได้หมายความว่าให้ทานเงินทองอย่างเดียวนะถ้ามิฉะนั้นพระอรหันต์จนก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้สิพ พระอริยเจ้าคนจนๆก็เป็นไม่ได้จาข้ามาจากภาษาบาลีว่าจาโคสลัดทิ้งปฏินิสคาสลัดคืนมุตติเป็นการปล่อยอนาลโยไม่ให้ไม่มีที่ตั้งอยู่อาศัยของกิเลสตัณหาเอาง่ายๆวันที่ท่านกลับบ้านพรุ่งนี้ท่านจะได้ฝึกจาข้ากลับบ้านพรุ่งนี้พ่อบ้านอยู่ที่บ้านแม่บ้านอยู่ที่บ้านแยกเขี้ยวรอคอยหน้าถ้ามึงถึงเงินตัวบุญมาเลยเว้ยว่างั้นท่านได้บุญหาบมาเลยทำไมไม่นอนวัดมหาโลกมาทำไมมันมาอยู่นู่นนานๆตรงนี้อ่ะจาคะท่านจะเห็นถ้าท่านโมโหขึ้นมาเลยท่านไม่สามารถคว้างความรู้สึกนี้ออกไปเมื่อนั้นท่านยังสอบตกบุญของท่านเก็บบันหายหมดเลยไม่มีเหลือเลยข้อเห็นนั้นพรุ่งนี้ยิ้มไปตั้งแต่ประตูวัดไปจนถึงบันไดบ้านนู่นเนี่ยนะถ้าทางโน้นโกธาขึ้นมาโมโหโกธายักษ์โคโนเกิดขึ้นทางนี้ก็เทพธิดาเกิดขึ้นอย่าให้ยักษ์ขี่หนีขึ้นไปหากันมันจะตีกันหัวล้างข้างแตกลูกยักษ์จะร้องห่มร้องไห้สนั่นวันไว้ยิ้มไปแหมฉันคิดถึงเธอเหลือเกินเอาบุญมาฝากพระเจ้าประคุณมันอยู่ที่เธอนี่เองมิฉะนั้นฉันอยู่วัดนานๆปฏิบัติทำคิดถึงเหลือเกินอยากจะให้ไปฟังแล้วบุญมาฝากยิ้มยักษ์เขากลัวยิ้มยิ้มหน่อยเขาก็หน้าลดลงแต่ถ้ายิ้มสักสองสามผลยังหน้าทะมึงถึงเยอะก็ต้องหาบังต้นเสาซะหน่อยเดี๋ยวจะหาว่ายิ้มย่อเย้ยต้องยิ้มมีศิลปะจาคะนั้นก่อนเข้าใจว่ายอมได้ให้อภัยได้ปลดปล่อยใจปัญญารู้เท่าทันอารมณ์อยู่ตลอดศรัทธาศีลจาคะปัญญาศรัทธามั่นใจในข้อวัดปฏิบัติต้องทำได้มั่นใจว่ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์ศีลควบคุมใจจาคะปลดปล่อยใจปัญญารู้เท่าทันใจเมื่อมีธรรมะสี่ประการนี้ก็เป็นอันว่าท่านทั้งหลายเข้าถึงอริยยยธรรมธรรมอันประเสริฐที่จะนำออกจากทุกข์ในช่วงนี้ท่านปิดประตูอบายยางบาปหมดสิ้นไปสัพพะปาปัสสะอกัลนังท่านได้เว้นแล้วก็เหลือเพียงกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทัปนังซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปในคืนนี้มีโอกาสคงจะได้บรรยายเรื่องสมาธิภาวนาเพื่อให้ก้าวหน้าในอริยยยธรรมขอดูจดหมายคงจะนมัสการถามจะบรรเทาความกลัวตายจากโรคภัยไข้เจ็บให้กับญาติได้อย่างไรอันนี้สาธุขออนุโมทนาในปัญหาเหมือนกับปัญหาที่เข้าไปถามพระพุทธเจ้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าจะจากกบิลพัสครั้งสุดท้ายพระเจ้ามหานามที่อาตมาได้พูดไปเมื่อกี้ได้ไปถามปัญหาว่าเมื่อผมตายในขณะที่จิตใจกำลังลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นในขณะนั้นจิตจะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนคนอุ้มหม้อใส่น้ำมันเนยไปในห้วงน้ำใหญ่แล้วไปทุบหม้อแตกจะจมลงในน้ำในดินแต่น้ำมันจักไม่จมไปด้วยจิตใจผู้ที่มีศรัทธาสินจาคะปัญญาร่างกายแตกสลายไปจิตใจจักไปสูงอโทคามีวิเศษคามีหลังจากนั้นมหานามะเนี่ยก็ถามต่อพระเจ้ามหานามว่าผมยังไม่ได้ถามปัญหาสุดท้ายพระผู้มีภาคเจ้าจะจากไปอุบาสกในศาสนานี้ควรจะได้รับความเบาใจปลอบใจเพื่อนอุบาสกผู้ที่กำลังเป็นไข้โดยวิธีใดเอาธรรมะข้อใดฟังให้ดีแม้ปัญหานี้น่าอนุโมทนาเลยพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนมหาราชมหาบพิตรเมื่อท่านมีเพื่อนเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้เจริญอยู่ในธรรมเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเจียนตายท่านจงเข้าไปแล้วไปถามว่าท่านกลัวตายหรือท่านกลัวจะพัดภาคจากทรัพย์สมบัติจากลูกจากผัวจากเมียหรือถ้าบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นอย่างนั้นจงบอกว่าแม้เราเองแม้ตัวเขาเองก็จะเป็นเช่นนั้นถ้าเราไม่ตายจากลูกจากผัวจากเมียลูกผัวเมียก็จะตายจากเราเราเป็นธรรมดาเอวังภาวีเอวังอนัตติโตเราจะเป็นเช่นนี้นี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้ทุกคนล้วนแต่จะตายด้วยกันเธอจงไปปลอบใจให้เขาเบาใจถ้าเพียงแต่เขาเจ็บไข้เธอจงบอกว่าเนื้อเจ็บไปนี้ยังมีอีกคือตายพูดง่ายว่าถ้ามันเจ็บมันไข้แล้วเกินก็ไปบอกกันว่าอย่าไปกลัวเลยเพียงแค่เจ็บไข้ยังมีอีกยิ่งกว่าไข้คือตายกำลังรอคอยอยู่ว่าอย่างนี้ที่วัดอาตมามีโยมคนหนึ่งมาหาอาตมาแล้วแกทำบุญสร้างศาลาด้วย 1,000 อีก 1,000 เอาเศษซองถวายให้อาจารย์ว่าอย่างเงี้ยอาตมาบอกเอามาทำไมอาตมาไม่จำเป็นต้องใช้เอาไปทำศาลาเถอะโยมวันนี้บอกว่าอาจารย์จะไม่ไข้ไม่ป่วยหรือ เอาเงินผมเนี่ยไว้รักษาให้ผมได้บุญนี้ผมจะรีบกลับผมปากเบี้ยวผมจะไปรักษาปากอาตมาโอ้คนดีๆทำไมปากเบี้ยวก็เลยบอกว่าโยมไม่ใช่เพียงแต่จะปากเบี้ยวนะฝากปากเบี้ยวไปยังมีอีกคือตายต้องตั้งแก่แว่งดีๆฝากแก่ป่วยแค่คือตายเพราะฉะนั้นมันปากเบี้ยวก็มีเหตุมีปัจจัยไม่ต้องไปบอรี่กับมันมันกินข้าวได้อยู่ไม่ใช่หรือเสร็จแล้วอาตมาก็ถามเป็นอะไรมันจึงเบี้ยวมันควรมีเหตุมีปัจจัยแกก็บอกว่าแกเป็นคนหัวหน้าบวชชีพราหมณ์เก่งมากนะจังหวัดหนองคายเนี่ยแกบอกว่าฝันว่าเขามาบอกเลขให้บอกหวยให้บอกว่าลุงซื้อแล้วไปสร้างซุ้มประตูให้ทีนะแกบอกว่าไม่ซื้อฉันปฏิบัติธรรมนี่ไปซื้อหวยทำไมเล่นการพนันทำไมฉันไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันจะให้ฉันมาเล่นการพนันฉันไม่เอาดอกถ้างั้นไปบอกคนอื่นเขาก็บอกว่าบอกคนอื่นมันถูกมันไม่สร้างให้จะบอกให้กับคุณลุงนี่แหละคนมีศีลมีธรรมวางรองคุณยายหลังจากนั้นมันก็บอกหวยให้ถ้าไม่ซื้อจะบิดปากไว้อย่างเงี้ยตาดีแกไม่ซื้อจริงๆ 3-4 วันตื่นขึ้นมาถมน้ำลายไม่ถูกช่องมันออกข้างๆปากเบี้ยวแล้วแกก็บอกว่าจะไปรักษาปากอาตมาบอกว่าไม่ต้องรักษาถ้างั้นไปซื้อหวยเลยซื้อก็ผิดศีลแกบอกไม่ผิดศีลซื้อหวยรักษาปากมันไม่ถูกก็รักษาปากไปมันถูกก็ไปสร้างซุ้มประตูให้เขาตาดีแกว่าเออจริงอย่างที่อาจารย์พูดกลับไปซื้อหวยได้เงิน 700,000 บาทสร้างซุ้มประตูเหมา 180,000 ยังไม่เสร็จตายก่อนจะตายก็มาลาตายนี่ฟังให้ดีนะญาติโยมเป็นเรื่องจริงๆพวกเราได้ทำดีๆอย่างนี้แหละสวรรค์เขาต้องการคนดีในนี้บนสวรรค์ก็ขาดคนดีตาดีที่มาบอกอาตมาว่าฝันว่าเขามาออกไปเป็นหัวหน้าบวชชีพราหมณ์อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมอาตมาบอกโอ้แม้แต่สวรรค์ก็ยังขาดคนดีไม่เป็นไรไปเถอะถ้าเขามาเอาก็ไปถ้าไม่มีเพื่อนจะส่งไปให้เนี่ยนั่งขาวๆอย่างนี้ใครอยากจะไปสวรรค์ชั้นจาตุมเป็นเพื่อนโยมดีทีนี้เขาอาจจะมาเอาผมขอหนึ่งปีเดี๋ยวนี้มันเดือนพฤศจิกามันก็เหลืออยู่สองเดือนนะโยมดีเตรียมตัวมาปฏิบัติธรรมนะเรามีจะให้ทานมากต่อมากแล้วปฏิบัติทำให้เต็มที่วันที่10มกราถึง17ผมจะมาเอารถบัสมา2คันครับผมไปกลับไปซื้อหวยรักษาปากไปถูกหวยแล้วไปสร้างซุ้มประตูยังไม่เสร็จวันที่28 29ของเดือนธันวาจะเป็นปลายปีแกบอกลูกบอกเมียเตรียมของจะมาปฏิบัติธรรมเอารถบัสแกมาเองเลย2คันแล้วในคืนนั้นวันที่28ฝันว่าเขามาเอามาแล้วนะครบปีแล้วเขาบอกอย่างเนี้ยวันนี้28อีกก็31ก็สิ้นปีเอาก็เอาแหละแกบอกว่าเนี่ยพร้อมแล้วทำบุญไว้มากแล้วคนนี้ทำบุญมากหลังจากนั้นแกก็ตื่นขึ้นมาบอกลูกพาไปวัดทีไปบอกท่านเจ้าอาวาสที่วัดบอกว่าซุ้มประตูไม่เสร็จนะครับผมให้เงินไปแล้ว 90,000 แล้วเหลืออีก 80,000 ผมถวายไว้เอาให้ช่างเขาผมจะตายผมมาลาตายท่านเจ้าอาวาสท่านก็บอกเออโยมดีทำไมพูดอย่างนั้นจะไปเห็นใครแกบอกลาตายลาตายหลังจากนั้นก็ให้ลูกไปซื้อกระโหลงไปซื้อโหลงมาให้พ่อที 27,000 เอาดีๆนะเสร็จแล้วเมื่อเผาจะเอาไปเผาด้วยถวายวัดเลยเตรียมไว้ขนาดนั้นนะชีวิตที่เตรียมพร้อมนะหลังจากนั้นก็เล่าเรื่องตนเองให้ลูกเขียนเล่าใส่เทปเอาภาพมาอัดมาถ่ายในคืนนั้นก็ไข้หนักเข้าโรงพยาบาลวัฒนาอุดรโรงพยาบาลเอกชนหลังจากนั้นวันที่29ถึง30ไข้หนักบอกลูกวันที่31เอารถมารับพ่อได้แล้วตอนเช้าถ้ารอไปถึงวันที่1ก็เอารถมารับศพเขามาแล้วเต็มโรงพยาบาลเลยใส่ชุดขาวเต็มหมดเลยพ่อจะไปแล้วเอาไปที่บ้านซักลูกก็เอารถใส่กลับที่บ้านน้องสองห้องน้องคายไปถึงก็ไปสั่งลูกสั่งเต้าไปนิมนต์พระมาเทศให้พ่อฟังท่านเจ้าคุณสุวรรณธีราจารย์ก็มาแสดงทำให้ฟัง5นาทีจบแล้วพระไปท่านก็นอนพนมมือเมื่อพาไปเสร็จลูกขึ้นมาอีกบอกลูกเอ้ยเวลาพ่อตายแล้วเนี่ยอย่าเอาสัตว์มาฆ่าในบ้านเรานะอย่ามางานเฮือนดีให้สนุกสนานมีโขนหนังมีละครมีหมอลงหมอลำมีหนังนะอย่าฆ่างัวฆ่าควายไปซื้อของตลาด7วันนี้ให้พระมาสวดอภิธรรมและให้แปลไทยถ้าแปลไม่ได้ไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณมาแปลให้ฟังวันที่สุดท้ายวันเผาศพพ่อไปนิมนต์อาจารย์สมภพมาเทศงานศพพ่อนะลูกทุกคนไม่ต้องคิดถึงพ่อถ้าใครคิดถึงพ่อให้ทำเหมือนกับพ่อจะไปพบพ่อที่สวรรค์ชั้นจาตุมนะลูกถ้าช้าไปพ่อจะเลื่อนขึ้นไปชั้นดุสิตก็ว่าอย่างนี้หลังจากนั้นในคืนวันที่31ตี4แกตายนี่พระพุทธเจ้าว่าอธิ โมทติเปจะโมทติโซโมทติโซปโมทติกตะปุญญังอุปทัตอุปรยัตสะโมทติกรรมอันบริสุทธิ์ของเขาเขาจึงเพลิดเพลินทั้งโลกนี้และโลกหน้าคนที่ทำบุญไว้พร้อมชีวิตที่เตรียมพร้อมเป็นอย่างนี้ยอมดีในแค่ไม่หวาดหวั่น

0: เลยตายแล้วอาตมาก็ไปเทศงานศพของแก่คนมามากเลยเป็นพันๆพระมา 2-300 องค์อาตมาก็บอกอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแต่ปากเบี้ยวนะมันยังจะตายเพราะนั้นโยมเอ๋ยเมื่อเวลาเห็นใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเทศให้ฟังทีนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้ถ้าเขาเข้าใจแล้วว่าเราจะตายลูกจะตายเมียจะตายจะพัดภาคจากกันแล้วก็จงพูดต่อไปว่าท่านผู้เจริญศีลท่านก็ได้อบรมแล้วศรัทธาท่านอบรมจาคะปัญญาท่านอบรมแล้วอย่างดีความสุขในโลกของพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนของเด็กเล่นของสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านจงน้อมจิตไปดาวดึงเถิดเพราะศรัทธาศีลจาคะปัญญาของจักรพรรดินี้ไปยินดีสวรรค์ชั้นดาวดึงเถิดเมื่อเขาทำได้อย่างนั้นก็จงบอกต่อไปให้ถอนไปเรื่อยๆถอนไปเรื่อยๆจนไปถึงนิพพานอย่าลืมนะศรัทธาศีลจาคะปัญญาถึงนิพพานได้ตรงนี้ที่น้องจะสงสัยว่าโยมเป็นคารวะเนี่ยจะเป็นพระอรหันต์ได้หรือไม่พระพุทธเจ้าบอกว่าถอนไปถอนไปจนถึงพรหมโลกเมื่อไปถึงพรหมโลกแล้วจงบอกว่าท่านผู้เจริญแม้นั้นก็ไม่ยั่งยืนตัมปิอทุวังตัมปิอนิจจังปะหายะคัมมนิยันติอันนั้นก็ไม่เที่ยงนั้นไม่ยั่งยืนนั้นจะต้องละไปพรหมโลกไม่ยั่งยืนท่านจงน้อมจิตไปเพื่อสิ้นอาสวะสู่นิพพานเถิดเมื่อเขาทำได้แล้วเขาสิ้นใจตายท่านเรียกว่าชีวิตะสมะสีสีดับทั้งชีวิตดับทั้งกิเลสนะกินจินานากาลนังวะทามิวิมุตตันติวิมุตติเราไม่กล่าวว่ามีความแปลกกันเลยระหว่างพระอรหันต์ที่ตรัสรู้มาแล้วร้อยพรรษากับอุบาสกอุบาสิกาผู้สามารถทำกิเลสให้สิ้นไปในวันนี้มีค่าเท่ากันกับพระอรหันต์ร้อยปีไม่แปลกกันเลยนะกินจินานาการนังไม่มีความแตกต่างกันเลยระหว่างอุบาสกอุบาสิกาผู้สิ้นกิเลสตอนจะสิ้นใจกับพระอรหันต์ที่ตรัสรู้มาแล้วร้อยปีเป็นอันว่าท่านสามารถบรรเทาถ้าเขาคิดถึงถ้าเขาทุกข์โทมนัสมากท่านก็จงไปปลอบใจเขาให้เขาระลึกถึงบุญถึงกุศลที่เขาได้ทำมาอย่างน้อยเขาจะไปพร้อมกับจิตใจอันเอิบอิ่มเวลาของเราหมดแล้วขอให้ช่วยส่งการบรรยายธรรมะของท่านพระอาจารย์สมภพไปให้ก่อนจะถวายปัจจัยค่าเทปมาให้ภายหลังอันนี้ก็คงจะไม่เป็นไรคงจะต้องจัดการให้เองทางเจ้าหน้าที่ทางนี้สวรรค์นรกมีจริงไหมคะถ้ามีจริงอยู่ที่ไหนขออนุโมทนาสาธุการปัญหาอย่างนี้ก็คงจะต้องมีอย่างนี้อยู่ตลอดความสงสัยเหมือนคนตาบอดไม่เคยเห็นเชียงใหม่แต่ตาบอดเขาตกลงใจว่าเชียงใหม่มีแน่สวรรค์นรกในทางศาสนานี่มีอยู่3มิติคือผู้คนมีอยู่3ระดับดังกล่าวแล้วระดับที่กำลังพัฒนาระดับที่ผ่านพ้นการพัฒนาและระดับที่กำลังหาทางพัฒนาสวรรค์ชนิดหนึ่งเรามักจะได้ยินว่าสวรรค์หลังจากตายแล้วภาษาบาลีมีคำกล่าวส่วนเมื่อการทำบุญเนี่ยท่านจะพูดถึงอานิสงส์ศีลก็ดีทานก็ดีตัวสวรรค์นรกเอาไว้ทีหลังสุดผู้ที่มีศีลท่านก็จะพูดถึงอานิสงส์ของศีลชื่อเสียงอันดีงามฟุ้งขจรย่อมฟุ้งไปไกลอย่างนี้ผู้มีศีลย่อมแกล้วกล้าในทุกชุมชนผู้มีศีล นั้นย่อมไม่มีความเดือดร้อน
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคะเชนเรา

0: ระคุณแม่โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: วัดทั้งหลายมันก็ตายไปมันอยู่ไม่ได้ถ้ามันเป็นวัดมันจะเป็นเวลากลางคืนเวลานอนหลับมันลักเป็นตื่นขึ้นมากับเพ่งอานาปานสติเสียให้ดีๆให้มันร้อนให้มันเย็นให้มันเย็นให้มันร้อนให้มันปรับตัวไม่ทันเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็หายไป

0: ทีนี้อานาปานสตินี่มันยังเจริญไปอีกไกลอยากจะฝากท่านทั้งหลายทีมตัวอย่าลืมว่าเรามานั่งกันหน้าสลอนอยู่เนี่ยไม่รู้ใครจะอยู่ไปสักกี่วันมรณะธรรมโมหิชีวิเตความตายสั้นอยู่ในชีวิตของเราทุกๆคนนะเหวะติดทั้งนาสีหนังนะสยานังนะปัตตะคุ้งจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็เหมือนยืนท่าตายนอนท่าตายเดินท่าตายกินข้าวรอคอยความตายเพราะความตายไม่เคยลืมเราทุกอิริยาบถมันไม่ลืมเราเลยทีนี้เมื่อเราไม่ประมาทเรามีสติอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยไม่ต้องเอาแบบเทคนิคก็ได้ถ้าผู้ใดสามารถมีสติอยู่ทุกลมหายใจทุกลมหายใจทุกลมหายใจถ้าเป็นพระเป็นเนรมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะไม่สึกออกไปคลองคารวาสเจ้าเรือนเพราะสติสัมปชัญญะสมาธิชนิดนี้ไม่มากไม่น้อยแต่ก็ไม่หมดมันจะเป็นอนันตริกะสมาธิสมาธิที่ติดต่อกันไปติดต่อกันไปทุกลมหายใจกิเลสตัณหาหาโอกาสเจาะชำแรกลงมาที่นี่ได้ยากมันจะอยู่ภาวะปกติของมันไปทีนี้เราจะต้องทำไปเรื่อยๆดูลมหายใจไปแม้แต่เวลานอนอยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าในคืนนี้เวลานอนอย่านอนทิ้งนอนหายใจออกก็รู้มันออกดูมันเข้าดูมันออกจนมันหลับหลับแล้วแล้วไปตื่นมาดูอีกได้ยินเสียงระฆังตื่นขึ้นรีบเข้ามาคืนมาสู่ลมหายใจล้างหน้าดูลมหายใจมาเหมือนเดินจงกรมมานั่งสมาธิถ้าท่านทำอย่างนี้อาตมาว่าโยมผู้หญิงจะละเอียดเป็นคนละเอียดเพราะว่าทำงานที่ละเอียดได้พวกได้ในไหมหลอดอะไรต่างๆในผู้หญิงทำได้ดีการทำอานาปานสติละเอียดหน่อยเวลาจะนอนก็ดูมันเข้าดูมันออกดูจนเห็นมันหลับมันหลับเวลาใดระหว่างหายใจเข้าหรือระหว่างหายใจออกมันหลับในอาการตื่นกับอาการหลับที่มันจะหลุดออกไปหากันตรงนี้เป็นสโคปตรงนี้เป็นอาณาจักรของความตื่นสติมันหลุดจากตื่นที่แล้วก็ล่วงลงไปในอาการหลับนั้นตรงไหนถ้าทำให้พบให้เห็นตรงนี้ท่านจะหัวเราะความตายเวลาตายมันก็เหมือนเวลานอนหลับที่มันจะลุดออกจากตื่นเขาไปสู่หลับนี่แหละมันสุบยานตายตายบาดมันคือสิตายแสบแสบตายบึงกระขักมันสุบยานเดี๋ยวนี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายทำความสำเนียกให้ละเอียดในอาการหลับดูมันให้ดีๆนี่นี่ตั้งแต่นั่งหลับกับบงของมืออาศิวายังแต่นอนเห็นเวลาเนี่ยมันหลับบัดนั่งมันรับบัตรออกหรือบัตรเข่าขันมันรับบัตรออกสติหลุดเวลาหายจะออกเรื่องกิจสิจวะหัวพับเรื่องกิจสิทางดังพร้อมเพื่อลงคนรับบัตรเข่าหายใจเข่าสติหลุดเวลาหายจะเข้าขึ้นเทิงผลตอกสวบเมาปานมาประกรรมเขานำว่าโอ้เนี่ยไรก็มีเนี่ยยังบุหงเมืออยู่ดีดีเนี่ยโอ้ก็หย่อนนอนแห่งสิบุหงเมือแล้วเนาะนั่งรับยังเอาบึงกระคักเมื่ออื่นนี่ถ้านอนหลับไม่รู้สึกไม่ทันมันดูนั่งหลับอู้ก็สิตั้งใจเบิ่งจะสิรับยามใดว่าซั่นดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกอย่างละเอียดสิรับยามใดรับให้เบิ่งดูว่าซั่นตอนเติบสิเห็นมันหลับมันออกคงไปจังซี่นั่นว่าซั่นท่วงมันหลอดหลับอย่าพาเอาขึ้นมาเด้คำรุดคงไปจังซี่ยึบไปซะก่อนนี่ว่าซั่นเห็นแล้วว่าซั่นตั้งท่าใหม่ขึ้นมาอย่างมีสติแล้วปัญญาแล้วหายใจเข้าใหม่ยาวๆต้องหาดูอีกมันหลับไม่ได้นานถ้าเราแอบรู้แอบเห็นมันอยู่เวลานอนก็เหมือนกันถ้าเราสามารถรู้จักเวลาหลับหลุดออกไปจากตื่นเข้าไปสู่ห้วงแห่งอาการหลับเวลานั้นเราจะรู้สึกว่าตายนี้จะไม่กลัวเพราะตายนั้นก็เหมือนหลับตื่นขึ้นมาก็เหมือนเกิดใหม่เว เวลาตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยจิตนี้สติสัมปชัญญะที่ฝึกไว้เนี่ยมันจะตั้งใจดูไม่อยากจะให้ใครมารบกวนเจ็บไข้ได้ป่วยวะเด้อเอิ้นหาหัวผู้ได้อย่ามาไก่ดิอย่ามากวนสิตั้งใจตายแสบๆสิจอบเบิ่งมันตายอานาปานสตินี่มันไปไกลชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยะมีติปชานติเสวยเวทนาเป็นที่สุดแห่งชีวิตเธอทราบชัดว่าเวทนานี้มีที่สุดแห่งชีวิตผู้เจริญอานาปานสติที่ละเอียดจะรู้จักวาระเฮือกสุดท้ายของลมหายใจเวลาตายบ่ได้ย่านตายจักหน่อยตายอย่างมีสง่าราศีสมศักดิ์ศรีลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอันนี้ปฏิบัติธรรมงานสุดตายดินดาวเท้าเท่ห้องกระวนกระว่ายกรรมฐานย่านตายมานั่งจังหน่อยปวดหัวย่านตายเจ็บท้องย่านตายความจริงนั้นมันจะเป็นเรื่องสนุกเพลิดเพลินในการเพียรเพ่งดูเวทนาก็จะดูอย่างเพลิดเพลินเจ็บปวดรวดร้าวเป็นเรื่องเอามาฝึกมหัดทั้งนั้นมีแต่เนื่องเสด็จเบิ่งดีๆเพราะฉะนั้นอานาปานสตินี้เป็นสิ่งที่เรียบง่ายเหมาะสมกลมกลืนกับคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยทุกค่ำคืนเวลานอนให้ฝึกทีนี้มันจะมีวิธีแปลกๆอีกอันหนึ่งผู้เจริญอานาปานสติเนี่ยในขณะที่เราจะหลับถ้าเราจ้องมองมันดีๆถ้าสมมติว่าสมาธิมากสติมีไม่มากเท่าสมาธิมีสติน้อยแต่มีสมาธิมากสงบลงสงบลงไม่ได้คิดสิ่งใดสติก็จ่อดูลมหายใจเข้าใจออกแต่สมาธิมากพอจิตเริ่มอ่อนตัวลงสติอ่อนลงอ่อนลงจวนจะหลุดจากหลับจวนจะหลุดจากตื่นเข้าสู่อาการหลับมันจะเกิดอาการอันหนึ่งคือเกิดอาการเยือกทั้งตัวหยาบหลดนั่นคืออาการที่มันกำลังจะหลุดเข้าไปสู่อาการหลับสติได้อ่อนตัวลงความตื่นตัวอีกครั้งหนึ่งมันหยาบหลดทีนี้จิตที่มันมีสมาธิมากสติน้อยไปหน่อยจิตนี้มันก็เลยทำงานข้างในขันในขันนอกเราตื่นอยู่ขันภายนอกมันทำงานยังมีอีกขันชั้นในยังมีขันสองชั้นขันนอกขันในขันในทำงานคือความคิดอันเกิดจากสัญญาจากเวทนาจากวิตกอันใดในเมื่อมันกำลังจะหลับลงไปสติอ่อนล้าลงแต่สมาธิเพ่งอยู่ตรงนั้นอ่อนล้าลงทีนี้ขันข้างในมันทำงานความคิดออกนอกนิดเดียวเท่านั้นก็จะเห็นตัวเราอีกคนหนึ่งหลุดออกไปเป็นสองคนคนหนึ่งก็นอนเลยทีนี้หลับป้อยไปเลยมีอีกคนหนึ่งงานย่านตายหน่อยห่วยมันจะบ่มาได้นี่เนาะว่าฉันออกไปก็จะย้อนกลับคืนมาครั้งแรกก็เดินวนอยู่ใกล้ๆกลับคืนมาตรงนี้ท่านจะรู้สึกตื่นเต้นกับสมาธิชนิดนี้โอ้คือขัดแต่จะเห็นอีกเด้ว่าฉันบ่เห็นจ่อยบาดนี้เฮีย3เดือนก็บ่พอบาดนี้พุ่นละจนเศร้าอยากเห็นมันพุ่นละมันสิมาอีกตั้งใจดูลมหายใจไปตรงนั้นแหละเวลาจะหลับดูมันจะหลับทีนี้ถ้ามันเกิดอาการเยือกขึ้นมามันก็จะเห็นมันหลุดออกไปปุ๊บออกไปมีอีกผู้หนึ่งตรงนี้ถ้ามันเคยซะแล้วมันก็ไม่กลัวกายเป็นเรื่องสนุกสนานที่จะไปเที่ยวกายนี่ก็หลับอยู่ตรงนี้ขันเดียวนอนอยู่ตรงนี้แต่อีก4ขันไปนู่นแต่เหมือนกันก็มีรูปแต่เป็นรูปของนามมันเป็นรูปของนามไม่ใช่นามของรูปแต่เป็นรูปของนามเป็นนามของรูปไปตรงนั้นเขาก็จะท่องเที่ยวไปตอนนี้ก็จะไปเล่นไปหัวที่ท่านเรียกว่ามโนมยิทธิมโนมยะอิทธินำมาซึ่งความสำเร็จทางใจเป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นของเล่นบนไปเล่นไปหัวนานๆเข้าก็จะเกิดอาการเบื่อหน่ายโอ้ยหรือว่าเป็นหลุยเป็นแกดอีหยังบาดนี่ว่าแต่สิไปใส่นอนเข้าไปนิดเดียวลุดออกไปแล้วไปหาเที่ยวนั่นเที่ยวนี่บ่มีหลุยมีแกดเนี่ย กิเลสตัณหายังอยู่คือเก่าบัดเนี่ยบางคนไปพบสิ่งที่ชอบอกชอบใจในขณะที่ท่องเที่ยวไปชนิดนั้นก็พอใจสิ่งที่ชวนให้กำหนัดก็กำหนัดขึ้นสิ่งที่ชวนให้เกลียดก็เกลียดขึ้นก็จะรู้ว่าโอ้กิเลสตัณหากันยังอยู่คือเก่าบ่ได้ดีอีหยังเลยหลังจากนั้นมันก็จะเบื่อหน่ายในการท่องเที่ยวไปอย่างนั้นก็จะกลับมาใหม่
1: วันหนึ่งนั่งสมาธิแล้วจิตมันสงบฝรั่งสงบไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าไทยเมื่อจิตใจได้พบความสงบการปล่อยวางกายลำงับจิตลำงับลงไปเมื่อนั้นจะปรากฏถึงความสุขอันดื่มด่ำซื้อด้วยเงินแสนล้านไม่ได้ความสุขชนิดนี้เป็นความสุขเพื่อความสุขเป็นความสุขเพื่อความดีพอฝรั่งได้พบความสุขนี้น้ำตาไหลขึ้นหอดแม่คือหอดพอใช้ห้องเนี่ยสือหักพอหักแม่ที่สุดคือย่ามห้องได้พอความสุขรับคนถูกสังเกตบางโลกห้องก็ได้ขันไปถูกไปยากหรือต่างแดนต่างที่บดเงินบดทองเสียจนไม้มาหลดกราบเท้าวะสันคนพ่อคนแม่ที่รักและบูชาของลูกวะสันคนถูกก็สิตายแล้วเพิ่นกราบเท้านะอันนี้หอดโอ้ยพ่อมันกราบจะเทือนในเราเท้านะหอดบอกกราบบอกในห้องจิกจิกอย่าบอกละเลยเถ่าอันนี้ส้นเถ่าเนี่ยห้าห้าตื่นเข้าไปอีกผู้เถ่าเขาเหมือนในย่านโลกใช่ความหนาตักมัดบอกหลายหลายยี่ปากเอาไว้ทำนำจนคู่นั้นก็ว่าแถวสองสามเหลี่ยมเอาไว้เขี่ยมาคำอย่าจมไหลก็ว่าเขี่ยไหลก็เอ่ยหาเงินพบานหันหน้าเข้าฟ้าเสร็จน้ำตาไปนู่นกันไปนู่นนี่ดิโอ้ยผู้ข้าไปเถอะนี่เป็นไงลูกเขาสร้างอีเท่านี่ฟันหมาโตสาเหลืองอย่ามาเล่าให้โอ้ยดูตำศาสตร์ผู้เท่าลูกก็ได้เห็นแต่พ่อแม่หายเตรียมตัวตกนรกให้ดีๆคำว่าอยากตกอ่ะไปขอขมาลาโทษเพิ่นลูกฝรั่งนี่ก็เหมือนกันพอแกสงบขึ้นมาเนี่ยจะเดินวนอาตมาหน้าแดงน้ำตาไหลเศษขี้หมูกี้กีดอาตมาก็เห็นวันนี้ฝรั่งร้องไห้คงจะพบความสงบคิดถึงพ่อถึงแม่ใช่พอเลิกเพราะว่าคนมาฟังเทศเยอะพอเลิกปั๊บอาบน้ำขึ้นกุฏิเลยไม่ให้ฝรั่งพบสองสามวันก็เห็นอย่างนั้นวันที่สามจะเดินตามหลังเลยหยอบหยอบหยอบมาอาตมาจะขึ้นกุฏิเพราะว่าคนมาฟังเทศเยอะแล้วมันเหนื่อยแกบอกว่าอ๋ออาจารย์No, I have been your feelings. I have something to concern you. ท่านผมขอรบกวนอาจารย์ผมขออนุญาตถามบางสิ่งบางอย่างก็ถามว่ามีอะไรผมไม่ได้ร้องไห้เขาบอกน้ำตามันไหลออกมาคิดถึงแม่คิดถึงพ่อเหลือเกินสามบัดนี้ยังนี้ถือว่าฟุ้งซ่านไหมเขาบอกเป็นการปฏิบัติที่ฟุ้งซ่านไหมไม่เคยเป็นเขาบอกThis is distraction or not, or my tail run away by if so. One even matter is my feeling, keep my matter. ถ้าว่าอย่างนี้เป็นถือว่าฟุ้งซ่านไหมน้ำตาผมไหลออกมาสามวันคิดถึงพ่อถึงแม่มันเป็นก้อนเป็นก้อนลำลำอินวันมาเถิดเป็นก้อนมีค้อนเป็นปุ่มมาสั่นกำลังนอนเป็นปุ่มคืดหอดตัวอีเมย์กับอีพอมาสั่นอาตมาดีใจดีใจด้วยเจ้าหัวจักเคลื่อนหอดพอหอดมีหลายแต่กี้บอกให้ฟังเจ้าคือบอกเคลื่อนบอกคึกบอกสั่งแต่เดี๋ยวนี้สงบแล้วมีความสุขอยากให้แม่ได้พบอย่างนี้อยากให้พ่อได้เห็นอย่างนี้แม่ก็สูบแต่กัญชาสองสามเดือนเปลี่ยนรถเก๋งคันหนึ่งพ่อนั่งก็ไปหาแต่ตกเบ็ดกินแต่เหล้ากินแต่เบียร์ฆ่าแต่สัตว์แบดกามาออนเลยท่านกันบาปอยู่ตลอดสงสารพอดิอย่างพอตกนรกด่านแม่ตกนรกเพชรจังใดเนาะจังพ่อเมียจะมาถือศาสนาพุทธนั่นเนาะอาจารย์เขียนให้ผมแม่ว่าสันเขียนจดหมายละผมเนี่ยผมจะส่งให้แม่ว่าเขียนให้เองตัวแม่เจ้าขอเจ้าบอกว่าสันคนบอกฟังนี่แต่คนห้ามว่าสันเอาเทปมาให้อาตมาเทศต้องนะเทศให้เองหรอกว่าสันครับพวกเราก็เหมือนกันทุกคนถ้าเราได้พยายามเจริญสมาธิภาวนาไปถึงจุดหนึ่งที่จิตสงบลงไปถึงระดับอัปปนาสมาธิ พอถอนออกมามันจะมีความสุขเย็นแสนใจเย็นบนนี่คือหอดพอหอดแม่ความสุขจริงสิมันสิเอาเงินสอนหลานเสือเอาบ่ได้แต่ห้องได้ซื่อได้หนอนมีชีวิตประพฤติปฏิบัติธรรมโอ้ยผู้เพิ่นให้ชีวิตเรียงมาผ้าใหญ่บ่ล่มบ่ตายนี่ผมมีบุญมีคุณโอ้ยอยากให้ผมขอเพิ่นเห็นเด้เอ้เอาเงินจังใดไปให้เพิ่นซื้อเอากับอะไรเฮ็ดจังใดเพิ่นจะมาเฮ็ดให้พ่อเห็นแม่นี่ถึงตอนนี้ตรงที่มันจะไปจูงพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์คันบวช20ปีบ่พ่อจังสิจ้างก็บ่ฮู้จักบุญคุณพ่อแม่บ่ฮู้จักเมื่อ4 5มื้อมาทําสมาธิใจสงบสงบหมู่สิได้ให้ขึ้นฮอดเพิ่นจนสิบวชลึกเพิ่นว่าบวชดีๆบวชลึกมากบ่มีบวชจนเตือนโตนขึ้นมาก็เพ่งเพียรอยู่จังซั่นผู้ลังคนบวช20ปีบ่ได้มานั่งสมาธิหลายปานนี้เด้โตนสวยๆหาวอาบโศกกาทนทนทนจนอีแน่นอนเพิ่นบวชแต่ดนแต่ว่าเพิ่นบวชตื้นจนให้บวชลึกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอลังกเปจาติสมันเจเลยะสันโตทันโตนีโตหัมมาจารีไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยชุดสีใดๆถ้าบุคคลนั้นประพฤติพรหมจรรย์ฝึกตนให้สงบสันโตทันโตนีโตหัมมาจารีประพฤติตนให้สงบประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ปฏิบัติธรรมอย่างนี้วางอาวุธในการเข็นฆ่าโสพามโนโสสมโนสะภิกขุเขาเป็นสมณะเป็นพามเป็นภิกษุก็ได้มีเป็นภิกษุก็ได้เป็นพามเป็นสมณะได้เว้ยว่าจะเข้าประพฤติจังสิหามือในขันก็ได้ได้พ่อได้เห็นความสงบความสูงมันตื่นดิจิตสงบไม่จืดเขาว่าเขาลืมมันบ่พาเขาลืมมันเก็บไว้ในใจขึ้นสางหางทีนี้มันลงอยู่ในหันเห็นเด้อนี่นี่ก็เห็นแล้วมันคุณเอเล่อยู่มีน้ำขี้ตมพอเราทำให้มันจำใสด้วยสมาธิเหมือนเอาสารส้มโยนลงไปในน้ำขุ่นๆไปแป่งๆพอสารส้มออกฤทธิ์น้ำมันก็ใสตะกอนก็นอนลงไปก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ในน้ำเมื่อจิตใจสงบระงับก็สามารถมองเห็นครั้งแรกมันไม่สงบมันวิ่งไปข้างหน้าพอสงบลงเท่าไหร่มันก็เห็นลึกลงไปลึกลงไปนั่งสมาธิไปสิ่งที่ห้องว่าห้องรีบมันขึ้นมาพอบอกพอแบบมาเจอได้เวทไม่หวยไม่หนามให้หน้าสาโทษพอเมผ้าไปเห็ดจังสั่นจังสีตั้งแต่นี่ตั้งแต่ว่าท่านหนึ่งผ่าพอเมทุกหน้าก็คือพออาดามานี่เดินมันก็มาหายน้ำตาไหลอาบหนาคือหัวเมียก็พอเพิ่นผ้าถูกผ้าหยาบหยาบมาแต่เมืองอุบลมหาโยหางกินเมืองสกลนครน้องหันหนามตำความมันไม่สิบอึดบ่อยากอึดหนามทมให้ทมหน้าถูกหยาบหางโยหางกินคำความเพียรแล้วมันจำจู้ได้หัวเมียไปสอนหวกสอนกุ้งสอนซิ่วมีห้องก่อนขี้ไถนาหุดไข่มันมียาตะกี้ไข้มาลาเรียกะว่าตะผีจะสารมาได้น้ำมนต์ออกเอื้อยพี่สาวกลัวหนองเมืองสั่งกลัวหนองได้หลาได้เมียไปสอนห่วงสอนกุ้งสอนซิ่วบนหนองได้หนองไข่ก็คำพูดของมีเนี่ยไพเราะมากมากตะกี้ซื่อแต่พอเราบวชมาเราจะเริ่มสมาธิแล้วลึกถึงคำพูดของมีตอนเด็กเป็นถ้อยคำที่ไพเราะไม่มีถ้อยคำอื่นใดที่จะเหมือนพ่อแม่มากด้วยกันจื้อได้ภาพมันหนึ่งก็จื้อได้สิ้นหินหินเปียกๆเอากระดังมัดใส่แอวนะทุกท่านเนี่ยถือขนนอนอยู่ในโอ้มันจึงได้ยินไปจื้ออยู่ในอู้คนนะมันให้อีหยัดมันสงบลงมันต่ำจิตมันย้อนหลังน้องพี่สาวเดี๋ยวเองอีนี่มาเรียกอีนี่มาเรียกสองคนแม่มาถึงแทนที่แม่จะว่าจำอื่นถึงน้องเป็นที่ไหนน้องไข่หรือว่าลาแม่ต้องถามหาเราได้ยินเสียงแม่ว่าเท่านั้นมันดีเลยคนหนึ่งไข่หันเป็นยา เสียงแม่เป็นยาไม่จือใดมาหอดเล่นหาแม่ล่องจะโอแม่อุ่มไข่บีบขี่หวกมกกันกินมันก็เจอไปเจอไปเดินมันก็ไปน้ำตาไหลอาบมาว่าคือหอดแม่ที่จังใดที่แม่จะเป็นยังไงเมื่อแม่ไม่เห็นว่าท่านหายยังคอยเป็นวัดอยากอายเมื่อแม่เลยไม่ได้หายดอกน้ำตามันไหลออกมาเองนี่คนเราจะรักพ่อรักแม่รักครูบาอาจารย์รักบ้านรักเมืองก็ต่อเมื่อจิตใจเราสงบแล้วนะน้ำใสสะอาดปราศจากมลทินทุลีย่อมมองเห็นหอยกาบหอยโข่งมองเห็นกุ้งเห็นปลาแหวกว่ายไปมาหรือหยุดอยู่จิตใจที่สงบระงับแจ่มกระจ่างย่อมมองเห็นข้างหน้ามองเห็นข้างหลังมองย่างลงไปในอดีตเห็นประโยชน์เป็นเห็นประโยชน์ผู้อื่นข้าบวชนี่ไม่ว่าจะบวชเป็นพระจะเป็นนี่เป็นแม่ขาวพ่อขาวเนี่ยก็สามารถตอบบุญแทนคุณคนใดเมื่อบวชเล่นซื่อบวชจู่ๆจังจะตีข้างเอวมากได้สิเห็นได้ไปเห็นแล้วเฮ็ดอีหลีตั้งใจเฮ็ดอีหลีสิเห็นอีหลีเพราะนั้นสมัยโบราณพ่อแม่ของเราเลี้ยงลูกในภาคอีสานนี่มีวัฒนธรรมกล่อมลูกที่สอนธรรมะใส่จิตใส่ใจอาตมาลืมเบ็ดแม่ก่อนแต่พอบวชพอทำความเพียรมันจึงได้ขึ้นก่อนแม่ก่อนแม่จะอยู่แล้วขึ้นแม่ขึ้นหมู่นี้ขึ้นหมู่จะขึ้นใจเพ่งยังไรความโลกก็พอกันแม่สมัยก่อนความโลกอาตมาเจอเลยโอ้ยสอนโลกหวังไว้อยากให้โลกดีเล่าเรื่องความทุกข์ความยากให้ลูกฟังคำกล่อมของแม่เป็นถ้อยคำที่พูดจากกันระหว่างแม่กับลูกน้อยเป็นถ้อยคำที่กั่นกองออกมาจากจิตใจบริสุทธิ์ของแม่เหมือนจะเล่าเรื่องราวต่างๆวิถีชีวิตประจำวันของแม่ให้ลูกได้รับรู้รับฟังใส่ลงไปในสมองน้อยๆอันยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีมลทินเพื่อจะดูดซับเหมือนผ้าขาวซับเอาสีต่างๆแม่พายสารให้หนูสิสอนลูกถึงความถูกความยากของแม่ความปรารถนาที่แม่ปรารถนาเอาไว้ถ้าได้มาจำคำกล่อมของแม่เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมปีบวชพรรษาแรกคำกล่อมของแม่เนี่ยไพเราะมากเราน้ำตาไหลทนไม่ได้เพราะเป็นถ้อยคำที่ท่านกล่อมวันนั้นวันนี้เราจึงได้ทำให้คำกล่อมนั้นเป็นความจริงแล้วพอเราออกมาอ่านมาค้นตามหนังสือก็พบในใบลานคำกล่อมลูกนางอ่อนสีขุนถึงขุนเถื่องมือบาลานแม่จะบอกว่าแม่สลารับตาเมสิกรทำให้แม่

0: เออไปวายท่านเป็นเจ้าให้เจ้าไปบวชได้ยินหวนไม่สิ้นไม่ทำพ่อจำนึ่งคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่บนขึ้นสวรรค์คำกล่อมเหล่านี้จะแบ่งออกเป็นสามตอนตอนแรกแม่จะบอกลูกให้รู้จักว่าแม่ลำบากเมื่อสมัยโบราณแม่ต้องอยู่ไร่ต้องอยู่นาไปไร่ไปนาได้อาหารหวานข้าวผลหมากลากไม้ส้มโศกลูกไม้ที่อร่อยแม่จะกินเองเอาใส่ในปากขายออกมาเมื่อคิดถึงลูกจึงบอกว่าแม่ไปให้เอาไข่มาหาแม่ไปแม่เอาปลามาปล่อยได้ปลาสองตัวสามตัวปิ้งก็คือหนโดกพอก็แม่กินอึดๆจากสอนลูกให้จดจำในความลำบากมีเลี้ยงหม่อนเขาปลาซ้อนนู่นเบิกอ่อนซ่อนมันหลกมันตื่นหลกหน่อยหายนั่นไตกระบองช่วงนี้จะบอกถึงกรรมวิธีเสื้อผ้าที่ลูกที่พ่อได้ใส่มาต้องผ่านมือของแม่ตั้งแต่เป็นฝ้ายมาเป็นนุ่นมาเข็มเป็นส้นมาต่ำมาทอไม่ว่าเป็นฝ้ายเป็นไหมจึงได้ให้พ่อให้ลูกให้แม่ได้พึ่งไปห่มลูกน้อยไห้ง่ำไตกระบองเสียงท่อมท่อมขี่เหนื่อยใจแม่สมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเราก็ได้เห็นความเป็นอยู่วิถีชีวิตของแม่สมัยนั้นสะท้อนให้เห็นชัดในคำกล่อมคุณแม่ในพับบาดเดียวว่าหลอนเงินก็เอาผ้าเอาผ้าอ้อมพลาสติกผมห่อเอาไว้มันก็เลยสบายหลังจากนั้นแม่ก็หวังต่อไปว่าเลี้ยงลูกหน่อยมันไม่หนักไม่ซ่าพ่ออยากป้าลูกหัวไปบวชลำบากที่เลี้ยงลูกแต่แม่ก็ทิ้งไม่ได้ก็เลยหวังต่อไปว่าเจ้าใหญ่มากให้เจ้าไปหวานถ้าเป็นหญิงไปอยู่ที่นั้นขอบฟ้าแผ่นดินใดอย่าลืมไปกราบไปไหว้แม่นำคุณงามความดีไปหาแม่ไปฝากแม่ทำเป็นสร้างให้เจ้าไปบวชได้ยืนหยัดไม่สิ้นไม่ท่ำได้จำนึ่งคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่เป็นถึงสวรรค์ไม่ต้องเป็นชายเป็นหญิงก็ได้มาบวชชีพรามในท่าทำจิตให้สงบฝึกฝนตามครูบาอาจารย์ผู้นั้นนั้นท่านจะยิ่งยวดในสิ้นในธรรมได้พบความสงบล้ำลึกความสุขอันปานี้ละเอียดอ่อนอันเกิดจากธรรมอันบริสุทธิ์ไม่ต้องซื้อต้องหาเมื่อนั้นท่านจะจำนำคุณพ่อคุณแม่อยู่ไกลแค่ไหนจะคิดถึงโดยเราไม่ต้องคิดมันคิดมันเองแม้แต่ลูกฝรั่งดังกล่าวมาแล้วจะคิดถึงเป็นเดือน20ปีกินข้าวที่บ้านมดหลายกระเสื้อขออภัยพูดคำหยาบว่าบวชเป็น10ปีขี้จนฐานวิปัสสนาญาณไม่เกิดไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมซึกออกไปก็ไปเป็นทิศเป็นจานก่อกรรมทำเข็มก่อเวรสร้างกรรมให้พ่อให้แม่ได้ร้องห่มร้องไห้เบียดเบียนเผาจิตเผาใจของท่านโดยการกระทำการพูดการคิดอาตมามาอยู่บ้านแพทย์นี่ไม่ได้ปรารถนาอยู่น้ำพอน้ำเมเพราะอาตมานี่เป็นคนชอบป่าเขาลำนาไพรเรียนมาการปกครองคนอยู่เป็นคารวาสก็ปกครองคนเป็นพันพันตอนมันติดที่พ่อที่แม่เอ้ยคือหอดอีเมย์ดิคือหอดอีพ่อยังไงพ่อมีหัวคนเห็นมันมึงดิมาอยู่มาสอนธรรมะให้พ่อให้แม่แต่มาปีแรกฝรั่งก็มาอยู่ด้วยใครต่อใครมาอยู่มันก็เลยหลายขึ้นโทรมือแม่ตัวนี้ถึงกับตายไปแล้วดังที่เล่าให้ฟังตายไปก็คงจะไม่เสียหายเพราะได้ฝึกได้ฝนอยู่ตลอดมาจำพรรษาทุกปีก่อนจะออกพรรษาแม่ก็บอกว่าจะตายฝันว่าเขามาเอาจะตายแต่ก็มาบอกว่าตายก็ตายตัวหลังคนเขาตายไม่แต่นี่ของคุณเถาปานี่เร็วก็ตายทำไมแล้วมีตั้งใจตายห้องสุขหัวเราเจาะใจตายห้องสุขหัวเราเจาะคนตายห้องฝึกห้องหัดมาแล้วตายอย่างมีศักดิ์ศรีจริงๆไม่ต้องร้องต้องคานอาตมาก็เฝ้าเทศให้ฟังใส่บาทคุ้มือจนเศร้ามือสุดท้ายมีเรื่องมากจะตายลุกบ่ได้นอนใส่อาตมาก็บิณฑบาตที่อื่นเราเวียนไว้ให้แม่ใส่ไปนั่งเทศน์ให้ฟังในสมัยพุทธกาลพระสารีบุตรนั้นแม่ของท่านมีลูกมา4คน5คน ตัวแม่ของท่านถือศาสนาอื่นไม่ถือศาสนาพุทธลูกเอามาพระสารีบุตรไปเอาน้องมาบวชเป็นพระอรหันต์แต่แม่ก็ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธสุดท้ายพระสารีบุตรจะตายท่านรู้วาระจะตายผู้ที่เจริญอานาปานสติดีๆจะรู้วาระตายทำให้ดีมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกจะรู้จักวาระที่จะสิ้นใจทำให้มันติดต่อนั่นจะไปทำสองสามหมื่นระยะไม่จบสั้นจนนอนรับไปกับฝันว่าไปใส่กับมีสติในลมหายใจไม่จะหูจับก่อนมือตายก่อนพระสารีบุตรท่านเป็นลาพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายสังขารนี้มันจะแตกสลายแล้วผมขอลาพระผู้มีพระเจ้าตอนนี้ผ่านพระพุทธเจ้าว่าสารีบุตรเธอได้ทำประโยชน์ของเธอสมบูรณ์แล้วพรหมจรรย์เธอก็จบแล้วเธอได้ปลงภาระลงแล้วเธอจะไปนิพพานที่ไหนบอกจะไปนิพพานกับแม่ไปตายที่ห้องเกิดไปตายในตักแม่เพราะยังเป็นห่วงแม่ว่าเรายังอยู่ทั้งคนก่อนจะตายลมหายใจเฮือกสุดท้ายเราขอกลับคืนไปช่วยแม่เราเท่าที่จะทำได้จนสุดสามารถพี่เสด็ทั้งหลายก็ไปส่งพระพุทธเจ้าบอกพี่ชายใหญ่ของเธอลาแล้วนะจะจากไปแล้วพระทั้งหลายร้องห่มร้องไห้ที่เป็นปุถุชนเพราะว่าภาษาลิบุตรนี้เหมือนพ่อเหมือนแม่สั่งสอนละเอียดละออเข้าใจธรรมะจากท่านบางคนก็ร้องไห้พระพุทธเจ้าได้ปลอบใจสารีบุตรตายไปแล้วก็ไม่ได้เอาศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันตายไปด้วยมรรคผลนิพพานยังอยู่ไม่ได้ตายไปกับเธอจะได้ร้องห่มร้องไห้สารีบุตรท่านไปลากเลือดไปเจียนไปเป็นโลกเดียวกับพุทธเจ้าไปจนถึงบ้านกับพระภิกษุจำนวน 4-500 คนไปส่งไปถึงบ้านหลานชายเห็นมีใหญ่บอกย่าลูกของน้องชายว่าคุณย่าลงลงมาแล้วคงจะสึกละที่นี่ย่าก็ดีใจส่วนภาษาที่บอกว่าถามหลานชายว่าย่าจะไม่อยู่ก็ขึ้นไปแม่ก็เห็นลูกมาก็ดีใจลูกเอ้ยเจ็บไข้ได้ป่วยคืนมาหาแม่จะไปอยู่กับพระสมณะโคดมสมณะโลดเหล่านั้นเลยท่านก็ไปนอนไข้อยู่ในห้องที่ท่านเกิดหาวิธีที่จะพยายามสอนแม่ในหัวค่ำพอมืดลงก็มีแสงสว่างเรืองๆมามีคน4 คนเดินเข้าเดินออกนี่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะนี่ใครพระสารีบุตรก็บอกว่าไปเถอะท่านอย่ามาเลยไม่ต้องมาเฝ้ามาอะไรเรามีหมอดีหนึ่งหมอคือแม่ของเราเราได้อยู่ใกล้หมอใหญ่แล้วเอา4 คนนี้ก็ออกไปพอจะถึงเวลาเกือบจะเที่ยงคืนนี่คนหนึ่งก็มาสว่างสวัยสีเขียวสว่างสวัยพระสารีบุตรก็บอกออกไปไม่ต้องมาวุ่นวายเราอยู่กับหมอแม่ของเรานี่คือหมอที่ประเสริฐที่สุดพอถึงเที่ยงคืนค่อนไปแล้วสว่างเหมือนกลางวันเลยท้าวมหาพรหมมาขอรักษาพยาบาลก็บอกให้หนีขออยู่กับหมอพิเศษคือแม่เฝ้าสังเกตดูก็ลงมาถามต้องพูดนั้นไปลูกแม่ดูมานานแล้วใครน้องมาเมื่อหัวค่ำ4 คนเที่ยวไปเที่ยวมาพระสารีบุตรนั้นท้าวจตุโลกบาลแม่มาคอยปนนิบัติมาเอากระโถนอุจจาระปัสสาวะไปทิ้งแต่ฉันไม่อยากจะให้รบกวนอยากอยู่ใกล้แม่แล้วตอนหลังจากนั้นมาหลักอีกคนหนึ่งที่สว่างสวัยเขียวๆนั้นพระอิศเหมือนสามเณรน้อยๆของพระพุทธเจ้ามาเยี่ยมมาอยากปฏิบัติปนิบัติอุปทานที่มาสว่างสวัยนั้นคือท้าวมหาพรหมแม่ก็เลยถามว่าลูกเก่งกว่าพระอินทร์หรือเก่งกว่ามหาพรหมหรือเก่งกว่าท้าวจตุโลกบาลหรือพระสารีบุตรว่าบุคคลเหล่านี้ก็เหมือนสามเณรน้อยๆเหมือนคนรับใช้ของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาคงบอกบุคคลเหล่านี้จึงมาเยี่ยมมาปฏิบัติมาอุปถัมภ์เพียงเท่านั้นเองแม่ก้มลงกราบลูกบอกว่าโอ้ลูกประเสริฐถึงขนาดนี้ทำไมทำให้แม่ได้รู้จักช้านักลูกนะแต่ก่อนทำไมไม่ทำให้แม่ได้รู้แม่หลงไปนานแล้วว่าสมณะโลนเหล่านี้ไม่มีอิทธิปฏิหารไม่มีอนุภาพใดๆหลังจากนั้นลูกก็แสดงทำให้ฟังสัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเชนะส
1: สุเตนะจูพยังโสปุริโสสปุริโสวิจักขโนอาทิยติสารมิเทวะอัตโนให้แม่เข้าถึงศรัทธาสิงจาคะปัญญาเป็นบุคคลผู้เฉียดแหลมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้อวินิปาตะธรรมโมแม่จะไม่ตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนบรรลุธรรมสิ้นภพสิ้นชาติในเบื้องหน้าเดี๋ยวนี้ปิดประตูอบายได้ขอให้แม่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม่เข้าถึงพระรัตนตรัยยกมือขึ้นประนมมือพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติตาติแม่เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงโสตะปัตยังคะองคุณแห่งโสดาบันลูกสิ้นใจตายเรียกว่าพยายามจนสุดความสามารถจนสิ้นใจได้ช่วยได้ดังนั้นแหละเทวะเจ้าไงมากเจ้าไปบวชได้ยิ่งหวดไม่สิ้นไม่ท่านใดจำนั่งคุณพ่อคุณแม่พ่อได้เกิดลูกผู้ใดเอาพ่อเอาแม่นั่งบ่าสองข้างให้ขี้ราดให้เยี่ยวรถขี้ตลอดเวลาร้อยปีป้อนข้าวป้อนน้ำให้อิ่มวันละสามเวลาอาบน้ำบีบนวดใส่เสื้อผ้าใหม่ให้ท่านหรือจะเชิญท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินอิสราธิบดีด้วยอำนาจของตนเองที่เป็นจักรพรรดิตลอดร้อยปีชื่อว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่แต่ไม่คุ้มค่าสะสมไม่เป็นการตอบบุญแทนคุณเพียงแค่โลกีแต่ถ้าบุตรธิดาใดลูกสาวใดลูกชายใดสามารถชักจูงจิตใจพ่อแม่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญาให้ตั้งมั่นในศรัทธาในศีลในจาคะในปัญญาไม่งอนเงินคอนแคนปิดประตูอบายให้พ่อให้แม่ดึงพ่อแม่ขึ้นสวรรค์แน่นอนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าบุตรเช่นนั้นแหละชื่อว่าตอบบุญแทนคุณบิดามารดาได้คุ้มค่าสะสมเงินเชิญสองไปประดิษฐานได้แล้วบนสวรรค์ท่านหมดโอกาสตกนรกอันนั้นเรียกว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่แบบโลกุตตระพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเป็นปุถุชนวันนี้เราทำให้พ่อแม่เกิดมาเป็นอริยชนเรียกว่าอริยยะชาติยาชาโตเพิ่นให้เฮาเกิดมาเฮาให้เพิ่นเกิดได้ตอบบุญแทนคุณกันปานนั้นทำอย่างไรเราจะทำได้พ่อแม่ทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมนี่ร่างกายของเราได้มาจากพ่อจากแม่ถ้าท่านตายไปแล้วอย่าลืมว่าท่านยังอยู่ในตัวเราวันนี้ท่านมาปฏิบัติธรรมท่านมานั่งสมาธิมาเจริญภาวนาก็คือท่านเอาพ่อเอาแม่มานั่งอยู่ด้วยมาตาเปติกสัมภาโวโอธนกุมาสัพเพเยสันทวธาตุของพ่อและแม่รวมกันอยู่ในตัวเรานี่เองด้วยเหตุนี้อาตมาจึงกล้ากล่าวได้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ว่าท่านจะบวชชีบวชพราหมณ์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายท่านจะมีสิทธิ์ที่จะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้ยังสะสมแต่ท่านจะบวชเป็นพระสัก20พรรษาท่านไม่เคยกระทำอย่างนี้เลยไม่เข้าใจอย่างนี้เลยท่านก็ยังไม่ใช่ว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่แทนค่าน้ำนมอะไรได้เลยด้วยเหตุนี้เราเกิดมาชาตินี้เป็นบุญเป็นวาสนามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยากจะเลยต่อไปอีกว่าเรานั้นชีวิตน้อยเหมือนที่พระท่านสวดเมื่อกี้ร้อยปีของพวกเราเท่ากับหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์50ปีของพวกเราเท่ากับหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชพระพุทธเจ้าของเราให้สอนว่าเจรยะทิฏฐสีโสวะนัตถินัตจุสนาคโยจงทำตนให้เหมือนคนถูกไฟไหม้บนศีรษะเถิดโดยนี้ไฟกำลังไหม้หัวไฟแห่งความแก่ไฟความเจ็บไฟความตายไฟโลภะโทสะโมหะโกโนหาโสมันจะหัวเฮียนหาวเซ็ตสื่อเนื้อใดเดียวเนาะกีหน้ามันโทมันจะมันจะถูกเนื้ออันตกาเลนะโอนะพังปฏิปันนะคะเวสัตว์เครื่องเมิดและหน้าห่อห่มไปเตียนต่อสร้างบ่หาเดียวเนาะคุณมาอาจจะมาแปลเอาเป็นภาษาลาวชีวิตตกอยู่ในความมืดทั้งโมหะอวิชชาเราจะต้องแสวงหาแสงสว่างคือพระธรรมคำสั่งสอนอันจะนำไปสู่อริยมรรคหนทางอันประเสริฐชีวิตตกอยู่ในกองไฟกำลังไหม้เกิดมาแล้วไฟแห่งความ แก่ความตายความเจ็บตามเผาลุกลนอยู่มรณะธรรมโมหิชีวิเตความตายซ่อนอยู่ในชีวิตของเด็กน้อยชราธรรมโมหิโยพันเยความแก่ซ่อนอยู่ในความหนุ่มของคนหนุ่มทั้งหลายแล้วความแก่ความตายตามมั่งอยู่ไม่นานนักร่างตายอันเปรียบเสมือนเรือนก็จะถูกไฟนุ่งจิตใจเหมือนเจ้าของบ้านจะทำอย่างไรเดี๋ยวนี้ขอให้เราเข้าใจว่าความทุกข์ทั้งหลายนี่คือไฟไฟแห่งความทุกข์ลุกเผาหล่นอยู่ทุกเมื่อมีผัวก็ไฟทุกข์อยู่กับผัวมีเมียไฟทุกข์กับเมียมีลูกไฟทุกข์กับลูกมีทรัพย์สมบัติไฟทุกข์กับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองถ้าเอาจิตใจไปไว้ในกองไฟนั้นมันจะไหม้เวลาลูกตายเสียเมียตายจากพัดผ้าจากผัวไม่ได้ดังใจทรัพย์สมบัติสูญหายไปถ้าจิตใจท่านยังไม่เข้าใจหลงก็ไปยึดมั่นถือมั่นนั่นไฟก็ไม่หัวใจท่านขอให้ท่านจงฉลาดเวลาไฟไม่บ้านให้มันไม่แต่บ้านอย่าได้ไม่ตัวของเราเองไม่ตาจาลาไฟไม่หัวใจไปหาพระพุทธเจ้าเธอเป็นลูกเศรษฐีลูกสาวคนเดียวต่อมาก็นอกอกนอกใจบิดามารดาไปมั่นลูกชายเศรษฐีเข้ามามั่นไว้ไม่เอารักรอบได้เสียกับคนใช้เผาใจพ่อแม่ด้วยการกระทำตนเองสุดท้ายก็รักรอบหนีไปต่อมาเธอก็มีลูกพอคลอดลูกออกมาครั้งแรกไฟผัวผัวนั้นเป็นกองไฟไหม้ใจเธอไปกับผัวด้วยความทุกข์เพราะไม่ไปอยู่กับผัวมันเป็นทุกข์มันรักเขาตอนนั้นไฟกองหนึ่งต่อมาเธอก็มีลูกไฟกองที่สองก็เผาเข้ามาอีกเมื่อจะคลอดลูกคิดถึงพ่อถึงแม่กลับมาไม่ถึงบ้านคลอดลูกหัวก็มาตามเอาพอคลอดพ้นก็เขินไปต่อมาครั้งที่สองเธอมีท้องเธอคิดถึงพ่อถึงแม่หัวยากจนและเกิดลักลอบหนีจากบ้านหัวจะมาคลอดลูกที่บ้านเลยเนาะคลอดลูกอับทางฝนตกหัวตามมาเห็นเมียคลอดลูกเอาฟดไม้เอาเก่งไม้เอามาบังฝนไปหาฟืนจะก่อไฟให้เมียงูเห่ากัดผัวตายตรงนี้หัวใจเธอถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงไฟแห่งความรักไฟแห่งความทุกข์เธอคลอดลูกแล้วไม่เห็นผัวมาเธออุ้มลูกแดงๆพร้อมทั้งเลือดแดงเต็มผ้าไปตามหาผัวเห็นผัวดำเพราะพิษแห่งอสรพิษงูกัดตายเธอไม่มีปัญญาที่จะเผาศพผัวเธอร้องไห้ตอนนี้ไฟกำลังไหม้หัวใจอย่างหนักจูงลูกคนโตอุ้มลูกคนที่ออกมาใหม่มุ่งหน้าไปสู่บ้านฝนตกหนักน้ำหลากเมลหานเธอก็บอกลูกคนเล็กว่าลูกเอ้ยหาเมียอยู่ไหนได้เมียเธอขวนไปเอาหน่อมไปไว้จนเสียไม่เอาคิดเห็นแต่พ่อกับแม่เท่านั้นเอาลูกไปวางไว้ทางโน้นตัดมาถึงกลางน้ำเหยี่ยวตัวใหญ่ๆบินมาเห็นลูกแดงๆเขาจะก้อนเนื้อบินลงมาโฉบเอาไปกินตรงนี้หัวใจของเธอเหมือนจะแตกสลายเหมือนถูกคมดาบเสียบตรงเข้าไปไฟลุกไหม้อีกกองที่สองเธอตบมือร้องสุดเสียงให้เหยี่ยวมันปล่อยลูกคนโตที่อยู่ฝั่งโน้นเขาจะว่าแม่เรียกก็วิ่งลงมาถูกกระแสน้ำพัดพาหายไปกับตาไฟทั้งสามกองเผาไหม้จิตใจของเธอตอนนี้ไหม้อย่างเต็มที่เธอหมดสติร้องห่มร้องไห้เสื้อผ้าหลุดมือไปเห็นชาวบ้านกำลังพอมาได้สติอีกนึกถึงพ่อถึงแม่ถามชาวบ้านถามหาพ่อหาแม่เขาบอกเธออย่าถามหาเลยเพียงแต่เธอถามหาฉันก็น้ำตาไหลสงสารตระกูลนี้ไม่รู้บาปกรรมอะไรเธอเห็นไหมควันไฟกำลังอ้อยอิ่มพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้านั่นเขากำลังเผาเศรษฐีสองผัวเมียกับลูกชายเมื่อคืนอัศนียบาทฟาดลงมาพร้อมทั้งพายุฟ้าผ่าและไฟลุกครอบครัวนี้ตายหมดเลยหัวใจของเธอได้ถูกไฟทุกลุกลามไหม้ไม่มีที่จะให้เธอมีความสุขเมื่อแต่วินาทีเดียวร้องไห้เข้าไปสมสารไปจนถึงเชตวันพระพุทธเจ้าหนึ่งแสดงธรรมเราอยู่ท้ายบริษัทร้องไห้ในเสื้อผ้ามันมีคนนั่งหลายไล่หนีอยู่บ้ามาทำไมพระพุทธเจ้าบอกพระอานนท์ให้ไปบอกชาวบ้านอย่าไปไล่เธอหนีออกห้าอะไรไปให้เธอแล้วพระพุทธเจ้าก็เรียกมา
0: ปตาจารา
1: ไฟลุกเผาไหม้จิตใจเธออยู่เช่นนี้ไฟแห่งความทุกข์ทำไมล่ะเธอจึงไม่แสวงหาความเย็นความมืดปกคลุมเธอไม่หาแสงสว่างโลกที่เป็นไฟอย่างนี้เธอก็ยังให้มันไหม้เธอได้ร้องห่มร้องไห้อย่างนี้มาแล้วเป็นอเนกชาติหลายแสนชาติหลายโกฏิปัตนักไม่ถ้วนน้ำตาของเธอแต่ละชาติถ้าเอาทวนกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเธอว่ายังจะต้องร้องไห้อีกต่อไปเมื่อใดเธอเอาจิตใจไปฝากไว้กับสิ่งใดความรักความผูกพันนั้นมันจะเป็นไฟเผาใจเธอเธอจงหาวิธีดับไฟเธอท่านแสดงทำเป็นอเนกปริยายในนี้ได้สติแล้วบวชในศาสนาเธอประพฤติธรรมเป็นพระอรหันต์ความทุกข์นั้นเป็นของดีเอาความทุกข์เป็นครูบาอาจารย์ความเคยขมระทมทุกข์ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมันจะทำให้เราหันหน้ามาหาทางออกจากทุกข์ตายไปแล้วไปเกิดอีกชาติหน้าก็จะต้องไปพบกับความพัดผ้าตู้ตายเสียมีตายจากพัดผ้าจากของรักของชอบใจเวียนๆอย่างนี้เพราะเหตุนั้นความเป็นผู้มีความทุกข์นี้ก็คือมีไฟหาวิธีดับไฟโดยการกระทำคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยซื้อสมาธิปัญญาภาวนาสังสมอบรมฟังเอาไปคิดไปพิจารณาปลดปล่อยเรื่องวางการที่เรามันไม่มีสมาธิมาฝึกฝนมาหัดดับไฟมอดไฟมอดอะไรก็เอาฟืนออกอย่าเอาฟืนใจให้มันลุกหลายให้ปองหน่อยหน่อยลงหลังค่อนคนเกิดแม่ไม่หลบบางคนเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยสดงดงามเป็นลูกคนร่ำคนรวยแต่ไม่มีผัวเอาง่ายๆก็ภายอย่างฟ้าเทพรัตนโสดาของเราก็ไม่มีผัวเพราะอะไรกองไฟพันหน่วยพันนอดมาหลายแสนศาสตร์แล้วพันบ่ใส่ฟืนไม่ใส่ฟืนเข้าไปไม่เติมเชื้อไม่ให้อาหารไม่ให้ปุ๋ยแก่ความทุกข์ไม่ให้ปุ๋ยแก่กิเลสตัณหาเพิ่มพูนการปล่อยวางเพิ่มพูนกุศลธรรมพระพุทธเจ้าเรียกว่าโกมาริพรหมจรรย์ผู้หญิงประพฤติพรหมจรรย์เกิดมาเป็นลูกพระราชามหากษัตริย์เป็นลูกคนร่ำรวยเป็นลูกคนจนแต่ไม่ยอมมีผัวไม่ใช่ว่าไม่อยากมีแต่มีสิ่งหนึ่งพอให้อยู่ได้คือไฟกองหนึ่งไฟประกองใหญ่ทีนี้ถ้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมไปเรื่อยมันก็จะหมดฟืนหมดเชื้อไปเรื่อยค่อยบรรเทาเบาบางจางคายพระสงฆ์องค์เจ้าบางองค์เกิดมาโตมาหน่อยก็ไปบวชบวชจนเฒ่าตายร่างกายก็อุดมสมบูรณ์ไม่เป็นเปี้ยไม่เป็นเมื่อยไม่เป็นกระเทยไม่บนหน่อยกองไฟใหญ่บนกองหน่อยก็บวชต้องหาหนามหลายๆมาหมอดต้องแลนเลยอย่างนั้นก็งงเพราะนั้นพอบวชปั๊บอาตมานี่ไม่ได้ทำอะไรเจ็ดวันขออุปชาขอจะให้เขาหน่อยได้ไปขวมอีนั้นนำโมขอให้ได้จะลงอุโบสถยาให้ผู้ขาดเนี่ยไปสวดนี่ทีนี่ม่นยาให้ได้บอกได้จานมันทั้งขอบอกได้กับอาจารย์ชี้ให้หนังสือหาเนื้อวิธีดีแล้วมันบวชท่านเถ่าบ้างก็เลยเดินกับบังแก่เก่งยันทำความเพียรสมาธิภาวนาเป็นเงินขึ้นกันยังสังเกตบางพอเหตุมันพอใหญ่ในใหญ่มากพอกันไม่หมดไฟง่ามห้าตายไฟใหม่เฮือนตายเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้ใจเหมือนเจ้าของบ้านออกไปถ้าฝึกแล้วแต่เดี๋ยวนี้ถึงวันตายจะรู้จักปล่อยรู้จักวางว่าให้หาบทับข้อว่ามันตายข้าหาบเพราะให้มันให้สาธุชนทั้งหลายเป็นการสมควรที่เรามาประพฤติปฏิบัติกันเราขอเรียนถามปัญหาการลงอุโบสถสวดพระปาติโมกข์ถ้าหากเราสวดเป็นภาษาไทยจะถือว่าผิดไหมพระสมัยใหม่ทันสมัยถ้าจะ

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

เรื่องเลี้ยวหลังของเก่าอีสานเฮาตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย

่งเสียงแค่นห่าวดังไกลมาวนสมฝงคนเฒ่าเงานอนคือสีสวงดีน้องหยานไรเด้หยานแต่สาวแม่ห่างแม่ใหม่ขนิ่งโอ้เอาหัวหยานเทเด้หยานฝงพอห่างพอหมายคิดคำขนิ่งเมียเหลือทนทุกผู้เดียวนอนแหลงเป็นที่อัศจรรย์แท้เสียงแค้นเฒ่ากำให้ได้ฟังมวนแม่งใจสลางวังเว้ง

เขตหอดเด้เขตหอดบ้านเขตถิ่นดินอีสานเฮาเนาะอยากน้ำคว่ำขัดสนจึงได้ไกลเมืองบ้านคนอีสานเฮานี่ทุกทวีสำตื้มพื้นไปดินแห่งแหล่งบ่ปานแห่งแอ่งน้ำใจเฮาแล้ว

โอ้ห้อยเก่าสิแหลงสิบสิแหลงเที่ยงพ่ายผ่าภูมิสถานคุณเด้ออันนำใจห้องคนอีสานอย่าสมีย่ำแหลงให้หักแท่งพ่งเสือเพื่อดีอย่าลุดลากันท้อนกูหน้าฟองพี่น้องให้เพียงส่วนซอยกันไอ้น้องเอ้ย

ถ้าได้มังเม้นหายอีสานค่ำน้ำกอดแองห้องเด้อกอดก็ขอให้กอดแต่อู้แองน้ำจิตใจเจ้าอย่ากอดน้ำอีสานค่ำเฮาแห้งให้ห่มแห้งเฮาแตงอีสานเฮาแห้งแหลงห่มแห้งปองซอยกันไอ้น้องเอ๋ย

ให้เจ้ามามาตอนอีสานค่ำมาห้อมพวกเฮาเด้อเชิญเจ้ามาเนียงขันข้าวเหนียวปั่นซอยกันอันนู้น้ำข้าวเหนียวนั่นให้คือตังกับขี้โสปั่นให้แข็งแกนไหวปานนั่นจันเผื่อพ่ออย่าได้ไล่ลืมกำอีสานค่ำกำบานเก่าเฮาเด้อเสียงแค้นดังเอ็นอ้อยอ้อยเจ้าให้ตาว

จึงได้เล่าเรื่องกำอีสานค่ำกำบานเก่าเฮาเด้อเสียงแค่ดังเอ็นอ่อยอ่อยจ่อให้ตาวมาและแห้งรัฐบาลเพิ่นเฟิ่นปุ๊กปันอีสานเขียวและแห้งโขงชี้มูลเพิ่นได้ห้อมท่านสางเชิญจะเมื่อยามบ่ายอีสานห้องเขียวแล้วว่าจะได้เขียวตั้งแต่ความปากว่าบัดใจเจ้าพัดตาวเข้มอย่าได้อวดอ่างเหยียบยำจนเริ่มโตจะได้โว้โว้เสียงเลื่อนคนข้างขายได้เป็นนายคนแล้วจะเริ่มแถวขวบไผ่ขั้นได้เป็นใหญ่แล้วจะเริ่มเสือเส้นอีสานห้องเด้อ

อย่าได้โอ้อวดอ้างเหยียบย่ำจนเรื่องโตอย่าได้โว้โว้เสียงเลื่อนคนทั้งขายได้เป็นนายคนแล้วอย่าลืมแถวพวกไผขั้นได้เป็นใหญ่แล้วอย่าลืมเสือเส้นอีสานอันข้าวเหนียวก็เคยปั่นกินน้ำกันจำถั่วแจวขั้นได้เจอข้าวเจ้าแล้วสิลืมเสือเส้นโต

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลสมนึก.p@msu.ac

0: ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอวิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานลับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรค์ประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ
1: เสียงดนตรีเล็งเหล่ากังวานจังสิผู้บรรเลงคงมีกังวลย่านผู้อื่นบ่ฮู้คุณค่าของเจ้าของสันบ่ฮึคันบ่มีผู้ใดเข้าใจเฮาก็ปล่อยมันไว้ตามเรื่องเป็นหยังสิเอามาเป็นกังวลนำเนาะคือเฮาสิความน้ำคันน้ำเลิกก็ลอยความไปคันน้ำเตือนก็เพียงแต่เหื่อขาผ่าขึ้นก็ลุยความไปสิไปมั่วทุกข์ห่อนน้ำมันเฮ็ดหยังน้อประสันคงชื่อได้ยินจังสันก็เลยตอบว่าเว้ยคันปฏิบัติใดคือเจ้าวานั้นมันก็เลิกยุ่งยากเท่านั้นแล้วประสันพอใหญ่อายน้องที่หักแพนความเบาบาง

นี่เป็นธรรมะคนเฮากันเฮ็ดดีก็อยากให้เขาหย่องเขาบ่หย่องก็เฝ้าอยากให้เขาเห็นเขาบ่เฮ็ดนำปัดว่าเขาซัวคือพวกกินจงกินเจมั่งสวีหลอกวีรัตไม่แล้วใจสดดำดำว่าเจ้าของสันโดษมักหน่อยบ่เบียดเบียนผู้ใดบ่ขาสัตว์ชีวิตสาธุดีหลายแท้ๆแต่ว่าไปกลุ่มอยากให้หมู่ดีคือโตหมู่บ่ดีนำผัดเขียดแล้วบัดนี้เป็นทุกข์เอาไปเอามาผัวกับเมียได้ปากันหย่อนจีเอาไปเอามาได้เลิกลาออกจากหน้าที่การงานลาออกจากความเป็นเจ้าเป็นนายมาขังเอเนี่ยเอิมโยมจุปัดเอาไปเอามาไปกุมบังคับพ่อแม่เจ้าของให้กินเจนะไปกุมพ่อแม่ให้เลิกเขี่ยวมาคันเพิ่นบ่เลิกผัดเขียดบอกไปว่ามาแม่ประทันหน้าเข้าขางฟ้าโอ้ยลูกเอ้ยเจ้าดีแล้วก็ดีซะแม่เจ้าดีมันเป็นคนบ่ดีบ่งามสร้างเลยเกิดมาเป็นเมียของเจ้าเนาะว่าแล้วแม่ก็เสร็จน้ำตาหัวห้อยพญากรรมพญาเวทเอ้ยว่าเอาผู้ขาไปทวนอีเท่าดิบอยากตายเขาสร้างแม่ไปกุมให้พ่อแม่กินเจไปกุมให้พ่อแม่เขียวเศร้าเขียวมาเพิ่นบ่เขียวผัดว่าแม่เอ้ยแม่ลูกนี่เลิกเปิดแล้วลูกนี่บ่กินหอดเหนือเทิกเอิกลายลูกบ่เขียวมาเขียวผู้ลูกเป็นพระแม่ก็เป็นแม่พระแล้วก็เศร้าซะแม่เอ้ยไปเอามาแม่ก็เอ้ยเจ้าเป็นพระเจ้าดีแล้วเจ้าก็ดีสาลูกเอ้ยแม่เดี๋ยวมันชัวไปเอามาแม่ก็ให้พวกลูกเลือกขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นเอาเองปุ่นคุณพ่อแม่นี่นักเกิงทรณีผู้ใดย่อเยี่ยงนบหากสิดีเมื่อหนาอย่าได้ว่าจาตาดสองเขือหนำตาลังบาปพอฝ่าเว้นกำพอแผ่นดินผุนใด

ชีวิตของคงจืดนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยความระทมทุกข์ระหกระเหินเร่ร่อนอยู่บนได้กับบดีขอความมีอุดมการหลายอยากให้คนอื่นเป็นคือโตอยากให้บาดเมืองเป็นคือโตเกิดขันเขาผู้เป็นน้ำแสดงออกมาทางดนตรีอย่างเร่าร้อนส่วนผู้ที่ฉลาดเนื้อคงเจอคือคนแบกหนาผ่านมาได้ยินเสียงซ้อเขายืนฟังอยู่ข้าวเดียวก็หูจักว่าจิตใจวิญญาณของผู้นั้นเป็นอย่างไรก็เลยบอกออกมาว่าโอ้คนที่เป็นเล่งดนตรีนี่เป็นคนมีอุดมการณ์แท้ๆว่าสันแล้วก็บอกต่อไปหูซึกว่าสร้างเป็นคนจริงคนจังกับชีวิตมากเกินไปเสียงดนตรีเล่งเหล่าอังว่านผู้บรรเลงก็คือสิมีกังวลย่านผู้อื่นบ่ฮู้คุณค่าของเจ้าของโอ้ยคันบ่มีผู้ใดเข้าใจเฮาก็ปล่อยมันไปตามเรื่องเฮ็ดมันไปอย่าไปกังวลนําเนาะเป็นหยังเนาะจังไปกังวลนําคือกันกับเฮาสิความน้ําคันน้ําเลิกตลอยความไปน้ําเตือนกตวัดชายผาลุยความไปสิมามั่วทุกข์ห่อนอีหยังเด้เนาะคงจื่อได้สติก็เลยว่าขันปฏิบัติได้จังสันตะเลิกงงงานผู้ที่เว้านี่คนแบกหญ้าผู้นี้ว่ากันว่าคือจางจื่อซึ่งเป็นนักปราชญ์ที่แหลมลึกเจ้าของลัทธิเต๋าคําว่าเต๋าคือธรรมชาติปะเป่าแล้วแห่งไปกันใหญ่เนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้าจังได๋กันยาขันมีคุณงามความดีแล้วก็จะสุบาดีขังอุดมการลงอุดมการจนทุกข์ยากหย่อนดีขอให้อย่าเป็นคือคงจื้อให้เป็นคือผู้แบกหญ้าเด้อฝากพ่อใหญ่อ้ายน้องที่ฮักแพงโลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมชั่วอายุไขของโลกมีทั้งโศกและก็ทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปกันไปอยากให้เขาเป็นคือโตก็ส

่านจะได้ขี่สร้างตั้งห่มเป็นอันยาจะได้ลืมชาวหน้าผู้ขี่ข้วยขวานกาท่านสิไปท่านหน้าให้เลี้ยวหลังกำของเก่าหอดหอนท่านมาโหลดโถดเถาเศร้าถอนยาสุไปเอาละน้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายหนองไปหักแพ้งเฮามาเลี้ยวหลังกำของเก่าเฮาคือความเปิ้นเว้าแม่กาปูสอนหลานน้อเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเฮาเจริญกุ้งเครื่องเลื่องเหลื่อมแต่ว่าความเดือดห่อนวนว่ายเกิดขึ้นพ่อแม่ทุกใจหยอดโลกลูกบ่เสื้อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์บ่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยคนบ่มีความเห็นอกเห็นใจเมตตาปานี่กันแล้วเต็มประเดี๋ยวความเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงพ่อแม่สิได้สื่อลูกกินทั้งหมดนั้นกำลังเกิดมาหลุดผู้เฒ่ามาหลวดตรวจเถ่ามาแหล่แท้แถดมาแหล่แปรแปดมาแหล่แท้แท้มาแหล่แปดแปงมาแหล่มันเต็มมาล่มโปมโปป้าป้อมเว่าอันนี้เพิ่นเอิดว่าหนวกหน่วยคนเวลาเพิ่นเอิดว่าจกหน่วยคำที่มันห้อยมันติดมันแค้นกันนี่แล้วมันติดกันเป็นความโบราณหมายถึงความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยจิตใจกำลังเต็มไปด้วยวิกฤตการเฮาก็เลยมันเลี้ยวหลังของเก่ามื้อนี้ก็เลยส่วนปีส่วนน้องเลี้ยวหลังของเก่าแล้วบ้านเมืองบ่คือเก่าจังซี่เพราะมันจังเพราะว่าเฮาขาดสินขาดธรรมซะแล้วขาดความปักปุ่มสุ่มเย็นแม่จิตในใจมื้อนี้เข้ามาเว้าพญากันเพื่อเป็นการถอยหลังของเก่าน้อพ่อใหญ่ไปแดงเลี้ยวหลังของเก่าเด้คนหวาง

ดำว่าอยากล่องลอยน้ำอโนมาให้เขาของเดโนแล้วจึงเหาะหอบฝ่ายให้ใส่แจ่นดังประจันสิคือบ่ว่าซั่นคำเว้านี่มาในหนังสือหลุดประสนสุดสวัสดิ์ขาดใจสุดที่อาวคนสัวโบราณเป็นเอิญเปรียบดังกาดันคนสัวอยากเฮ็ดดีคนดีอยากเฮ็ดสัวเป็นเรื่องของธรรมดาสามัญความดีความสัวเป็นของกลางบ่แม่นของไผบ่มีผู้ใดผูกขาดคนสัวสิเลิกละความสัวที่ตนเคยเฮ็ดเคยทำมาก็ยอมได้แล้วก็มาทำความดีต่อไปคือจังพ่อแม่อ้ายน้องผู้ลังคนเคยสัวสาลาหมกพิษโลกพิษผัวพิษพ่อพิษแม่ล่วงเกิดไปแล้วมาเกิดได้ได้ยินเสียงครูบาอาจารย์เพิ่นเอิ้นให้ลุกเพิ่นปุ๊บให้ตื่นสิแจงแถลงไขจิตใจก็เลยแจ้งข่าวขึ้นลบลาวตาวขึ้นกลับมาสร้างคุณงามความดีปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเพื่อลบรอยราวขาวน้ำตาของความบ่ดีบ่งามให้มันเหมาะมันสมพระพุทธเจ้ามันจึงเอื้อนว่าผู้ใดปกปิดกรรมชั่วด้วยกรรมดีเลิกทำความชั่วแล้วมาทำแต่ความดีผู้คนผู้นั้นโสอิมังโลกังปภาเสติอัพภามุตโตวจันทิมายอมส่องโลกเนี่ยให้สว่างคือประจันออกจากกุมเมฆพ่อแม่อายน้องแต่หักแห้งลืมเสดอเออความสัวสาบดีบ่งามหน้ามกรเฮาเคยลวงเคยหลำเคยบดีบ่งามบ่มีผู้ใดดอกได้เกิดมาเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์มาตั้งแต่ในท้องในใสเพิ่นยอมนี่โอกาสทำความสัวแน่ความดีนำบัดสิสำละทั้งสัวละทั้งดีสร้างคุณงามความดีหลายๆทำจิตใจให้ปล่อยว่างคือความพระเพิ่นว่าอดีตานานวาคเมยนปฏิกังเขอนาคตังบ่คำนึงถึงอดีตที่ล่วงไปแล้วโดยอาไล่บ่ห่วงไงนำอนาคตมาบ่นฮอดต่อถึงปัจจุบันนั่นจะโยธรรมังตัทธาตัทธาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุภูหิเห็นความจริงชัดแจ้งต่อหนาว่าดีนี่มันดีสัวนี่มันเดือดห้อนก็เลยมาเพาะพูนแต่ความดีในปัจจุบันการจนถึงที่สุดหักดีห้ามจัวหักตัวห้ามเสาบ่ห้ามทั้งจัวบ่ห้ามทั้งเสามันนักทิ่มตูมเมิดก็ปล่อยว่างขอพูดอาการนั้นไว้บุคคลจังสันพระพุทธเจ้าว่ามีชีวิตอยู่มือเดียวก็ประเสริฐว่าสันจึงเข้ากับทำนองคนโบราณบอกว่ากาดำจากล่องลอยน้ำอโนมาให้เขาพองเด้เนาะจึงสิเหาะหอบฝ่ายให้ใส่แจ้งดังพระจันทร์เชิญเด้อกาดำทั้งหลายเอ่ย

กามาโซดาเขาง่อยข้อนเคียงคูแล้วสิมาพื้อปีกตุ่มไกหน่อยปองเหลี่ยงบ่ของคือสันบ่ข้าวเฝ้าอันนี้เป็นข้าวเฝ้าเป็นๆง่ายๆคนโบราณกากับนกเขาเคยบ่ถือแก้วกันนั่นเด้วหนูกับแมวกูเวรมีวินเพิ่นว่าเหลวกับไก่หน่อยเคยเป็นศัตรูกันสัตว์สองจำพวกนี่สิเป็นมิตรกันสมควรหรือบ่เหมาะสมบ่เนาะโบราณถือว่าสิเหมาะหรือบ่เหมาะเพราะสัตว์สองจำพวกนี้เคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมาแต่ก่อนแต่หากสิลดมานะละทิฐิมานะเดิมแล้วกลับมาเป็นมิตรเป็นเสียวเป็นสหายกันก็สิบ่ผิดแปลกตรงไหนแห่งดีอเวโลโหมีเป็นผู้บ่มีเวรมีภัยเวลาเป็นศัตรูกันห้องก็ยังเป็นได้เป็นหยังเฮาสิเป็นมิตรเป็นเสียวเป็นสหายกันบ่ได้วันเวลาแห่งความหากเป็นเวลาแห่งความหวานชื่นส่วนความสิ้นสร้างนั้นมันคืนมันขมเพราะเหตุนั้นขั้นแม่นกาดำสิมาโซดาเขาง่อยข้อนเคียงคูแล้วสิมาเพื่อเปียกตุ่มไกลหน่อยฟองเหลี่ยงกะหาคือแท้แล้วเลิกความเป็นศัตรูคู่เวรเป็นผู้บ่มีเวรเป็นผู้บ่แพ้เป็นผู้บ่ชนะเอาชนะจิตใจเจ้าของที่มันสร้างมูที่มันผิดกันเจ้าก็ชนะใจเจ้าข่อยก็ชนะใจข่อยข่อยยอมแพ้เจ้าเจ้ายอมแพ้ข่อยเมื่ออยู่เนื้อแพ้เนื้อชนะมีแต่ความเมตตาปานี้สยังเวลังปสวัตติผู้ชนะกระโถโออาฆาตทุกขังเสติปราชิโตผู้แพ้นอนอนาถหรือไทยทอนผู้สงบนอนสุขบ่ทุกข์ห่อนบ่เผือกทอนเสียใดทั้งแพ้และชนะคนโบราณเป็นว่าการชนะผู้อื่นหมื่นแสนหนชักน้อยขึ้นตนเป็นแพ้บ่แน่เด้อเป็นว่าเอาชนะใจโตเท่านั้นพ่อสิเกิดก่อสุขแท้ให้แก่เฮาเพราะฉะนั้นเลิกชนะเลิกแพ้ชนะก็ชนะใจโจของขันติแพ้กับย่อมแพ้มูสาให้คือกาดำง่อยข้อนกับนกเขาให้คือแล้วเพื่อเปกตุ่มไปหน่อยปองเหลี่ยงสิของคือดอกเด้

กากินปีงไปฆ่าข้อแหงเมื่อฆ่าแกงไปหล่มเคิงว่างเหล่าคือคนบ่เต็มบาทจักหน่อยความนี่กะมีในปู่สลานเอกนั่นละลูกเฮ็ดผิดแล้วพ่อแม่ก็เป็นคนรับโทษแท้โลกไปตีหัวบ้านผ่านหัวเมืองเขาอกเขาตะล่างพ่อแม่ก็เดือดร้อนแต่ใครให้ใครหน้าไปสวดใส่จำนองลูกน้องเฮ็ดผิดนายก็เป็นผู้หับโทษแท้ลูกศิษย์ทำผิดครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้เสียหายหลาสะดอนทำผิดเจ้านายเป็นผู้รับโทษแท้แต่แล้วพี่น้องประเทศไทยกับประเทศลาวขวมไปผัดไปขากันเจ้านายก็ยุ่งยากไปตัดใหม่บาดลมเก่าห่วมไปตัดของประเทศลาวเลิกเข้าไปเลิกเข้าไปข้าเจ้าเว้าบ่ฟังปืนเขายิงหัวจากนำเพิ่งยุดเกี่ยวลูกน้องขากัน 2-3 คนขนกำลังทหารเป็นกองพันกองพลเลยยิงเลยขากันจะเลี้ยวบาดกลัวสิยุดอย่างใดบดเงินหลายหมื่นล้านของแต่ละประเทศนี่เลี้ยวกากินปิงไปฆ่าพ่อแห่งเพื่อฆ่าแกงจะไปหล่มเครื่องฟังบ้าสัน

ก็เขียนมาเก่าอ่านประสงค์อ่านโป่งสารฟงมงูพ่อผิดหยอกกลัวเก่งยานหินฟูน้ำหน้าที่ลวงไหลลองปลาบึกขันยูหลี่ปลายใหม่ตังเลศโปปลาเมื่อเปิดน้ำนี้จากว่างใสมันก็แย่งผู้พาปลาไผ่พนมใหม่เอียนเปิดน้ำนี้เขื่อนอาหน้าไล่ล่าปลาเป่าสูญเสียหางมาล่าหางห้ามสวนเสียกินของคำกลมขาวไหวพนมหน่อมแก่กาหมากขาวเมื่อเปิดตนพบพวงล่งดินเสือสางหนีจากแดนดงใหม่คบม่องห่างมังเป็นเขาเปลือกซาหลอดมาเปิดเบียร์แถมสื่อใส่น้ำจากหนังสือผูกเหลืองปัดเศษอีสานบานห้องสองฝากฝังของบ่ไว้ผู้ข่าขอไขความให้เห็นห้องพ่อหูความพญาความสิหูปัญญาปู่อาจส่องเห็นผู้โผล่ข้อวาทั้งบัดนั้นคนมีอำนาจวาสนาเคยปกครองบ้านของเมืองสีสถานยานกลัวคนบ่มีอำนาจวาสนาลูกคนผ่านตันดานภัยได้เป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจวาสนาปกครองบ้านเมืองคนใหญ่คนโตพากันลบเหล็กเปียกนี้ไปอยู่ตามป่าตามดงตามบาดตามเมืองเล็กเมืองน้อยพวกที่บ่ย่อมนี้ก็ย่อมตะวะมีพักกราบไหวคนอันธพาลจึงบอกว่าปูป่าเมื่อเปิดน้ำนี้จากว่างใสมันตัดแง่ผู้พาป่าไผ่พนมใหม่ป่าพี่ป่าพอจะขึ้นไปใหม่แต่เป็นความบอกเป็นปริศนาเอียนเปิดน้ำแนนนายว่างต้มนี่ไปแปลงห่วงข้างอยู่ถึงปลายไปท่านว่าอันนี้แล้วเพิ่นบอกว่าต่อไปผลเอียนเปิดหนามแนนนายว่างต้มพระสงฆ์องค์เจ้าสิแนนนายพระธรรมวินัยบวชมาเลื้องๆแต่มีจิตใจความเป็นอยู่คือชาวบ้านแล้วสงสิภากันเล่นการเมืองหยาดเนียงใจสิขาบ่อ้าวเอือหาแต่ไหนใส่ถงสงสิภากันเล่นการเมืองหยาดเหยียงแสดงตนเป็นพระอริยะเจ้าล่วงหลอกหลอกกินเพิ่นว่าพระสงฆ์องค์เจ้าบ่สนใจเรื่องธรรมวินัยเพื่อสิดับทุกข์สนใจความอยากในอยากโตคือเอียนเปิดหน้าทีนี้นายว่างตมสิไปเป็นนักการเมืองการเมืองเป็นปุโรหิตปุโรหิตให้นักการเมืองทั้งหลายหลังจากนั้นก็สิแสดงตนเป็นพระอริยะเจ้าแล้วบรรลุโซดาบันสกิทาคาอาณาคาไปแล้ววันนี้เพิ่นจะบอกว่านุ้งสิ่งทำตะบ้าให้แม่บกดำกลมขาบเสื้อโคงนบหน่อไฟขนาดเนื้อมูสามันนุ้งสิ่งโตในน้อยแสดงโตทำตะบ้าให้คือแม่บกดำสกลมขาบมีแต่แมวสิกินหัวหนูในฝันหนูเห็ดให้แมวขาบหมายความว่าคนธรรมดากระจกเงาะง่อยธรรมดาแสดงตนเป็นพระอริยเจ้าสางสำนวนโวหารคำพูดยิ่งไงเป็นพระอริยเจ้าหลังจากนั้นเจ้าไงนายโตคนมีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาสิเป็นเมี่ยวปักดำก้มขาบใส่เสื้อดำดำขาบสำบันดำนุ่งกันเบิดหมู่เลยจังสิเด้ความโบราณเป็นว่าหนูสิ่งทำตะบ้าให้แปบดำกลมขาบเสื้อโคงหนบหนอบไฟขนาดเหนือหมู่สมัน

การเมืองห่อนห้อมไปเป็นยอมแล่ยอมมีพอบาทไหลหล่นกว่าคนคนมีหน่อยน่ายหลายเหลือไผ่หัวดอนใดน้ำก่นก่อนดำจางนี้ซื้อโผปัดเสนคือกันบ้านเมืองสมัยโบราณมีเจ้าเมืองผู้เดียวบ้านในสมัยโบราณมีเจ้าบ้านเจ้าเมืองผู้เดียวผู้มือนี่เมืองหนึ่งบ้านหนึ่งแง่การปกครองเป็นลายเสร็จลายซ้ายลายพักลายพวกผู้หนึ่งปกครองทางดึงผู้หนึ่งปกครองทางหนึ่งนายลอยหลายกลัวนายสิบเด็กหน่อยปกครองผู้ใหญ่พอเป็นนายสิบโหลเป็นนายพันนายพันจึงบอกว่าหัวดอนใดน้ำก้นก่อนดำมีทั้งดีทั้งสัวสัวสัวก็มีหัวดำสัวก่อนหัวดอนสัวน้ำหลังก็มีคันวาย่ามเอาบุญบัสอยากเอาหมอล่ำสิเอาหนังเอาผู้เฒ่าว่าความหนึ่งเด็กหน่อยบอกเอาหนังเอาหมอล่ำคันบ่มีบ่ได้บ่เป็นบุญผู้ใหญ่ก็หล่มเอาเล่าแหล่น้ำหัวดำความจริงนั่นก็เป็นน้ำเจ้าของหลักเอาเด็กหน่อยมาอ้างเป็นแต่ผู้ใหญ่บ่เป็นผู้รักเขาอยากเบิ่งแน่โตอยากเบิ่งน้ำบัดสิสับพอแกอยากเบิ่งหลายกว่าโลกจ่อยย่าหมอลำมาเปิดสากนมหน่อยหอมหน่อยเต็มตะกะง่วงคงบังผู้เขาเยืดข้อหยาดลูกหลานบังจะบังกูหลายสูตากูบ่ดีวะเปิดผ่ากังแจ้งสว่างในตาจังว่าหัวแซมง่าจังแต่งงานกันน้ออายว่าจันปื้อพ่อใหญ่เต็มตะกะโยงโค้งบังขูดเกี่ยวทัดทาแล้วเพิ่นว่าเขาล่ำเกี่ยวกันลูกไผ่เมียปูเพิ่นว่าหัวดอนไอน้ำก่นก่อนดำการเมืองหอดห้อมไปเป็นยอมแล่ยอมมีพอบาทหลายหลดกลัวคนคนมีหน่อยนายหลายเหลือไผ่หัวดอนไอน้ำก่นก่อนดำส่วนว่าความดีเด็กน้อยหัวทอกำปั่นอายุ10ปี11 12ปีสันป3ป4พี่จำศีล8ลงอยู่วัดแต่ผู้เฒ่าจักแม่นค่ายังงามเขาพรรษาสกลพรรษาเป็นจังสิก็มี

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันสคบ.ลงพื้นที่ตรวจโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศคุมเข้มการแสดงฉลากและข้อมูลสินค้าอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะฟ้าสลัว

0: ที่3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คนที่รักไปล้างกี่ครั้งเพราะเล็กน้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรง

0: าให้ด่วนเลิกเล่า
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศคุมเข้มการแสดงฉลากและข้อมูลสินค้าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบ.เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั่วประเทศโดยเริ่มตรวจโชว์รูมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายสู่ต่างจังหวัดกำชับผู้ประกอบธุรกิจแสดงฉลากและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายหากพบการฝ่าฝืนหรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนจะดำเนินคดีทันทีเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้ามูลค่าสูงผู้บริโภคควรได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งรายละเอียดตัวรถสมรรถนะแบตเตอรี่และเงื่อนไขการรับประกันโดยสคบ.จะประสานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.และกรมการขนส่งทางบกเพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ก่อนตัดสินใจซื้อและหากพบการเอาเปรียบสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ.1166ทันทีปริญปรัชโสภาภาครายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13ถึง19กรกฎาคมนี้
3: นายพิวัฒน์พัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปตท.เปิดเผยว่าสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาพบว่าช่วงวันที่13ถึง19กรกฎาคมนี้เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองที่เพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและริมคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังภาคกลาง6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครปภ.จึงประกาศแจ้งจังหวัดเสี่ยงทั้งหมดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองอาทิงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหาร

0: รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และขอความช่วยเหลือทางไลน์สพ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนในอำเภอบ้านตาขุนพร้อมกำชับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยพื้นที่เสี่ยง
2: นายบุญเรืองหลงละลวดผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและตรวจสอบความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและรับมือสาธารณภัยพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกำชับให้เฝ้าระวัง
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับนฤมาศแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยสถานการณ์อุโมงค์รถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่มีแนวโน้มดีรัศมีดินทรุดไม่ขยายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะฟ้าสลัว

0: างชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์

0: งสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะเล็กน้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันวัดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเล่าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่าร
2: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยสถานการณ์อุโมงค์รถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่แนวโน้มดีรัศมีดินซุดไม่ขยายกำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างเร่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบ
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ซุดจากเหตุน้ำรั่วซึมพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ว่าแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการซุดตัวของอาคารยังคงอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมทางนี้แม้ว่าโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่ได้กำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างเร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างโดยกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนการแก้ปัญหาพบว่าหลายตัวชี้วัดมีแนวโน้มดีขึ้นทั้งปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงรวมถึงการอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลนอกจากนี้ผู้รับจ้างได้เพิ่มจุดฉีดอัดปูนจาก4จุดเป็น5จุดและเตรียมเพิ่มเป็น6จุดพร้อมรื้อสะพานลอยเพื่อเปิดพื้นที่ให้เครื่องจักรเข้าทำงานได้สะดวกและเร่งการแก้ปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยงยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อไปจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมจึงจะพิจารณาเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำการลดดอกเบี้ยนโยบายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้จำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินการคลังควบคู่กับการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง
4: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินไทยรับมือสงครามและวิกฤตการเงินโลกโดยระบุว่าเศรษฐกิจและการเงินโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นขณะที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัญหาเชิงโครงสร้างส่งผลให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างล่าช้ามีอัตราการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพจึงจำเป็นต้องผสมผสานนโยบายการเงินนโยบายการคลังและการปฏิรูปโครงสร้างปัจจุบันนโยบายการเงินของไทยอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดขณะเดียวกันยังต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อและเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางอย่างใกล้ชิด

0: ดำเนินนโยบายการเงินต้องสอดคล้องกับสาเหตุของเงินเฟ้อเท่านี้แม้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพโดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภาคส่งออกการลงทุนด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวจำเป็นต้องอาศัยมาตรการเฉพาะจุดควบคู่กับการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศได้ชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนแต่ภารกิจชายแดนใต้ควบคู่ความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อสร้างความสงบสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที
2: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสพร้อมขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสำคัญ8ด้านครอบคลุมการเสริมสร้างความมั่นคงการเชื่อมโยงข้อมูลการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนการยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชายแดนแบบบูรณาการโดยย้ำว่าการรักษาความมั่นคงต้องดำเนินควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมกำชับทุกภารกิจมีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้การแก้ไขปัญหา
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

หาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnit.p@msu.ac.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างสันติภาพในเมียนมาโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ขณะนี้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่พบการสุดตัวเพิ่มผู้นำสหรัฐสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธพร้อมโจมตีอิหร่านโดยทันทีหากอิหร่านดำเนินปฏิบัติ
1: ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนและสนับสนุนการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาน
2: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งได้หารือร่วมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาชายแดนซึ่งรัฐบาลได้เดินหน้าบทบาทเชิงรุกด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกในเมียนมาโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายน2569ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าบริบทของสถานการณ์

0: จึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยประเทศไทยได้เสนอแนวทางการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องทางการหารือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ชาติผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบเมื่อปี2564ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้แก่การยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีการเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อหาทางออกอย่างสันติทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นเวทีพบหารือครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาคาดว่าจะเอื้อต่อการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคโดยรวมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดงาน Thailand Character and Content Expo หรือ TSEC 2026เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2: นางสุปฏีสุชันพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และคุณทางวัฒนธรรมสูงโดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,440,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขณะที่อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: วันนี้แหละค่ะจะเป็นวันที่เรามีการรวบรวมของแท้ของจริงนะคะในผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และก็ไม่ใช่มีแค่ความคิดเท่านั้นแต่ว่าได้มีการสร้างตัวตนผ่านทางรูปแบบของคาแรคเตอร์แล้วก็คอนเทนต์ต่างๆด้วยเช่นกันนี่แหละค่ะจะเป็นทางที่เราสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริงหรือ Creative Economy
2: สำหรับงาน TSEC 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Multiverse of Creativity รวบรวมผลงานจากศิลปินและครีเอเตอร์ไทยกว่า250รายพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเวทีสัมมนาและการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยตั้งเป้าให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ500คู่เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนเทนต์คาแรคเตอร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนชวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแนะในภาวะวิกฤตการเงินโลกการกำหนดนโยบายการเงินในภาวะวิกฤตต้องสอดคล้องกับนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.บรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินไทยรับมือสงครามและวิกฤตการเงินโลกโดยระบุว่าเศรษฐกิจและการเงินโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นขณะที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัญหาเชิงโครงสร้างส่งผลให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างล่าช้าและมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพจึงจำเป็นต้องผสมผสานนโยบายการเงินนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างปัจจุบันนโยบายการเงินของไทยอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดขณะเดียวกันยังต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อและเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางอย่างใกล้ชิดความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ขณะนี้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่พบการซุดตัวเพิ่มคาดจะสามารถควบคุมได้ภายใน12วันพร้อมเร่งดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยระบุว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการซุดตัวของอาคารยังอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสอบถามประชาชนในพื้นที่วันนี้ไม่พบสัญญาณผิดปกติเช่นเสียงดังหรือความเสียหายที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามแม้โครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่ได้กำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างให้เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างโดยกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ส่วนการแก้ไขปัญหาพบว่าหลายตัวชี้วัดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงขณะที่การอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลบางจุดชั้นดินดันตัวกลับขึ้นเล็กน้อยส่วนรอยแยกของอาคารลดลงจากประมาณ 8.7 เซนติเมตรเหลือกว่า7เซนติเมตรแสดงให้เห็นว่าเป็นการดันกลับซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่วิศวกรยอมรับได้นอกจากนี้ผู้รับจ้างได้เพิ่มจุดอัดฉีดปูนจาก4จุดเป็น5จุดและเตรียมเพิ่มเป็น6จุดพร้อมรื้อสะพานลอยเพื่อเปิดพื้นที่ให้เครื่องจักรเข้าทำงานได้สะดวกและเร่งการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
4: ของอัตราการซุดอัตราการเข้าหน้างานต่างๆนานาก็มีสัญญาณดีหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะครับมีอัตราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในบางช่วงที่เขาใช้วิธีกราวติ้งแบบที่พูดกันมา 2-3 วันนี้เนาะก็คือฉีดน้ำปูนลงไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซตตัวเนี่ยปรากฏว่าบางจุดนะครับเราได้เห็นว่ามีลักษณะที่ชั้นข้างล่างเนี่ยดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นสัญญาณดี
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าจากข้อมูลทางวิศวกรรมและค่าการตรวจติดตามตรวจวัดต่างๆสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มดีขึ้นคาดว่าจะสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลาประมาณ12วันหรืออาจเร็วกว่านั้นหากผลการดำเนินงานยังเป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับกรณีฝนตกไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เนื่องจากน้ำที่รั่วเข้าสู่อุโมงค์เป็นน้ำใต้ดินส่วนรอยแตกร้าวของผิวถนนยังอยู่ในขอบเขตเดิมแม้อาจมีรอยปริแตกเล็กน้อยจากแรงสั่นสะเทือนของรถที่ยังสัญจรรอบวงเวียนใหญ่แต่ไม่พบการขยายตัวของพื้นที่เสี่ยงขณะที่บริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยงยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อไปจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมจึงจะพิจารณาเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งนิตยาคุณศิลป์รายงาน
5: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาคณะกรรมการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าขณะนี้สามารถควบคุมการซุดตัวของดินได้ในระดับหนึ่งหลังมีการอัดสารเคมีเพื่อเสริมความแข็งแรงของชั้นดินเพื่อลดการเคลื่อนตัวแต่ยังไม่สามารถวางใจได้ทั้งหมดจึงจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดส่วนปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากประมาณ50เหลือ30ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงถือเป็นทิศทางที่ดีและยังต้องรักษาระดับน้ำบางส่วนไว้เพื่อคงสมดุลแรงดันและป้องกันน้ำใต้ดินไหลทะลักเข้าสู่อุโมงค์ขณะที่หน้างานเตรียมนำเทคนิคอัดน้ำในอุโมงค์เพื่อสร้างแรงดันต้านน้ำใต้ดินมาใช้เพิ่มเติมสำหรับสัญญาณที่จะบ่งชี้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลงมี3จุดคือต้องติดตามอัตราน้ำเข้าและน้ำออกของอุโมงค์หากน้ำไหลเข้าน้อยลงและสูบน้ำออกได้ทันแสดงว่าวิธีซ่อมแซมได้ผลสภาพผิวถนนหากรอยแตกร้าวหรือพื้นที่ทรุดตัวไม่ขยายเพิ่มถือเป็นสัญญาณที่ดีและการเอียงและรอยร้าวของอาคารขณะนี้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเอียงอาคารแล้วโดยประชาชนสามารถสังเกตรอยร้าวใหม่ที่เกิดขึ้นได้หากพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งนี้จากการสำรวจล่าสุดพบว่าบางอาคารมีการเอียงแต่ยังไม่พบรอยร้าวที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างยังต้องเดินหน้าต่อแต่ควรสำรวจชั้นดินเพิ่มเติมโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อระหว่างอุโมงค์กับบ่อรับน้ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพื่อให้ทราบลักษณะชั้นดินอย่างละเอียดและใช้ข้อมูลในการออกแบบมาตรการเสริมความแข็งแรงของดินรวมถึงป้องกันปัญหาในอนาคตพร้อมเสนอให้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ในการก่อสร้างอุโมงค์ในอนาคต

0: ว่าทรายแข็งเนี่ยมันมีผลต่อการเคลื่อนที่เพื่อที่ว่าเราจะได้นำไปปรับปรุงในเรื่องของการทำให้ดินมันแข็งขึ้นเนี่ยจะได้มีวิธีการออกแบบแก้ไขปัญหานี้ได้
1: และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดฝนตกลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะฝั่งธนบุรีซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซ่อมแซมการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยมีวิศวกรประจำโครงการและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งกรณีเหตุถนนยุบตัวที่ถนนจักรเพชรช่วงก่อนถึงสะพานข้ามเมก้าพลาซ่าหรือสะพานเหล็กเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระราชวังพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยระหว่างการซ่อมแซมได้ปิดการจราจร2ช่องทางเหลือช่องทางสัญจรได้1ช่องซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วและการจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกตินายกรัฐมนตรีเรียกประชุมปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้เกี่ยวข้องที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามการสอบสวนและนำผู้กระทำผิดการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยได้เรียกนายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนและติดตามนำผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษโดยมีเป้าหมายต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขการสอบบรรจุข้าราชการทั้งระบบไม่ให้เกิดการทุจริตพร้อมหาแนวทางการดำเนินคดีและเพิกถอนการบรรจุข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมต้องสงสัยไม่มีใบอนุญาตสั่งการผู้ว่าตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีพร้อมเร่งขยายผลกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายวันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเป็นวันที่2ในจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนเพื่อกวาดล้างการถือครองธุรกิจผ่านนอมินีการก่อสร้างผิดกฎหมายและการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยกล่าวว่าจากการเข้าตรวจสอบโรงแรม2แห่งเบื้องต้นพบไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงแรมและธุรกิจต้องสงสัยเพิ่มเติมโดยเฉพาะกรณีการถือครองกิจการผ่านนอมินีนอกจากนี้ยังได้เข้าตรวจสอบอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตองหลังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยมอบหมายให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารการก่อสร้างการใช้ประโยชน์พื้นที่และผู้ถือครองกิจการอย่างละเอียดนายพลพียังกล่าวอีกว่ากระทรวงมหาดไทยบูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินีแล้วกว่า361บริษัทและจะเร่งขยายผลอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดรับข้อมูลจากประชาชนยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าผู้ประกอบการและชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจหรือพำนักในประเทศไทยต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันขยายผลกวาดล้างเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าว
2: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงผลปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีการปฏิบัติการครั้งนี้เข้าตรวจค้น5จุดซึ่งเป็นเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจผ่านบุคคลสัญชาติไทยแทนคนต่างด้าวอันอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งเอกสารทางการเงินเอกสารการถือครองที่ดินและข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทเพื่อนำไปตรวจสอบขยายผลกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่าจะเร่งสืบสวนสอบสวนและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่

0: ข้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายพร้อมป้องกันการใช้บุคคลอำพรางถือครองทรัพย์สินหรือประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เป็นธรรมของประเทศราวิชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ทริสเรตติ้งโคมันดับเครดิตของกฟผ.ที่ระดับทริปเปิลเอเป็นปีที่10ติดต่อกันสะท้อนบทบาทรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนางสาวสมจิตด่านศรีประเสริฐรองผู้ว่าการการเงินและบัญชีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าบริษัททริสเรตติ้งจำกัดได้ประกาศผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตของกฟผ.ประจำปี2569คงที่ระดับ Triple A ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดเป็นปีที่10ติดต่อกันสะท้อนถึงบทบาทของกฟผ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่ดำเนินกิจการบูรณาการกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ทั้งการผลิตและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าดูแลความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศรวมถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่สำคัญคือสะท้อนถึงสถานะทางการเงินและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของกฟผ.ทั้งนี้อันดับเครดิตองค์การเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตรของกฟผ.แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้รวมถึงความมั่นคงทางการเงินขององค์การแม้อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยกฟผ.ยังคงบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยงานหลักดูแลรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าการบริหารความยืดหยุ่นและการบูรณาการพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ให้สามารถเติบโตควบคู่กับความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทุ่งฟ้า
3: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ MRT สายสีน้ำเงินตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปรฟม.ปรับลดอัตราค่าโดยสารในบางช่วงการเดินทางสูงสุด1บาทต่อเที่ยวโดยค่าโดยสารใหม่เริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิม45บาทสำหรับการเดินทาง6 8 10และ12สถานีขึ้นไปนอกจากนี้ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ขณะที่เด็กมีความสูงไม่เกิน120ซมและผู้พิการยังคงได้รับยกเว้นค่าโดยสารผู้ช่วยลดค่าใช้ในการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรายดาพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปสื่อข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่าน Truth Social Platform Social Media เมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเขาสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธกว่า 1,000 ลูกพร้อมโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือลอบสังหารตัวเขาในฐานะผู้นำสหรัฐขณะที่คำสั่งนี้จะรับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกองทัพสหรัฐมีความพร้อมความมุ่งมั่นและความสามารถที่จะทำลายล้างอย่างเต็มเปี่ยมภายในระยะเวลา1ปีในการทำลายทุกพื้นที่ของอิหร่านให้สิ้นซากถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้สารคดีรอยเตอร์รายงานว่าทางการจีนอพยพประชาชนกว่า 1,800,000 คนในเมืองหวนโจวมณฑลเจื้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีที่กำลังเคลื่อนตัวเตรียมพัดขึ้นฝั่งเมืองหวนโจวในช่วงเวลาเช้าของวันอาทิตย์นี้แม้ว่า ว่าความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นความรุนแรงระดับที่1แต่ยังถือว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นที่อันตรายมากที่สุดเนื่องจากทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านญี่ปุ่นและไต้หวันกำลังเผชิญกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีพัดถล่มในวันนี้ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากพายุลูกนี้ขณะที่ไต้หวันมีผู้บาดเจ็บแล้วอย่างน้อย87คนจากอุบัติเหตุที่เกิดจากลมกระโชกแรงต่อไปเป็นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ฉบับที่7ในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเท่านี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรและเวลา 20:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 นาที
7: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคะเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคะเชนรำ

0: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา
1: วันนี้ประเทศปัญหาเรื่องธรรมะให้ฟังธรรมะคือพื้นฐานของสิ่งทั้งปวงเรียกว่าธรรมะ พื้นฐานทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะ ที่เราเรียกว่าธรรมดาเรียกว่าธรรมชาติจะเรียกว่าธรรมดาเราพิจารณาธรรมะคือให้เห็นธรรมะคือให้เห็นธรรมดานั่นเองไม่ต้องอะไรมากมายเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วท่านเรียกว่าธรรมต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมขึ้นเป็นธรรมต้องแก่ก็เป็นธรรมความเจ็บก็เป็นธรรมความตายก็เป็นธรรมเรามองธรรมะกายไปคือมองคนไปเจ็บไม่เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างในธรรมะในธรรมจักรปวัตนสูตรท่านก็สอนอันนี้เองธาตุธราปัญญาที่มรณะก็ไม่ใช่อื่นใดอะไรก็เป็นธรรมแต่ว่าคนเรามองธรรมะไม่เป็นธรรมมองข้ามสายไปเสียสายไปเสียถ้ามองเป็นธรรมแล้วมันต้องชวนกลับธรรมดาธรรมดาที่เรียกว่าธรรมดาจะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าคนเรานั่นมาสมมติบัญญัติหรือมานิยมนับถือกันเป็นของแปลกจากธรรมดาไปเสียสมมติว่าเกิดมาก็ไม่มองเห็นความเกิดทำไมจึงไม่มองเห็นความเกิดเกิดมาเบื้องต้นตั้งแต่ปฏิสนธิเกิดอยู่ในครรภ์แล้วก็ค่อยแก่มาธรรมดาเป็นอย่างนั้นแก่มาโดยลำดับลำดับจนขั้นแก่ยังไม่คลอดอันนั้นก็เรียกว่าความแก่การเจ็บปวดถูกทั้งไอถูกเครื่องร้อนของแข็งมาประการต่างๆก็เป็นการเจ็บเรียกว่าอาพาธคือการเจ็บก็เป็นความเจ็บอยู่แล้ว ความแก่ความเจ็บกระทั่ง นั่งยืนนอนอยู่หรือยืนเดินยืนเดินมีอาการเจ็บปวดร้าวโดยประการต่างๆฉะนั้นก็เป็นการเจ็บอยู่แล้วแต่คนเราไม่มองเห็นคนเจ็บกว่านั้นต่อเมื่อถูกตัดราวุธประหัตประหารหิ่งคมแข็งจึงจะเรียกว่าเจ็บต้องตาย ถ้าหากว่ายังมีชีวิตอยู่

็เรียกว่ายังไม่ตายมันยังไม่ตายแท้จริงคือมันตายวันตายคืนมันเปลี่ยนสภาพก็เรียกว่ามันตายนั่นน่ะเรียกว่าเห็นความนิยมของคนนิยมเห็นไปอีกอย่างหนึ่งถ้าหากเห็นเป็นธรรมแล้วเห็นธรรมดาธรรมดาดีเลยพอเห็นเป็นธรรมดาก็แล้วกันเรียกว่าธรรมะธรรมดาม ีเรื่องเล่าไว้ว่าเทวดาจ่ายมพบาลจับคนไปตกนรกเอาไปถามไปซักไส้ไรเรียนถามบอกว่าเทวทูตทั้งสี่เคยเห็นไหมเห็นเคยเห็นอยู่เหมือนกันคนนรกบอกว่าเคยเห็นเห็นได้เห็นยังไงลองดูดิลองเล่าดูสิเห็นตอนเกิดเห็นไหมเดี๋ยวมันเกิดมาเนี่ยเห็นแล้วพิจารณาอย่างไรก็หน้าพกขันหน้าหัวล้อยิ้มกระดุกกระดิกว่างแหววแหววอันนั้นใช่ไม่ได้คนแก่เห็นไหมคนแก่คนเฒ่าไอ้คนเจ็บเคยเห็นไหมเคยเห็นคนเจ็บเห็นแล้วคิดยังไงคิดว่าโอ้จะได้ค่ารักษาถ้าคนมีนิดหน่อยก็จะรวยในค่ารักษามากมากโอ้ยใช้ไม่ได้มันน่าจะใช้ไม่ได้คนแก่ก็เห็นไหมเห็นคนแก่ตักให้เข้าโง่เหมือนกันเดินสามขาหน้าตกขันหน้าหัวเราะอันนั้นก็ใช้ไม่ได้คนตายก็เห็นไหมเห็นคนตายก็เคยเห็นถ้าเกลียดไม่อยากดูพิจารณาอย่างนั้นอันนั้นเป็นใช่ไม่ได้ นี่ท่านเล่าไว้อย่างนี้ท่านเล่าเป็นเรื่องเป็นนิยายเป็นตาหอนไปเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วเรียกว่าไม่เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหากตรงนรกสมมติเลยก็เห็นเป็นนั้นไม่ได้เห็นยังไงจะเห็นถูกท่านนี้ไอ้ท่านอธิบายว่าความเกิดขึ้นเด็กที่มันเกิดขึ้นมาทั้งตัวเราเรามาคิดย้อนคืนไปทั้งตัวเราเมื่อยังเกิดมาทีแรกหรือเห็นเด็กมันเกิดอยู่ดีงแวะแวบอยู่ในความผ่านคิดสลดสังเวชเกิดขึ้นมาคนทุกอย่างนี่เนาะร้องไห้แวะอยู่ไม่ทราบว่าจะอนาคตของมันจะเปลี่ยนแปลงไงเกิดความสลดสังเวชเกิดขึ้นมาจากอะไรมันเป็นไปยังไงเนี่ยตั้งอยู่ได้ว่าใดสลดสังเวชในใจไม่รู้จักเลี้ยงสาเหมือนกับบุ้งเหมือนกับตัวบุ้งตัวหนอนเกิดขึ้นมาพูดก็ไม่ได้ท่านบอกว่าเห็นอย่างนี้จึงจะเห็นถูก ความแก่ละคะนี่
เห็นคนแก่คนง่อมเดินตักไม้เท้าสามขาพิจารณาเราก็จะแก่อย่างนั้นแก่ไปแล้วก็เดินแต่ก่อนแต่เก่าไม่เคยสักไม้เท้าและไม่เดินสามขาต่อมาก็ลงสามขาแก่ง่อม จะลุกจะนั่งจะเดินจะเหินแต่ละครั้งแต่ละทีก็แสนยากทนทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆเห็นอย่างนี้จึงเรียกว่าเห็นความแก่เห็นคนเจ็บร้องครวญครางร้องทุกขเวทนาแสนสาหัสด้วยประการต่างๆเกิดมาทุกอย่างนี้ต้องลำบากอย่างนี้ต้องทนทุกข์ทรมานด้วยประการอย่างนี้เห็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าเห็นคนเจ็บเห็นคนตายเราก็จะต้องตายอย่างเดียวกับเขาเห็นว่าที่เราตายถ้าตายเร็วตายไปแล้วไม่ได้อะไรทั้งหมดทุกอย่างก็ทิ้งไว้ในโลกทิ้งในตวงที่หงแหนว่าเป็นของกูของกูในผลที่สุดเวลาตายก็ไม่ไปสักอย่างเดียวเห็นอย่างนี้จึงเรียกว่าเห็นความตายท่านอธิบายถึงเรื่องพญายมทักถามจ่าไอ้ทักถามสัตว์นรกเมื่อสัตว์นรกไปจะไปตกนรกจะไปถามสักใกล้ถ้าหากว่าตอบถูกก็พ้นไปถ้าตอบไม่ถูกก็ตกหักลงนรกจ้ายงพิบาลในที่นี้ไม่ได้กล่าวไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นคือพูดถึงเรื่องจิตของเรานั่นแหละเป็นจ้ายงพิบาล เป็นความเกิดกระมัวเมาเสียเลาะคบขันเสียจิตไม่ได้ท่านนึกคิดถึงตัวความเมาความหลงอันนั้นเรียกว่าตอบไม่ถูกท่านถ้าหากมีปัญญาพิจารณาส่องเข้าไปลึกเข้าไปความเกิดขึ้นมามันสลดสังเวชเป็นเหตุให้มาลุกคิดถึงตนถึงตัวก็คิดถึงคนอื่นความแก่ถ้าหากก็มีปัญญาสามารถรู้ได้ทั้งตัวของเราและคนอื่นหรือหมดทั้งโลกอันนี้มีสภาพเป็นนั้นเหมือนกันเราควรที่จะทำตัวของเรานี้ให้เป็นที่ตั้งของให้เป็นพื้นจุดที่พึ่งของตนนั่นก็เรียกว่าตอบถูกงานยาบาลก็คือตัวของเรานี้แหละความเจ็บก็จะนั่นเหมือนกันความตายก็จะนั่นเหมือนกันปัญญาเมื่อเกิดขึ้นในขณะนั้นไม่เห็นแต่หน้าเกลียดหน้าเบื่อตัวเขาตัวเราเช่นเดียวกัน

ห็นธรรมะเป็นธรรมะโดยความหลงโดยความเมาโดยความประมาทต้องเห็นว่าในคลาดเคลื่อนจากความจริงเราทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วที่ไหนไม่จะคาดเคลื่อนจากคนเกิดแต่ต้องแก่คนเจ็บคนตายแต่หาได้คิดมั่งหาได้คิดไหมมันต้องแก่คนเจ็บคนตายครอบงำตัดทั้งหลายตลอดทั้งตัวของเราไปนี่คนเห็นแค่นั้นแล้วจะได้รีบเร่งประกอบคุณงามความดีเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เรามัวเมาอยู่ของเราไม่ใช่ของเราหลงเพลิดเพลินอยู่ของเราไม่ใช่ของเราจำเป็นที่ทอดต้องทอดทิ้งทั้งหมดเราคนเดียวมาคนเดียวไปคนเดียวอันนั้นเป็นธรรมะแท้เห็นนั้นจึงว่าพิจารณาธรรมะไม่ใช่ของไกลไม่ใช่ของละเอียดไม่ใช่ของลึกตื้นไม่ใช่ของลึกตื้นอะไรนะไอ้ของลึกตื้นนี่แหละแต่ทำไมไม่จึงไม่รู้ทำไมจึงไม่เป็นธรรมะนี่เป็นโลกไปหมดก็เพราะใจของเราไม่มีสมาธิใจของเราไม่แน่วแน่ใจของเราไม่ตั้งมั่นเดี๋ยวคิดตรงคิดนี่เดี๋ยววันไหวไปมามันเลยไม่ชัดไม่แจ้งเหตุนั้นมีควรที่จะพิจารณาจิตของเราให้ตั้งมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิแค่ก่อนแล้วจะค่อยพิจารณาของเรานี้ถ้าหากคิดไม่แน่วแน่พิจารณามันก็ไม่ชัดอยู่ดีๆเองมันก็เลยกลายเป็นโลกไปถ้าจิตแน่วแน่ละเอียดมากเท่าไหร่พิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายยิ่งชัดเจนลงไปเห็นเฉพาะตัวของเราและก็พิจารณาคนอื่นเหมือนเหมือนกันทั้งหมดทั่วโลกมุกด้วยกันทั้งนั้นบรรดาของทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้มีสภาพเป็นเดียวกันมุกทั้งนั้นว่าฐานที่ตั้งของต้องธรรมะได้แก่สมาธิสมาธิแน่วแน่มั่นคงมานั่นก็เป็นที่ตั้งของปัญญาคำว่าปัญญาที่ที่นี่คือเห็นจริงนั่นเองไม่ใช่เห็นอื่นไกลอะไรดอกเอาความตายเนี่ยไปเพ่งพิจารณาตายแล้วมันได้อะไรไปนี่ได้ตัวคนเดียวเท่านั้นดีหรือชั่วดังนั้นอ่ะที่ตัวของเราไปเห็นไหมคนชั่วจะต้องละเสียจะได้เหลือได้ความดีเราตายแล้วไม่ได้ทำอะไรไอ้ทำอีกนี่แหละยังเมื่อยังมีชีวิตอยู่ทำเสียในเมื่อเราพอที่จะทำได้พิจารณาอยู่ตรงนี้เห็นนี่ตรงนี้เข้าใจอยู่ตรงนี้เห็นชัดอยู่ตรงนี้

เป็นว่าเราเห็นธรรมะจะไปเอาอะไรอีกว่าพิจารณาอีกที่ไม่เห็นพระไม่จิตไม่แน่วแน่พระจิตไม่ตั้งมั่นพระจิตไม่เป็นสมาธิต้องพิจารณาตัวของเราหัดพิจารณาให้พอใจให้ยินดีในการพิจารณานั้นจิตใจก็จะตั้งมั่นจิตใจก็จะเพลิดเพลินอิ่มเอิบในการพิจารณาความไม่พอใจความไม่ตั้งมั่นไม่อิ่มเอิบในภาวนาในอุบายนั้นถึงจะได้ความรู้สักเท่าใดมันก็ไม่ตั้งมั่นมันก็ไม่อิ่มเอิบไม่พอใจไม่พอใจมันก็มีประโยชน์อะไรจริงๆตรงทุกอย่างถ้าไม่พอใจแล้วไม่มีประโยชน์หรอกถ้าพอใจน้อยนิดเดียวก็มีประโยชน์มากนี่อธิบายธรรมะที่เรียกว่าธรรมะมีเพียงเท่านี้แหละ

0: ลงที่กายไม่ให้นี้จากกายตั้งสติกำหนดจิตจิตคือตั้งอยู่ที่กายนั่นแหละจิตมันอยู่กายเราเอาจิตนั้นตั้งไว้ที่กายพิจารณากายเอาส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ถ้าหากว่าตั้งไว้ที่จิตมันไม่อยู่มันอยู่ก็ไม่รู
1: ้ได้จิตมันไว้มันก็ไม่มาไม่ได้อะไรเลยถือว่าก็ไม่ได้อะไรก็ไปตามเรื่องน้องยึดลูกน้องให้ในใจของเราลูกให้มันก่อนจะต้องเสื่อมสูญสิ้นไปเป็นธรรมดามันหาได้เป็นสาระอะไรไหมลูกนั้นไม่ได้ใช่ไม่ใช่ของเราเสียงกลิ่นรสก็เช่นนั้นเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตของเราก็อยู่นิ่งนั่นที่จิตไม่นิ่งก็เพราะเหตุที่เขาโน้ยของเขาเอามาเป็นของเราถ้าหากว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดเห็นตามเป็นจริงแล้วก็เป็นผู้บริสุทธิ์ใจของเราก็บริสุทธิ์สิ่งทั้งหลายนั้นก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์คือมันเป็นจริงอยู่อย่างนั้นธรรมะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าเป็นสภาพอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเราคุณนักปฏิบัติควรที่จะเห็นรู้เห็นอย่างนั้นถ้าไม่รู้ไม่เห็นอย่างนั้นแล้วก็จะต้องเป็นขี้ขโมยดับใต้แสหาเรื่องต่างคือเรื่องใต้แสก็คือเรื่องหาขี้ขโมยนั่นเอง ถ้าหากเห็นตามเป็นจริงแล้วจิตจะนิ่งอยู่เฉยนั่นเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดถ้ามันมีที่จะให้ถึงเขาบริสุทธิ์นั้นทำอะไรกันเบื้องต้นต้องฝึกหัดใจของเราให้อยู่ซะก่อนใจไม่นิ่งใจไม่สงบจะไม่เห็นจริงทั้งหลายนั้นนิ่งสงบรูปเสียงกลิ่นรสไม่นิ่งสงบเราต้องฝึกหัดใจของเรานี่แหละให้สงบที่จะฝึกหัดใจให้สงบนั้นต้องอบรมตามแนวปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้เรียกว่าสติกำหนดจิตสติปัฏฐานนั่นแหละกำหนดกายกำหนดเวทนากำหนดจิตให้อยู่ในปัจจุบันให้เห็นปัจจุบัน จริงทั้งหลายแล้วนั่นก็จะอยู่ตามเรื่องขันเห็นปัจจุบันอยู่ปัจจุบันแล้วไม่มีอะไรอย่างนี้ที่มันไม่อยู่ปัจจุบันนะมันยังสงสัยหาเรื่องราวต่าง มันจะมาเห็นตามที่จริงฝึกหัดจิตตรงนี้แหละนิ่งพระองค์เทศนาสติปัฏฐาน4เมื่อพิจารณากายสัตว์กายเวทนาจิตธรรมสัตว์จิตเวทนาจิตธรรมนั่นคือว่าทุกเราเรียกเวทนาเรียกกายไม่ใช่ไม่ขัดว่าเป็นผัดนั่นผมเอาที่ว่านั่งนานพูดนี้แต่ก็ไม่ถึงตาสมมุตินั้นนั่งพอในห้องดำแดงฮะรวมเสียงตามมันก็หายไปมันมีเสียงทำไมไม่ได้ตามมันเสียงทุกคนใช่ไหมนั่งเจไม่ได้แดงเลยไม่ได้ขาวเลยขาวมันก็เลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงตามไปมันจะทำมันไม่เตือนที่คนเนี้ยไม่ได้ยินเลยเขาเรียกตัวใหญ่เขาเรียกตัวใหญ่ตัวไหนเราไปหาดูทั้งหมดนั้นข้าวของโตข้าวไม่ทำอะไรอื่นเลยดูนั่นแหละจริงๆแต่ละพุทธบริองค์ตรงจริงว่าดูแล้วในวันนี้มาแล้วโค้งคงเลยใช่เนี่ยเขาเรียนดังแดงเรียกโตทำแล้วก็จะให้กดเทียนโตเพื่อคนสมัยน้องโตโตต้องโตอีกที่ขอบมีเศษของทิ้งแล้วเศษของทัศน์เศษแล้วไอ้สาวเราเป็นผู้ที่ชนคนหมาเกิดขึ้นมาถ้าก็มาแย่งกันเชียงกันของโลกของโกของหลงถ้าเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาว่าถ้าของเรามันหาได้อะไรบ้างเพียงแต่ทำให้ใจเศร้าหมองเท่านั้นแหละไม่เป็นไปตามมันไม่ได้ตามประสงค์ครับความโกรธขึ้นมาทำให้ใจเศร้าหมองให้ความใสในสะอาดสู่ที่เสียว่าอย่าไปโกรธไปโลภไปหลงเสียให้มันสะอาดจะดีกว่าดีกว่าที่มันทำให้เศร้าหมองเปล่าจึงให้หัดทำสติตั้งจิตให้พิจารณาไอ้ทำสติพิจารณาจิตให้มันเห็นความโลภของโกรธของหลงเป็นของที่มันมีสาระจึงจะละปล่อยวางได้นี่ต้องหัดถ้าไม่หัดก็ไม่เป็นเราเกิดขึ้นมาไม่ได้หัดสักทีเรื่องหัดก็ไม่ทันพอจึงไม่สามารถที่จะชำระสาสางใจตรงนั้นได้เราต้องการนั้นปรารถนาเขาตรงนั้นจึงต้องมาฝึกหัดแม่บวชเป็นพระเป็นสงฆ์เขาเรียกเป็นภิกษุสามเณรเป็นขาวเป็นชีเข้ามารักษาโบสถ์ก็ล้วนแล้วจะเอาของเก่าทั้งนั้นชิ้นห้าชิ้นแปดล้วนได้ของเก่าทั้งนั้นแหละแล้วก็เอาของเก่าอันนี้แหละมาชำระสะสางของอันนี้แหละของเก่านี้แหละเพื่อให้สิ้นออกไปกิเลสอย่าให้เศร้าหมองในใจเพื่อให้ผ่องใสสะอาดจึงจะเป็นธรรมเรียกว่าธรรมของเก่าเอาละเทศนี้ถ้าการความสงบลมพอหนาคันภาวนาไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของยาก แท้ที่จริงนั้นทุกคนจะต้องหัดทำความสงบเรื่องใจนั้นมันวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่มีการพักผ่อนไม่มีการทำความสงบแต่เกิดขึ้นมาก็ยุ่งและอยู่นั้นสิ่งที่ควรทำคือทำความสงบถึงว่าจะไม่สงบมากหรือสงบน้อยวันหนึ่งวันหนึ่งให้ได้สัก5 นาทีก็ยังดีอยู่อันนี้วันหนึ่งนะหมดวันเปล่าหมดวันละเสียเปล่าเดือนหนึ่งก็หมดเดือนละเสียเปล่าปีหนึ่งก็หมดไปเสียเปล่า40-50 ปีก็หมดไปไม่ทราบจะทำยังไงทำไมกันนะเปิดใช่นะจึงไม่ใช่ของยากและไม่ใช่ของง่ายคำว่าไม่ยากคือไม่ได้เรียกร้องใครไม่ช่วยเหลือทำเองได้เองนั่นของทำง่ายนิดเดียวต้องเชื่อไม่ใช่ของยากไม่ใช่ของง่ายคือยากที่จะทำได้ใจของเรามันของดื้อยากที่สุดแต่หัดได้แล้วนะได้ความสงบเยือกเย็นความสุขนั้นหาเสมอเหมือนไม่ได้อะไรทั้งหมดเสมอเหมือนไม่มีมีเงินมีทองเข้าของสมบัติพระสถานมากมายเวลาจิตสงบและทิ้งหมดมีแต่ความสุขอันเดียวอันนั้นอะไรเรียกว่าความสุขอันใดจะเสมอด้วยความสงบไม่มีจึงเป็นของควรทับและไม่ใช่ทำตั้งแต่พระเจ้าประสงค์หรือผู้อยู่วัดอยู่บ้านก็ทำได้ผู้ใหญ่เด็กน้อยทำได้ทั้งนั้นเป็นคนของคนทำอย่างยิ่งเพราะคนอื่นทำให้ไม่ได้เนี่ยทำได้แล้วก็ความสุขเฉพาะส่วนตัวคนอื่นจะไม่ได้รับประโยชน์ด้วยเลยทำสมาธินี้นั้นตั้งจิตผู้คิดผู้นึกกันนะตั้งสติคือผู้ลึกได้นั่นแหละกำหนดตรงที่จิตผู้คิดผู้นึกนั่นแหละคือสติความลึกได้นั่นไปควบคุมจิตนะผู้คิดผู้นึกนั่นถ้าหาเองมาทันอยู่ก็เอาพุทโธนึกพุทโธมาเป็นเครื่องอยู่เครื่องผูกไว้ซะก่อนควบคุมเอาพุทโธนะคุมไว้แล้วก็กำหนดกุรูในผู้ที่มันคิดมันนึกมันพุทโธพุทโธแล้วอานาปานสติก็ได้เป็นเครื่องผูกไว้ให้ใจมั่นคงใจนั้นถ้าหากมันมีเครื่องผูกเสียเลยก็อยู่ยากของมีตนมีตัวการนึกพุทโธนั้นหมายความว่าใจอยู่กับพุทโธอันเดียวนิพพานสติใจอยู่นั่นอันเดียวอันเดียวจะอันใดก็เอาใจมันอยู่อันเดียวแล้วถ้าก็พิจารณาจิตนั่นกันผู้คิดผู้นึกให้เห็นว่าคิดดีคิดชั่วคิดใกล้คิดไกลหยาบละเอียดให้ได้เห็นอยู่ทุกขณะ การฝึกหัดแบบนี้แหละเรียกว่าภาวนาเรียกว่ากรรมฐานอบรมกรรมฐานอบรมภาวนา มันจะเป็นหรือไม่เป็นก็ขอให้เห็นอยู่ทุกเมื่อถ้ามันเห็นอยู่แล้วมันก็ไม่สามารถจะทำความชั่วและความผิดคิดผิดคิดเพราะชั่วความชั่วและความผิดเป็นสิ่งที่ร้ายกาจใครมันเห็นนะไม่สามารถทำหรอกมันไม่เห็นนะที่มันยังทำมันยังคิดนึกถ้าเห็นก็ตั้งใจรักษาอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปได้เมื่อมันรวมลงไปแล้วมันจะสติกับจิตนั้นจะเข้าไปเป็นใจคือรวมเป็นอันหนึ่งลงไปนั่นแหละจะเห็นความสุขสงบอย่างยิ่งเอาเท่านี้ก็พอให้ทำสมาธิ
2: เมื่อถ้ามันเคยอธิบายมาแล้ว

ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงสภาพเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจงลงมันเป็นนึกคิดตามนึกคิดตามที่เราได้ยินได้ฟังนั่นแหละที่แรกมันนึกคิดเหมือนกันแต่ว่าเวลานึกคิดไปจดจ้องเฉพาะสิ่งเดียวทำให้จิตมันรวมลงไปนี่นะก็เห็นแจ้งประจักษ์ขึ้นมาภายในใจมันยังใช้ได้ทั้งๆไม่คิดเอาเฉยตามที่ได้ยินได้ฟังถ้ามันเป็นไปแล้วก็คนทั้งโลกก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในทันทีนักของเห็นประจักษ์แจ้งในใจของตนเองนะมันยากจึงมาให้พิจารณาเรื่องเฉพาะตัวของเราพิจารณาจะตอบตัวนี้แหละให้เห็นสภาพตามเป็นจริงก็เห็นว่าธาตุสี่มันชัดเจนในตนเองธาตุลงสภาพใหม่จริงลงสภาพอะไรแต่นั่นอ่ะเป็นของจริงขึ้นมาของจริงเห็นแล้วจะเป็นยังไงคะเนี่ยมันชัดแจ้งขึ้นมาได้ใจของตนแล้วเห็นสิ่งทั้งสองหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแต่ธาตุเฉยๆมันก็ใช้ได้คือรวมพลังงานของใจเหมือนกับรวมแม่น้ำที่มันไหลตามธรรมดาแทนที่เราจะให้มันปล่อยไปตามเรื่องมาทดจะไม่ได้จมกองนี่น้อยมันไหลมันไม่ค่อยไหลแรงใจของเราจะเป็นนั้นเหมือนกันมันฟุ้งซ่านส่งไปสารพัดทุกทิศทุกทางไม่รวมมือสักทีเราจะมาหัดสมาธิให้จิตรวมในที่เดียวให้อยู่ในอารมณ์มันเดียวคิดเฉพาะเรื่องเดียวอย่างขโมยหานี่แหละท่านถ้าหาว่าคิดในเรื่องเดียวแล้วมันจะเห็นชัดในใจของตนเมตตาจะเกิดขึ้นกรุณาวิตาจะเกิดขึ้นในที่นั้น มันเกิดพลังของมันเกิดพลังขึ้นใจมันเกิดพลังขึ้นพอมันยังสามารถที่จะดันความชั่วออกไปความโกรธความแค้นสารพัดทุกอย่างที่มีฉายพยาหายไปหมดมันรวมที่แห่งเดียวแล้วอย่างพูดให้ฟังง่ายๆว่าเรากั้นลมหายใจกั้นลมหายใจพักหนึ่งมันหมดละกันเรื่องนั้นมันสงสัยภายนอกมันหมดแล้วมันยังเหลืออยู่แต่ความรู้สึกที่เรียกว่าอันที่เรียกว่าใจนะ มันยังอันเดียวอันนั้นเรียกว่าเข้าถึงใจแต่ว่าอันนั้นเป็นตัวอย่างให้เฉยให้เห็นใจเท่านั้นแหละแต่มันไม่สามารถจะยืดได้มาต้องมาฝึกหัดใจของเรานี้โดยพิธีต่างๆนั่นในพุทโธพุทโธมาอยู่ในดวงมาเดียวก็เอาเมื่อนาตาสติพิจารณาลมหายใจเข้าออกก็เอาแต่ว่าให้เอาอันเดียวจะเอาใดก็เอาจนกระทั่งมันรวมมาได้เข้าถึงจุดคือตัวใจนั้น

ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้มันจะไม่คิดนึกสงสัยอะไรต่างๆมีแต่ความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกอันนั้นแหละจะเป็นเหตุให้แผ่เมตตาได้กว้างขวางหรือจะคิดอะไรต่างๆก็ได้กว้างขวางแต่คิดแล้วมันก็ไม่สงบไปมันกลับเข้ามาเพื่อจะหาตัวเดิมถ้าหากจะสงบไปแล้วหมดท่าไม่มีพลัง

0: นี่จะมาเอามาสักกีฬาระเบียบอะไรนั้น
1: ระเบียบให้ของสักกีฬาคือว่าบุคคลที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการตั้งมาจากศิริราช
0: เป็นอาจารย์
1: เป็นอาจารย์ด้านหมอวิชาม
0: าไม่
1: ไม่มาครับมาจากที่โคราชครับ
0: มีกี่คนด้วยกันนะ
1: สมาชิก60คน

ตั้งพุทธธรรมสมาคมขึ้นมากว่าดีมาก พวกหนุ่มและสาวที่จะเป็นพลเมืองดีต่อไปเรามีเครื่องยึดทหารก็มีเครื่องยึดไม่รู้จักว่าชีวิตแนวทางเราจะไปทางไหนมีเครื่องยึดอันใดอันหนึ่งไว้โดยเฉพาะเป็นทางพุทธศาสนาเราดำเนินชีวิตของเราตามแนวทางพุทธศาสนาเป้าหมายที่สำคัญก็จะไม่พลาดแท้จริงในศาสนานี้นั้นคนทั้งโลกพุทธศาสนานี้สอนให้คนทั้งโลกไม่ใช่ชั้นนะไม่ใช่ชั้นวรรณะบุคคลใดคนหนึ่งให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี คุณงามความดีเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไปหมดทั้งโลกทุกศาสนาก็สอนคุณงามความดีเหมือนกันแต่สอนไปคนละแง่มีทางวิชาการพระพุทธเจ้าท่านสอนลึกซึ้งมีทางวิชาในพุทธศาสนาส่วนวิชาในศาสนาอื่นสอนผิวเผินมีลึกซึ้งถึงพุทธศาสนา คำว่าลึกซึ้งในที่นี้นั้นหมายความว่าพระองค์สอนทั้งดีและสอนทั้งชั่วและสอนทั้งไม่ดีไม่ชั่วสอนทั้งสามอย่างมัทธนันศาสนาพุทธสอนดีก็สอนชั่วก็สอนไม่ดีไม่ชั่วก็สอนศาสนาและวิชาไหนจะมาสอนอย่างนี้ไม่มีหรอกมีแต่สิ่งสอนดีและชั่วสิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วนั้นไม่มีใครเคยสอน แต่พระองค์สอนให้ละชั่วทำดีสอนดีแล้วให้ละชั่วทำดีไม่ใช่สอนให้ละชั่วเฉยๆแต่ให้ทำดีด้วย เพราะชั่วนั้นเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกโทษใครๆก็ต้องการไม่ต้องการทุกโทษหมดทั้งโลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ต้องการทุกข์บางทีเป็นทุกข์เพราะความชั่วทำดีนั่นนำมาซึ่งสุขท่านยังสอนในละชั่วทำดีความสุขใครๆก็ปรารถนาทั้งนั้น แล้วสิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่าพยาคตธรรมของกลางๆมันเป็นส่วนจิตใจด้านนามธรรมของกลางๆไม่ดีไม่ชั่วได้แก่สมาธิภาวนาของที่เฉยก่อนที่จะเฉยได้ไม่ใช่สมาธินั่นจึงว่าไม่มีใครสอน แนวทางที่จะปฏิบัตินั้นในการละชั่วทำดีคนเราทุกคนเกิดมาไม่ใช่ว่าทำดีหมดทุกคนและไม่ใช่ทำดีหมดทุกอย่าง

ถ้าทำดีแล้วก็เป็นผู้หมดจดแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกมีหากมีความชั่วติดตัวมาจึงต้องมาเกิดพระพุทธเจ้าจึงตามมาสอนคือปรารถนาโพธิญาณเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วตามแนะนำคำสอนคนทุกชั้นทุกวรรณะไม่เลือกสอนมดถ้าหากยินดีพอใจพระพุทธเจ้าเข้ามาหาพระองค์สอนทั้งนั้น ถึงว่าความชั่วจะยินดีพอใจตามประเพณีนิยมของเขาในเหล่าเทศวันชั้นนั้นก็ตามเถอะพระองค์จะแนะนำชี้แจงแสดงบอกไม่รู้เรื่องมีเหตุมีผลอย่างนั้นก็เห็นตาม ความชั่วนี่ที่พระเจ้าตามสอนตามล้างอย่างว่าทุกวันนี้เขาเรียกว่าล้างพวกคอมมูนิสต์กวดล้างคอมมูนิสต์พระพุทธเจ้ากวดล้างกิเลสที่ยังเป็นเหตุในทำความชั่วอย่างศีล5ประการเป็นเครื่องดำเนินชีวิตที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางต้องขึ้นศีลเสียก่อนแล้วจึงค่อยไปสมาธิแล้วจึงค่อยเกิดปัญญาถ้าจะพูดกันอีกในหนึ่งศีลถ้าไม่มีปัญญาก็รักษาไว้ไม่ได้ต้องมีปัญญาคือฉลาดรอบรู้เอาตรงรอดในเมื่อโลกทั้งหลายมีศีลห้าคนที่จะเอาตรงรอดพ้นจากโทษหาประการเขาต้องมีปัญญาฉลาดรอบรู้ได้ชิ้นห้าประการนี้เป็นเครื่องดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนทั่วไปพุทธธรรมก็เอาเถอะที่เป็นพุทธธรรมก็เลยสมาชิกเอาเถอะเรียกว่าพุทธธรรมก็อยู่ในนั้นเนี่ยแต่ในใต้พุทธธรรมสงฆ์แต่พุทธธรรมเฉยเพราะเหตุที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบัติตามธรรมคือปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบัติตามธรรมพระสงฆ์ก็คือตัวของเรานั่นเองถ้าหากใครปฏิบัติตามถูกต้องแล้วเราก็เป็นสงฆ์สาวกสงฆ์ในที่นี้นั้นไม่ได้หมายเอาพระสงฆ์ทั้งหมดจะเป็นพระสงฆ์ทั้งหมดก็ไม่ใช่อย่างเราจะฟังจากสังฆคุณที่ว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีสุปฏิปันโนปฏิบัติชอบญาญาปฏิปันโนปฏิบัติเป็นไปเพื่อคนจากทุกสามีจีปฏิปันโนปฏิบัติหน้ากราบไหว้พระบูชาสี่ข้อที่นี่พระสงฆ์พระสงฆ์ในที่นี้ไม่ใช่นุ่งเหลืองห่มเหลืองเราจะเป็นพระสงฆ์ฆราวาสก็เป็นพระสงฆ์ได้ท่านเรียกว่าเรียกสงฆ์สาวกถ้าปฏิบัติดีเถอะปฏิบัติดีปฏิบัติโกงปฏิบัติก็เป็นไปเพื่อคนจากทุกปฏิบัติที่อากาศไปบูชาก็เป็นพระสงฆ์ด้วยกันทั้งนั้น
หตุนั้นพุทธธรรมจึงขาดสงสัยเมื่อเอาแต่พุทธกับธรรมเท่านั้นก็พอเอาความจริงๆจังแล้วก็ปฏิบัติถึงธรรมแล้วพุทธก็ไม่ต้องพูดเลยถึงซึ่งพระพุทธธรรมผสมในตัวพระพุทธพระธรรมผสม มารวมในที่เดียวคือธรรมคือธรรมะธรรมะเป็นใหญ่กว่าสิ่งใดใดทั้งปวงหมดในโลกอย่างพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาดูว่าเกิดขึ้นมาแล้วเราอยู่กับเราไม่สมควรไม่มีที่พึ่งอยู่กับเราไม่ได้พระองค์มาพิจารณาถึงคนในโลกทั้งหมดตลอดถึงเทวดาอินทร์ที่จะวิเศษสูงสุดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเราจะไปเคารพใครเนาะไม่มีใครแล้วนอกจากพระธรรมคือพระธรรมนั่นแหละนำพระองค์ให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานถึงเป็นพระพุทธเจ้าเหตุนั้นพระองค์จึงเคารพพระธรรมมีบทว่าสัทธัมโมคารุกะตัปโปพระพุทธเจ้าก็เคารพพระธรรมเหตุนั้นจึงว่าถ้าหากปฏิบัติถูกทางก็เรียกว่าถึงพระธรรมแล้วเราเคารพพระธรรมแล้วเป็นนั้นว่าพระพุทธธรรมพระพุทธสงฆ์ไม่ต้องกล่าวอันนี้ปฏิบัติยังไงจึงจะถึงซึ่งพระธรรมมาเอาตรงนี้กัน ดังได้อธิบายแล้วจึงเป็นเครื่องดำเนินชีวิตให้ถึงพระพุทธให้ถึงพระธรรมพระสงฆ์ชีวิตนั่นน่ะเรางดเว้นจากความชั่วเรียกว่าศีลทั้งนั้นพูดกันง่ายๆศีล5ศีล8ศีล10ไม่ต้องพูดกันมากพูดถึงเรื่องตัวศีลตัวเดียววิรัติคือความงดเว้นเป็นเจตนาวิรัติเป็นตัวศีลในตัวเจตนาวิรติคืออะไรคือมีฮิริโอตตัปปะอยู่ในตัวไม่กล้าทำความชั่วโดยการฆ่าสัตว์ก็ดีอย่างบางคนก็จะอ้างพูดว่าไม่ฆ่าจะได้กินหรือสัตว์ไม่ต้องฆ่าดิ แต่บางคนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องฆ่าก็ยังต้องก็ยังฆ่าสัตว์อยู่เพราะอะไรเพราะความสนุกสนานเพราะความเพลิดเพลินหลงลืมตัวไม่เห็นแต่ไปเห็นแต่ความสนุกจึงต้องฆ่าเนี่ยเรื่องมันไม่จำเป็นจะต้องฆ่าก็ยังฆ่าเพราะเหตุนี้เหตุโอตตัปปะนั่นเองอันนี้อธิบายเพียงข้อเดียวเพียงย่อๆลักทรัพย์คราวนี้ลักทรัพย์สิ่งของของเขาที่ไม่ได้ให้มีเจตนางดมีเจตนาที่จะต้องรักเกิดขึ้นมาไม่ใช่เกิดมารักมาขโมยเขาต่างคนก็เกิดขึ้นมาหากินเลี้ยงชีพโดยเฉพาะมันก็ต้องเบียดเบียนแต่ทำไม

ามประเพณีนิยมแต่งงานเป็นสามีภริยาท่านก็มีสมเถอยู่แล้วเขาท่านก็ไม่ห้ามธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นเป็นประเพณีเป็นอย่างนั้นแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นหาคนขืนป่าขืนจิตใจของคนล่วงละเมิดจิตของกันและกันจนเป็นเหตุให้ฆ่ากันตายกันสมเพชออกกฎหมายบ้านเมืองจนถึงกับประหารชีวิตยิ่งฆ่ากันใหญ่โตหัวฐานยิ่งเอาใหญ่ขึ้นอันนี้อะไรก็เกิดจากไม่มีหิริโอตตัปปะนั่นเองเกิดจากไม่มีทิฏฐานั่นเองการพูดเท็จลืมเรามีไว้สำหรับให้พูดให้กระดกให้พูดโดยกลมไม่ใช่ให้พูดคำหยาบคำเพื่อชั่วเลี้ยวไหลและพูดโกหกตลอดมันคำพูดโดยตรงนั่นน่ะมันลื่นหูจะตายแต่ว่าไม่ชอบพูดโกหกหลอกลวงด้วยประการต่างๆความโกหกนั้นเป็นบ่อเกิดของอกุศลทั้งปวงหมดพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าคนที่พูดโกหกแล้วบาปกรรมทั้งหลายทั้งหมดซึ่งจะไม่ทำไม่มีท่านว่าอย่างนั้นโกหกนั่นจึงมาเป็นพื้นฐานของความชั่วทั้งปวง ชั่วปรมาคือเช้าเหนือก็เอาถือเขาถือนะถือหนาถ้าใครพูดโกหกแล้วเขาว่าคนไม่มีศีลนี่ก็ถูกของเขาสินี่เขาถือความรู้ไปเลยเยอะเทศนาเลยนั่นเองคนที่โกหกแล้วบาปกรรมทั้งปวงจะไม่ทำไม่มีเขาถือคำนั่นเองการดื่มสุราเมรัยของเมามึนให้เกิดลืมหลงสติคนเราอยู่ดีไม่ชอบให้ลืมตัวซะก่อนให้ไม่มีฮิริโอตตัปปะซะก่อนจึงค่อยดีใจชอบใจคนไม่มีสตินั่นแหละเรียกว่าคนประมาทคนไม่มีสติมันจะดีอะไรแต่นิยมกันที่มีสติเพอนิยมมาเป็นของดีทำโดยรู้ตัวทำความชั่วถ้าหากว่ามีสติอยู่ทำไม่ได้เช่นว่าจะฆ่าเขาหรือจะต้นเขาแต่นักขโมยของเขาต้องดื่มสุราซะก่อนสติหัวเขาก็ต้องดื่มสุราซะก่อนให้มึนเมาซะก่อนนู่นนี่มันไปนู่นน่ะสิบห้าประการนี้ถ้าหากว่าไม่มีเหลือติดตัวคนสักนิดเดียวแล้วหมดเรื่องคนก็เป็นคนไปแล้วมันจะดีอะไรคนก็เป็นคนมันจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบเหตุนั้นเราเป็นพุทธธรรมสมาชิกขอให้มีศีลห้าเป็นเครื่องดำเนินชีวิตเถอะจะช่วยทำมนุษย์นี้ให้ดีขึ้นอย่างน้อยที่สุดพุทธธรรมนี่แหละพุทธธรรมสมาชิกนี่แหละในราว50-60คนเท่านี้แหละของประเทศไทยตั้ง43ล้านก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเป็นคนดีขึ้นมา

0: ดีชั่วรักษาตนได้และรักษาสังคมได้รักษาประเทศชาติบ้านเมืองได้กฎหมายเหล่านั้นที่บัญญัติพระราชบัญญัติกฎหมายออกทั้งปวงหมดพวกวันนี้ไม่ต้องรักษาชิ้นห้าต้องไม่มีการรักษาหรอกกฎหมายไม่ต้องคุ้มครองรักษาเป็นอิสระเลยทีเดียวกฎหมายทั้งสองทุกมาตราที่ออกล้วนแล้วแต่ออกตามนี่สนับสนุนชิ้นห้าประการนี้ทั้งนี้เพราะฉะนั้นแหละทุกคนไม่มาพากันมีศีลห้าอย่างน้อยที่สุดให้มีคนละขอบก็ยังดีอยู่คนได้จริงๆคนที่ชอบฆ่าสัตว์ก็ให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์จึงจะเป็นศีลคนที่ชอบลักทรัพย์ก็ให้งดเว้นจากลักทรัพย์จึงค่อยมีศีลถ้าบอกพูดผิดนิชชาจารย์กับองค์มุสบาดินสุรามีไรชอบอันใดให้งดเว้นอันนั้นน่ะไม่ใช่ส่งเสริมให้ทำคนชั่วให้งดเว้นอย่างคนชั่ว งดเว้นคนละข้อละข้อจะซ้ำก็เอาขอให้ได้คนละข้อลองไปทดลองทำดูในระยะ3เดือนในกลุ่มของพวกสมาชิกอย่างนี้แหละคงจะเห็นผลประโยชน์ถ้าหาก6เดือนหรือปีหนึ่งขึ้นไปก็จะเห็นผลประโยชน์ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราเป็นพุทธทำไม่มีข้อธรรมะเป็นเครื่องดำเนินนั้นก็จะเป็นประโยชน์อะไรเหตุนั้นจึงขอให้พากันมีธรรมะคนละข้อละข้อสิบห้าประการนี่แหละไม่ต้องเอาอื่นไกลเรื่องสมาธิภาวนาเอาไว้ซะก่อนให้ดำเนินตามนี้ซะก่อนเพราะอันนี้เป็นเครื่องบริหารหมู่กายวาจาใจกายวาจาเป็นเครื่องบริหารยังว่าท่านนี้ศีลห้าศีลห้าก็ไม่ใช่บริบูรณ์กระโดดไปโน้นจะเอาสมาธิทีเดียวภาวนาทีเดียวนั่นก็ไม่ถึงเลยสิข้ามชั้นข้ามภูมิเมื่อสมาธิไม่มีสมาธิตั้งมั่นไม่มั่นก็ให
1: ้อย่างนี้ที่จะสำเร็จมันต้องเป็นอย่างนี้จึงว่าฉันทะพอใจยินดีกับคนที่เราเห็นนั้นจะเป็นอันที่อยู่ในเกียรติศักดิ์รู้จักมาได้จะหยุดนะมีดีถ้าเอาเจแล้วนะแต่เรื่องเดียวมันกวนเป็นไปมาเราต่างเราเห็นปีต่างรวมกันเลยของนั่นเรียกนักอ่านที่ดีสุดเนี่ยเราดูดจังตัวจ่าเนี่ยกรองตาคงบางทีดีสุดเลยก็ต้องได้เลยดีสุดแต่เยอะไม่เนาะนั่นแหละเรื่องขาดนั่นเดียวเนี่ยถ้าเรื่องภาวนาแล้วลงเดียวมาตายมันไปเต็มภาวนาเห็นใจมันให้เราชักไปแล้วดูเถอะรู้เลยดูอย่างต่างๆต่อไม่ว่าข่าวหนักทุกอย่างเดียวหูไม่เสียนั่นพักก็พอใจไม่เสียนะแต่ให้ไปทุกเรื่อง คือจีนศาสนาพุทธศาสนาพุทธไม่หวังเสียงพระเสียงครับพุทธเสียงต่างกันนั่นไปต่อจะขึ้นลงน่ารู้เลยที่ท่านจะไปช้ำหาพอใดในเชียงติสีมาห้าตรงห้าตรงห้าเหลี่ยมจะช้ำห้าถูกไหมตรงไปยึดไม่ถูกเราเดี๋ยวสิบแปดแปดก็ได้นะลดค่ามาลบไปในทั้งหมดแล้วก็จัดเอาจัดนอกจากตัดมีก็ชั้นห้าผู้คนปกติโลภะอะไรเน้นตู้ยังยืนลดก็ผ่านหมดพอทำเสร็จแล้วก็ไปพอใหญ่อันตัดมันเปลี่ยนเรียนศาสตร์ไม่ได้ขาดความหวังใดที่ปัจจุบันนั้นมันเป็นอุปนิสัยของแต่คนแต่ข้อใดส่วนลงเดียวอย่างที่ไหนเหตุนั้นท่านผู้เป็นอยู่ในทั้งไหนยังจะรักดวงในดินเพียงตัวขายเอาผู้รู้คนเดียวเราอยู่นิ่งลงไปธรรมะสอนให้ละไม่ใช่สอนให้เอาสอนให้ละลงในที่นั้นเนี่ยเมื่อละแล้วรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันอยู่ตามสภาพของมันเรารักษาใจไว้ได้ยินดีพอใจวิริยะจิตใจวังสาในใจที่มันเป็นรูปรูปทั้งหลายแย่เขาลบล้างหมดยังมันไม่ได้ทั้งเขาสงบหมดเรายังอยากสงบลงไปมันก็ไม่ได้ยินน้อยปวดตะพระทั้งหมดในโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเกิดสมาพบมาเห็นเราไม่ฉันทะผู้ที่ไปรู้นั้นไปเห็นนั้นมันก็ไปติดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั้นมันละไม่ได้เขายินดีในฉันทะอันตัวผู้ไปเห็นนั้นผู้ไปรู้นั้นคือใจพอนั่งก็ละมดละเราไปไหนมันก็อยู่นั่นแหละอยู่ตามเรื่องตามเดิมของนั่นแหละนี่แหละธรรมะพระพุทธเจ้าเทศนาอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้จึงจะละจึงจะถอนเราไม่เข้าใจเลยไปยึดไปถือสิ่งต่างๆของส่งออกไปภายนอกเลยหลงเลยมัวเมาเข้ามาเรียกเราฟังธรรมหมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านเทศนาแล้วไม่ใช่เทศเฉยๆเทศให้ละชั่วทำดีคือกระทำนั่นเองคือสอนละชั่วทำดีนี่มันนั่นแหละที่เราฟังธรรมถ้าไม่เช่นนั้นศาสนาไม่มีประโยชน์อะไรเลยสอนให้คนทำตามจึงสามารถละนิสัยใจคอของคนชั่วนั้นให้กลับทำดีต่อไปคนเราจึงกลายเป็นคนดีขึ้นพวกขโมยพวกโจรสามารถจะกลับนิสัยให้เป็นคนดีเป็นนักปราชญ์บัณฑิตเป็นพระอเดียวเจ้าเพราะละชั่วทำดีเพราะทำตามพระพุทธเจ้าท่านเทศนานี่แหละข้อความธรรม
0: เราฟังแล้วก็ทำตามชำระจิตใจของตนให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พุทธองค์ในขณะนี้เราไม่มีอะไรเหลือเราไม่มีอะไรอีกแล้วเราตั้งใจทำภาวนาทำสมาธิเรื่องความคิดส่งสายไปมาหน้าหลังอะไรทั้งสวงมดอดีตอนาคตปลดเครื่องให้มดที่ให้ลงปัจจุบันคิดมันต้องไม่คิดอะไรหรอกคิดเรื่องเก่าอ่ะนะไม่รู้แล้วว่ารอดเป็นสาทีที่ปรุงที่แต่งกับจริงแต่งเรื่องเก่านั่นแหละมันพอเบื่อหน่ายแล้วแหละที่มันคิดมันปรุงมันแต่งมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโตจนกระทั่งแก่เฒ่าชราก็ของเก่านั่นแหละสรุปรวมความแล้วอ่ะกระแสของกามโลกมันวนเวียนอยู่เพียงแค่นั้นไม่ไปไหนอยู่ในกามกิเลสอยู่ในกามตัณหาเพลิดเพลินยินดีอยู่กับเรื่องเหล่านั้นหลงไหลกับเรื่องเหล่านั้นเรามาหัดภาวนาตั้งสติกำหนดจิตเพื่อให้มันถอนจากของมูลนั้นไม่อยู่ในสมาธิภาวนาลองดูสิถอนได้ลองดูสิมันถอนสมาธิภาวนาแล้วมันถอนจากมูลนั้นไม่อยู่ในสมาธิภาวนาจิตเนี่ยเนี่ยไม่มีเรื่องละหมดเรื่องกามทั้งหลายเรื่องกิเลสทั้งปวงหมดไม่มีหรอกในขณะแต่ในสมัยอื่นมันมีมาอีกยังต้องทำบ่อยๆยังค่อยรู้เท่ารู้เรื่องของมันแล้วมันจะได้หมดสิ้นไปดังนั้นตัวสติตัวนี้เป็นของสำคัญจะไปตั้งไว้ตรงไหนก็ปลูกลงตรงไหนมันงอกงามขึ้นมาในตรงนั้นเลยสติคือผู้ลึกได้มันลึกได้ในเรื่องที่มันปรุงมันแต่งมาคิดตรงนี้กันเรื่องปรุงมันแต่งมาคิดตรงนี้ก็หายหมดสติก็ตั้งมั่นอยู่คนเดียวนั่นแหละให้ตั้งสติตรงนั้นแหละเราตั้งมาตรงมันเฉยๆนั่นแหละตรงมันมีอะไรนะพ่อไม่มีดีมีชั่วมีอย่างละเอียดไม่คิดตรงหน้าตรงหลังอดีตอนาคตตรงกลางๆเฉยๆนั่นแหละให้ตั้งเอาตรงนั้นจะลึกอยู่ตรงนั้นให้รู้ตัวอยู่ตรงนั้นลึกอยู่ตรงนั้นจะภาวนาพุทโธหรือจะอานาปานสติอะไรก็แล้วเถอะแต่ให้อยู่ตรงนั้นน่ะจึงจะเป็นภาวนาธรรมจึงจะเป็นสมาธิเอาทำ
2: ถ้าจะทำก็สงบลมภาวนาครับภาวนาไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของยากแท้ที่จริงนั้นทุกคนจะต้อง ัดทำความสงบเรื่องใจนั่นมันวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่มีการพักผ่อนไม่มีการทำความสงบจะเกิดขึ้นมาจะยุ่งกันอยู่นั้นสิ่งที่ควรทำคือทำความสงบถึงว่าจะไม่สงบมากหรือสงบน้อยวันหนึ่งวันหนึ่งให้ได้สัก5นาทีก็ยังดีอยู่อันนี้วันหนึ่งนะหมดวันเปล่าหมดวันละเสียเปล่าเดือนหนึ่งก็หมดเดือนละเสียเปล่าปีหนึ่งก็หมดไปเสียเปล่า45 ปีก็หมดไปไม่ทราบจะทำยังไงทำไมธนาจึงไม่ใช่ของยากนั่นไม่ใช่ของง่ายคำว่าไม่ยากคือไม่ได้เรียกร้องใครไม่ช่วยเหลือทำเองได้เองนั่นของทำง่ายนิดเดียวมันเชื่อไม่ใช่ของยากไม่ใช่ของง่ายคือยากที่จะทำได้ใจของเรามันของดื้อยากที่สุดแต่หัดได้แล้วนะได้ความสงบเยือกเย็นความสุขนั้นหาเสมอเหมือนไม่ได้อะไรทั้งหมดเสมอเหมือนไม่มีมีเงินมีทองเข้าของสมบัติพระประธานมากมายเวลาจิตสงบและทิ้งหมดมีแต่ความสุขอันเดียวอันนั้นอะไรยังว่าความสุขอันใดจะสงบและความสงบไม่มีจึงเป็นของควรทำและไม่ใช่ทำตั้งแต่พระเจ้าประสงค์หรือผู้อยู่วัดอยู่บ้านก็ทำได้ผู้ใหญ่เด็กน้อยทำได้ทั้งนั้นเป็นของคนทำอย่างยิ่งเพราะคนอื่นทำให้ไม่ได้เมื่อทำได้แล้วก็ความสุขเฉพาะส่วนตัวคนอื่นจะไม่ได้รับประโยชน์ด้วยเลยทำสมาธินี่นั่นตั้งจิตพูดคิดพูดนึกกันนะตั้งสติคือผู้ลึกได้นั่นแหละกำหนดตรงที่จิตพูดคิดพูดนึกนั่นแหละคือสติความลึกได้นั่นแต่ควบคุมจิตพูดคิดพูดนึกนั่นถ้าหาเองมาทันอยู่ก็เอาพุทโธนึกพุทโธไว้เป็นเครื่องอยู่เครื่องคู่ไว้ซะก่อนควบคุมเอาพุทโธนะคุมไว้แล้วก็กำหนดผู้รู้ในผู้ที่มันคิดมันนึกเอาพุทโธพุทโธแล้วอนาปานสติก็ได้เป็นเครื่องคู่ไว้ให้ใจมั่นคงใจนั้นถ้าหากมันมีเครื่องผูกเชื่อเลยก็อยู่ยากของอยู่ตัวมีตัวการนึกพุทโธนั้นหมายความว่าใจอยู่กับพุทโธอันเดียวเมื่อถ้าฝ่าสติใจอยู่นั่นอันเดียวเอาอันเดียวจะเอาได้ก็เอาใจมันอยู่อันเดียวแล้วแล้วก็พิจารณาจิตนั่นคันคุณคิดคุณนึกให้เห็นว่าคิดดีคิดชั่วคิดใกล้คิดไกลหยาบละเอียดให้ได้เห็นอยู่ทุกขณะการฝึกหัดการฝึกหัดแบบนี้เรียกว่าภาวนา เดี่ยวกรรมฐานมาลมกรรมฐานอบรมภาวนา มันจะเป็นหรือไม่เป็นก็คอยเห็นอยู่ทุกเมื่อถ้ามันเห็นอยู่แล้วมันก็ไม่สามารถจะทำความชั่วและความผิดคิดผิดคิดชั่วเพราะชั่วความชั่วและความผิดที่สิ่งที่ร้ายกาจถ้ามันเห็นแล้วไม่สามารถทำแล้วอันนี้ไม่เห็นนะสิมันยังทำมันยังคิดนึกถ้าเห็นแล้วก็ตั้งใจรักษาอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปได้เมื่อมันรวมลงไปแล้วมันจะสติกับจิตนั้นจะเข้าไปเป็นใจคือรวมเป็นอันหนึ่งลงไปนั่นแหละจะเห็นความสุขสงบอย่างยิ่งเอาเท่านี้ก็พอให้ทำ Thank you.

จะเทศความแก่ให้ฟังวันนี้เรามาอยู่จำพรรษาถึงอยู่บ้านก็เรียกว่าอยู่พรรษาเหมือนกันพรรษา3เดือนนั้นเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ของพระแต่ชาวบ้านก็นับถือได้เหมือนกัน เดือนนี้ก็ล่วงมาได้เดือนได้ครึ่งกว่าแล้วมันจะถึงได้ครึ่งกว่ามาครึ่งกว่า3เดือนมาแล้ว หมดไปสิ้นไปทุกคนนั่นแหละมันหมดไปกับปีกับเดือนกับวันกับคืนทุกปีทุกเดือนนั่นแหละอย่างว่าท่านพูดถึงปัญหาไอ้ยักษ์มีตาสองข้างท่านว่าท่านมี

อันนี้12ไอ้32ซี่ในแก่วันที่ทั้ง13 12อันนั้นถ้ายีเกี่ยวเคี้ยวกินสัตว์จะทุกวันนะครับยักษ์มีตาสองข้างข้างหนึ่งลิ้นดีข้างหนึ่งสว่างมีฟัน12ซี่ขยี้เคี้ยวขยี้กินสัตว์จะทุกวันเวลาตลอดท่านเปรียบไว้วันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปอย่างนั้นทุกคนจะต้องหมดไปด้วยกันทุกคนต้องแก่ไปด้วยกันทั้งนั้นแต่ความแก่นะจะหากฎเกณฑ์ไม่ได้ว่าคนไหนจะถึงเวลาใดแก่ไปถึงขนาดไหนเราอยู่ด้วยกันดีๆนี่แหละก็อยู่สบายสบายแบบนี้ไม่ก็รู้สึกตัว ความแก่ของคนเหมือนกับไม่เหมือนกับลูกไม้ผลไม้ลูกไม้ผลไม้ที่มันสุกก็เรียกว่ามันสุกความจริงไม่ใช่สุกคือมันเน่าแต่ว่ามันเน่าพอดีฉันได้มนุษย์ของเราจะเอามาทานมนุษย์ของเรามันฉลาดที่มันเน่ายังมันพอฉันได้เอามาฉันเนี่ยเอามาทานใช่มันแก่เหมือนกันลูกไม้ผลไม้จะแก่เหมือนกันแก่ปัญหาความเน่าแต่ลูกไม้แก่ยังดีกว่าคนกินได้ทานได้แต่คนนี้แก่ทานไม่ได้ อย่างมากที่สุดก็60-70ปีเท่านั้นเลยแล้วไปแล้วทิ้งเลยถึงแก่ไป50-60ปีก็ไม่ใช่กินความแก่คือกินแรงของคนคนที่ทำมีแรงมีกำลังทำได้ทำการทำงานได้ได้กินนั่นแหละแต่ความแก่นั้นกินไม่ได้ ท่านยังเทศนาให้ว่าโยจะวัฏสะสตังคีเรโยจาวัจสตังเฉยอปัสสังอุปยึกพยังท่านว่าคนที่มีอายุตั้งร้อยปีก็เอาเถอะถ้าหากไปพิจารณาถึงความเสื่อมความสิ้นไปของสังขารร่างกายของเราเนี่ยก็มีประโยชน์เอกาหังจีตาเฉยปัสสโตพยาพยังหากว่าคนนั้นเกิดขึ้นมาในวันนั้นก็ตามเห็นความเสื่อมความสิ้นไปของสังขารร่างกายและชื่อว่ามีอายุมากกว่ามีประโยชน์มากกว่าคนที่มีอายุร้อยปีนั่นเองคนนั้นพิจารณาถึงอายุของตนและพิจารณาความสิ้นความเสื่อมของตนอยู่ไปทำไมอยู่ก็จะแต่ว่าอยู่เครื่องนี้ไม่พิจารณาถึงเรื่องอายุชีวิตของตนนั้นความเสื่อมความสิ้นไปเหมือนกับลูกไม้น่ะเช่นฟักแฝงเดินเต้าที่แก่ไปเลยแก่ไปไม่คิดพิจารณาเลยอะไรเลยว่าเป็นอะไรเกิดขึ้นมาเป็นคนแล้วคิดถึงตัวของเราท่านจึงว่ามีประโยชน์อะไรหรอกถ้าหากผู้มีปัญญาเกิดมาในวันเอาเถอะสมมติว่าเกิดในวันนั้นจะพิจารณาความเสื่อมของสิ้นไปของร่างกายของ

ตนและเชื่อว่าประเสริฐกว่าดีกว่ามีอายุตั้งร้อยปีนั่นเองดียังไงอภินัยความเสื่อมของที่มันดียังไงดีมันจะได้รีบเร่งประกอบคุณงามความดีแต่สิ่งที่ตนจะต้องทำรีบทำเสียอะไรที่เรายังไม่ทำไม่ทันทำมาพิจารณาที่คนเสื่อมหมดสิ้นไปมันจะเสื่อมสิ้นไปหมดไปเวลาหมดไปจิตที่จะต้องทำเสียพระองค์เทศนาว่าจะระยะสิสสีโสวะเหมือนกับไฟไหม้ผมของเราที่บนศีรษะรีบดับให้คนทำความดีก็รีบทำอย่างนั้นนะความดีของเรามีอะไรบ้างไม่คิดพิจารณาทั้งตัวเราวันหนึ่งเราทำแค่ได้อะไรบ้างความดีที่เราทำ วันหนึ่งพิจารณาดู24ชั่วโมงที่เราอยู่กลางวันไม่ได้นอนมีความดีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างแล้วทำความดีอะไรบ้าง24ชั่วโมงหลับทิ้งหรือเปล่านอนเปล่านอนทิ้งเฉยวันหนึ่งอย่าให้ล่วงเลยแบบล่วงเวลาไปเปล่าถ้าหากคิดถึงคุณงามความดีของตนนะคะนี่จิตที่ตรงนี้ต้องทำเกิดขึ้นมาต้องเลี้ยงชีพหาอยู่หากินมีแต่กินไม่หาไม่ใช่เอาที่ไหนมากินเอาหาที่ไหนมากินมันก็หมดไปแล้วสิมันต้องหามันก็ต้องกินนี่ได้กินไม่หาไม่ได้หามากมันเหลือกินมันก็ได้ใช้มันก็ได้เหลือไว้ใช้มันก็มีก็รวยจริงๆในเรื่องอาชีพมันนี่มีแต่เพียงหาได้เพียงแค่กินเท่านั้นมันก็มีประโยชน์หากินมันก็หาบำรุงความตายเท่านั้นแหละเลี้ยงไว้ท่าตายมันได้อะไรคนเรามันตายแล้วต้องเกิดอีกจิตของเรายังมีกิเลสต้องเกิดอีกเป็นธรรมดานี่ถ้าหากินแล้วก็นอนท่าตายเท่านั้นมันจะมีประโยชน์อะไรมาคิดถึงนี่สิมาคิดถึงคนงามความดีสิอะไรที่จะทำให้เราไปเกิดในที่ดีให้ดีขึ้นไปโดยดีขึ้นไปโดยลำดับทานศีลภาวนาของตนมีไหมเราเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนี้เป็นศีลเป็นหนี้ศีลของโลกเราจะต้องใช้หนี้สินของโลกต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างคุณงามความดีของเราก็ต้องทำอาชีพของเราก็ต้องเลี้ยงอาชีพของเราก็ต้องหานั่นยิ่งจะได้ประโยชน์แก่ตนของตน ถ้าหากว่าได้ประโยชน์ถ้าทำอย่างนี้แหละอิ่มใจพอใจในทำทานมีประจำในใจของตนมีศีลข้องดเว้นจากโทษนั้นมีภาวนาทำสมาธิในตัวของเราแล้วก็มีปัญญาให้เกิดความรู้ต่างๆให้มีครบบริบูรณ์ถึงหากไม่ได้มาก
น้อยนิดเดียวก็เอาคือได้แต่ทำก็เอาได้กิริยาการที่ทำก็เอานั่นแหละให้เป็นนิสัยทางดีดีกว่าเราจะไปทำชั่วฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เพื่อพิมพ์นิจารนั้นชั่วมาก ตายไปแล้วไม่มีที่พึ่งตายไปเลยตกนรกหมกใหม่หาที่พึ่งไม่ได้ให้คิดเจรณาเรื่องความดีของตนอย่างนี้จึงรักษาตนให้เจริญรุ่งเรืองไปได้

ความชีวิตของเราที่เป็นมาถึงวันเช่นนี้หมดไปแล้วเท่าไหร่หมดไปแล้วเท่าไหร่เหลือยังเท่าไหร่ไม่ทราบพระองค์เทศนาว่าความประมาทเป็นหนทางให้ความตายประมาทเรียกว่าตายคือตายอย่าคุณงามความดีคือไม่ทำความดีนั่นเองเรียกว่าประมาทคอยท่าแต่แก่แต่ก่อนเฒ่าแต่ก่อนชราแต่ก่อนยังคอยทำเวลาแก่เฒ่าชรามาทำให้ได้แล้วหมดแล้วป่านนี้มีหนุ่มยังไวไม่พากันรีบเร่งทำคอยให้แก่เฒ่าคอยทำหมดเวลาแล้วเวลานั้นเห็นแล้วนี่ว่าทำเสียในปัจจุบันวันนี้วันนี้อัจเจวกิจมาตปังโกยัญญาวรนังเทวีพระโอเทศนาไว้คิดที่เราจะต้องทำให้ทำเสียในวันนี้เพราะจิตเรามันกลับกอกได้เวลานี้มีความคิดว่าเราจะทำดีถ้าหากว่าเราเอาไว้ราช้าไปจนกระทั่งเราพรุ่งนี้มืนมันสามารถจะกลับกรอกไปได้นั่งทำทั้งที่ก็รู้ได้หรอกเพราะกรรมธรรมดีรู้จักหรอกเมื่อไรที่ทำทั้งที่ดีวันนี้ดีพรุ่งนี้กลับไปอีกแล้วเรื่องอื่นอีกแล้วไม่ดีแล้วนั้นยังควรที่จะรักษาคันเมื่อได้แล้วนะได้เพียงขั้นไหนขอให้พากันรักษานั้นไว้ให้หาอุบายปัญญาในการที่จะรักษานั้นให้พิจารณาให้มันแยบคายด้วยอุบายของตนเองเราทำยังไงมันจะค่อยดีมาป่านนี้พิจารณาอะไรค่อยดีอย่างนี้ยังรักษานั่นแหละอุบายนั่นแหละปัญญานั้นไว้ท่านอุปมาหลายอย่างคนที่รักษาความดีเหมือนกับมารดามีลูกคนเดียวรักที่สุดถนอมที่สุดนั่นรักษาความดีเหมือนกันเหมือนกับคนมีตาข้างเดียวรักษาที่สุดถนอมที่สุดความดีนั้นที่จะไม่ให้เสื่อมสูญไปที่ไม่ให้ตาข้างเดียวดันนะข้างบอดแล้วอีกข้างบอดก็หมดทาง

รรมะของมันเป็นของไม่ดีของน่าเกลียดของสกปรกจะค่อยลากค่อยถอนทิ้งไปทิ้งไปเมื่อทิ้งมาได้ให้รักษานานไว้ของดีนะรักษาไว้อย่าให้สกปรกของสกปรกเข้ามาอีก นี่การรักษาความดีของตนต้องรักษาอย่างนี้เรียกว่าคนที่มีอายุ100 ปีแต่หากไม่พิจารณาถึงความเสื่อมความชิมของสังขารร่างกายสู้คนเกิดแต่วันนั้นพิจารณาความเสื่อมความชิมไปไม่ได้ให้คิดดูก็แล้วกันคนเราเกิดมาแล้วทุกคนน่ะตกอยู่ในสภาพของความประมาททั้งนั้นเมื่อว่าพิจารณารู้สึกตัวตนประมาทแล้วจงรีบเร่งทำเสียทำความดีเป็นของทำง่ายให้ผู้ทำถูกต้องแล้วทำง่ายทำง่ายยืนเดินนั่งนอนเป็นความดีของตนทั้งนั้นเป็นสมาธิทุกเมื่อนั่นยังว่าทำง่ายคันทำไม่ถูกกันทำยังไงก็ไม่ถูกนั่งตลอดวันข้ามมันก็ไม่เป็นไงมันก็มาเป็นสมาธิภาวนาให้ดังนั้นการทำดีที่ทำดีได้แล้วนั้นจึงให้รักษาไว้ให้ดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอาละอธิบายจิตจะค่อยปล่อยวางสิ่งทั้งปวงหมดมารวมมาในพุทโธเดียวนั่นให้จิตตรงเป็นอันเดียวนั่นนะนั่นเรียกว่าภาวนาสมาธิเอาพุทโธเป็นอารมณ์จิตของเรายังเป็นเด็กไม่ทันเป็นผู้ใหญ่มันยังเที่ยวว่อนอยู่ตามต่างมันไม่เป็นผู้รักผู้ใหญ่ตั้งตัวได้จะเรียกว่าเด็กมันยังเล่นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อพิจารณาดูจิตของภายในแล้วมันวุ่นวี่วุ่นวายสงสัยสารพัดทุกอย่างไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์นั่นแหละเป็นเด็กจิตมันเป็นเด็ก ท่านยังว่าความแก่ของคนไม่มีประโยชน์ถึงผมจะขาวก็ตามเถอะแก่เท่าที่ผมจะขาวก็ช่างมันเถอะใจมันยังเป็นเด็กอยู่ทั้งหลังเด็กถ้าหายว่าใจนักแน่นมันคงเป็นสมาธิภาวนานั่นแหละจึงจะเป็นผู้ใหญ่จริงอย่างท่านว่าแก่เท่าชราก็ต่างถึงยังเล่นกับเด็กอยู่ยังเมามัวเมาประมาทอยู่ที่สุดนี่ดื่มสุรายาเมายิ่งร้ายกว่าเด็กไปซะอีกนั่นแหละเป็นเด็กแท้ๆทีเดียวนั้นยิ่งร้ายกว่าเด็กไปซะอีกคนที่มีสติสตังคนที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมเป็นคนรู้จักอ่านรู้จักประมาณรู้จักพอสมาต้องควรทำอะไรก็ดีเรียบร้อยดีนั่นเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างของคนทั้งหลาย จึงว่าให้เห็นจิตของตนเสียก่อนเราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กให้รู้จักจิตของตนเสียก่อนของภายนอกไม่ต้องคำนึงถึงมันละเอาตรงนี้แหละเอาตรงจิตนี่แหละเป็นผู้ใหญ่จะเป็นเด็กก็ตรงนี้แหละไม่กำหนดพิจารณาเอาพุทโธนะเป็นอารมณ์ให้เห็นใจของตนนี่ก่อนมันไปอยู่กับพุทโธพุทโธนั่นน่ะหรือที่อยู่กับอนาปาก็เอาแล้วไม่ใจเข้าออกก็เอาให้มันติดอยู่กับนั่นจิตแน่วแน่กับอันนั้นครั้งนี้

0: คิดแน่ๆกับคณะนั่นแล้วคราวนี้เราให้ย้อนเข้ามาหาใจคุณใจมาทีหนึ่งอันนี้เป็นแต่เปลือกไม่ใช่ตัวใจแท้ใจพูดนึกว่าพุทโธก็ดีนึกว่านาปานุสติเรื่องลมหายใจเขาออกก็ดีใครเป็นคนเห็นใครจะนึกคนคิดมันต้องมีอีกอันหนึ่งคือตัวใจจึงเข้ามาเอาตัวใจในขานี้นั่นปล่อยวางเสียถึงก็ปล่อยมันก็ปล่อยเองมันออกวางเองมันออกมาเอาตัวใจพูดคือนึกคิดอันนั้นต่างหากเมื่อปล่อยวางแล้วมาสงบอยู่ในอันเดียวแล้วเอาสติคันนี้คุมใจให้อยู่คุมจิตให้อยู่คุมจิตอยู่แล้วมันจะเข้าไปเป็นใจจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนั้นเรียกว่าจิตสติก็ควบคุมคือรู้ตัวอยู่นั่นเรียกว่าสติ เห็นอยู่รู้อยู่เนื่องจิตมันต้องคิดต้องนึกต้องปรุงต้องแต่งธรรมดาแต่เราอย่าไปคิดไปนึกไปปรุงแต่งคือมันเอาตัวสงบมันมันของละเอียดมากมันคำว่าจิตจิตนี่มันของละเอียดมากทีเดียวแล้วต่อเมื่อใดรู้เท่ารู้ทันมันเสร็จแล้วมันจึงจะรวมเข้าไปเป็นใจไม่มีราคานี่สงบเงียบมดเลยให้อยู่กันเถอะก่อนทำสมาธิต่อ
1: หัดภาวนาอย่าสะสมตักตวงออกให้ตักตวงออกเททิ้งให้สละปล่อยวางมันจึงเบาถ้าสะสมตักตวงเอามันหนักไม่เป็นภาวนาเสียเลยแทนที่จะมาภาวนาให้มันเบาเลยกลายเป็นของหนักไปทุกสิ่งทุกอย่างลองคิดดูเถอะถ้าหากว่าเราสะสมความคิดความนึกความปรุงความแต่งโทสะมานะทิฏฐิสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นมาในใจเรากอดไว้กำไว้เราสะสมไว้นั่นไม่ต้องภาวนามันก็ไม่ยากหรอกอยู่เฉยๆก็ได้เราของก็ได้ท่านภาวนามันต้องละสิ่งของนั้นต้องทิ้งต้องถอนต้องปล่อยต้องวางจึงเรียกว่าภาวนา มันยังค่อยเบามันยังค่อยสว่างเบิกบานของกิเลสทั้งหลายดังอธิบายมันนั้นห่มห่อแล้วไม่เห็นตัวของเราเมื่อไปเห็นตัวของเรามันจะรู้สึกว่ามันสะอาดสกปรกยังไงตัวของเราเพราะนั้นไม่เห็นตัวของเราสกปรกอยู่จนดูไม่ได้จะเข้าใจว่าใสสะอาดงดงามเรื่อยๆไปคนอื่นเห็นนะมันสกปรกแทบล้มแทบตายซะแล้วแต่ตัวเราจะไปเห็นตัวของเราได้เรียกว่าให้มากรวดค้นตัวของเรานี่นะอย่าไปเอาอื่นมาพิจารณากรวดค้นพิจารณาเฉพาะจิตของเราเราคิดอย่างนี้ดีหรือเปล่าเราคิดชั่วหรือคิดดีเดี๋ยวนี้นั่นนึกเอาคำปฏิกรรมเอาพุทโธพุทโธนั่นน่ะให้จิตอยู่กับพุทโธเมื่อจิตอยู่กับพุทโธแล้วมันวางพุทโธน่ะ มันเหลือแต่จิตอันเดียวแล้วมาพิจารณาดูจิตนอกจากเรานั่งพิจารณาแล้วค่ะยืนเดินเราก็พิจารณาเหมือนกันนั่งนอนแล้วพิจารณาอิริยาบถทั้งสี่เนี่ยเวลานั่งมันไม่มีเรื่องอะไรแล้วไม่มีเรื่องกระทบหรอกในเวลาเดินมันมียืนเวลาเดินเวลายืนนั่นน่ะเวลานั่งทั่วไปทุกแห่งนั่นมันมีเรื่องกระทบเหมือนกันนะคันถ้าหากว่าเราดูอยู่ทุกขณะจะเห็นเรื่องเหล่านั้นว่ากระทบเมื่อจิตของเราปล่อยเมื่อใจจริงเราปล่อยวางแล้วเรื่องนั้นมันกระทบเห็นนะคะนี่ดูเรื่องอะมันยังตรงไหนยังลบอยู่ตรงไหนมันยังติดอยู่ตรงไหนมันเกี่ยวข้องกับตรงไหนพิจารณาตรงนั้นจึงค่อยเห็นจนมันชัดขึ้นมาได้จึงละได้แล้วก็เข้ามาหาความสงบมาอีกทีนึงละได้ต้องเข้ามาหาความสงบพิจารณาต้องพิจารณาอย่างนี้จึงจะรู้เห็นตัวกิเลสจะรู้เห็นความยุ่งเหยิงรู้เห็นความเกี่ยวข้องของจิตไม่ใช่เราจะนั่งหลับนั่งหลับตายตลอดวันข้ามคืนนู่นยังไงไม่ได้หรอกวิญญาณบทต่างๆที่ออกจากนั่งภาวนาตอนนั้นนะแต่ว่าอย่าไปทิ้งจิตทั้งลดจิตไว้ให้แน่วแน่มันยังค่อยเห็นยังค่อยชำระไม่ใช่หมดทีเดียวชำระทีนี้แล้วมันยังชำระอีกกระทบครั้งนี้แล้วมันกระทบอีกมันนับครั้งนับหนไม่ถ้วนแต่เราไม่ได้ปฏิบัติภาวนามันก็กระทบอย่างนั้นมันมีอะไรกระทบทำให้โกรธให้หลงนั่นแหละทำให้มัวเมาประมาทนั่นแหละทำให้โกรธให้โกรธให้หลงเท่าเก่านั่นแหละเรื่องของเก่าแต่นี่ยังไม่แต่นี่ไปถึงตายยังไม่ทันตายว่าอะไรมันก็กระทบกับของเก่าของมันมีอยู่เท่าเก่าแต่ว่าเราหลงของเก่าหลงเรื่องของเก่าน่ะท่านยังวนเวียนอยู่ไปแล้วสักทีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไปแล้วสักทีเวียนว่ายตายเกิดของเก่าเกิดจากรูปนามนี่เกิดมาของเก่าเกิดจากบิดามารดาของเก่าแก่เท่ากับของเก่าตายก็ตายของเก่าเรื่องเก่าน่ะตายก็ดี แต่ว่าเราหลงมันแล้วสักที

ราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อสามีภรรยาอยู่ร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์ไม่ใช่แอบปากแอบมองไปแอบไปในทางชั่วร้ายชีวิตก็ปลอดภัยลูกดีหลานดีไม่มีโรคไปใครเจ็บเปลี่ยนอายุปันผันยืนเพราะว่าอยู่ในศีลในธรรมก็ปฏิบัติชอบศีลธรรมร่วมรักษาคนผู้รักษาศีลแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลศีลก็ไม่รักษาเราเราถูกตัดหางก่อยให้อยู่ในสภาพลำบากแต่รอดเองต้องพิจารณาให้มารอบคอบในเรื่องนี้ให้เห็นทุกข์ในทั่วของความไม่มีศีลเห็นคุณของความมีศีลเมื่อเราเห็นคุณค่าของความมีศีลมีธรรมแล้วเราก็ควรอยู่กับศีลธรรมอย่าให้ใจออกห่างจากสิ่งนั้นโรคทางใจมันก็ไม่โรคทางใจก็ติดเหล็กที่เขาควบคุมจิตใจความรู้อยากได้ความโกรธความขุ่นเคืองบนที่ชั่วร้ายแล้วก็ความหลงความริษยาแปลว่าตัวใหญ่สามตัวคือโลกโกรธเป็นต้นเท้าของการกระทำความผิดคอยมีความโลภฆ่าคนตายรักของเขาได้มันก็ผิดในฆ่ามารมณ์อะไรพูดจาโกหกพกลมอะไรเริ่มสุราเมรัยเพื่อย่อมใจให้ไปกระทำความชั่วความร้ายได้มันก็ผิดกันไปใหญ่ก็ไม่บังคับตัวเองไม่ควบคุมตัวเองไม่เอาระเบียบผู้ใดมาใช้แต่เป็นอยู่อย่างเป็นทาสคนสมัยใหม่นึกว่าเป็นเสรีภาพโดยเฉพาะเยาวชนของข้ามักจะอ้างคำ

ริภาพกับพ่อแม่กับครูบาอาจารย์บอกว่าพ่อแม่ควบคุมเขามากเกินไปไม่ให้เสริภาพมากเลยการที่พ่อแม่ควบคุมนั้นควรจะดีใจว่ามีคนคุมเราไม่ให้เผลอไม่ให้ประมาทไม่ให้กระทำความผิดความเสียหายแต่เขาจะไขว่ได้เพราะเขาเป็นลูกตามใจตัวเองตามใจความอยากที่เกิดขึ้นอยากอะไรก็ให้ได้ดังใจโขกเข็นข้อกับคุณแม่ขอเดินไปเที่ยวไปเตะไปสนุกสนานคุณแม่ก็ให้โดยไม่สอบสวนมาเอามาซื้ออะไรไปทำอะไรกลับมาแล้วก็ไม่ได้ถามหันเย่ข้อความละเลยต่อหน้าที่พ่อแม่ไม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้สมบูรณ์ลูกถึงเสียคนถ้าพ่อแม่ทำหน้าที่พ่อแม่ถูกต้องดีงามลูกก็จะไม่เสียท่านควรจะเรียกลูกมาพูดจาทำความเข้าใจกันบ้างให้เลิกทานข้าวตาคืนก่อนหลับก่อนนอนควรจะเอาลูกไปนั่งในห้องพระบ้านบ้านทุกคนมักจะมีพระพุทธรูปอย่าร้อยองค์เข้าไปนั่งตรงนั้นถือว่าตรงนั้นเป็นโบสถ์ไอ้น้อยไอ้ครอบครัวเป็นโบสถ์น้อยเข้าไปนั่งแล้วเขาพูดจาชักจูงติดใจเราเกิดมาเป็นคนไทยเรานับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงค้นพบมาที่สามศพความทุกข์ให้เขาลูกให้เกิดความเข้าใจเขาได้อยู่รอดปลอดภัยเพราะบารมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเขาจึงควรจะเพิ่มใจใจเกินคุณงามความดีของพระองค์พูดปลุกใจทั้งหมดแล้วเขาเริ่มสวดมนต์ไหว้พระแบบสวดมนต์แต่ละดีมากเอาไปใช้เอาไปสวดที่บ้านเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตสวดไปแก่ไปเกิดความรู้ความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรถ้าสวดแต่ธรรมบาลีแต่ไม่ได้ก็ไม่รู้ความหมายมาจะนกขุนแก้วนกขุนทองพูดได้แต่มันไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรพูดแล้วพูดอีกแต่เขาสอนแล้วพูดว่าแก้วกินข้าวเขาพูดครับกินแล้วมันยังพูดอ่ะไอ้แหลมก็พูดแหละเขาบรรลุสารจำกัดไม่มีปัญญาไม่มีสมองมองแต่ให้ดีขึ้นแต่คนเรานั้นมีสมองมีปัญญาฉันเติมแปลว่าปัญญาติดตัวก็ควรใช้ปัญญานั้นด้วยความรอบคอบมีเหตุมีผลพิจารณาให้ดีจับให้เจอในเรื่องต่างๆไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับอารมณ์และสิ่งแวดล้อมหักห้ามใจได้คนหักห้ามใจได้เรียกว่าเป็นผู้ชนะถ้าหักห้ามใจตัวเองไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นผู้แพ้อันนี้เราจะหักห้ามใจต้องฝึกหัดฝึกหัดหักห้ามใจฝึกหัดและมีความอดทนให้มีความเสียสละคือไม่เอาสิ่งใดไม่ดีไม่มีประโยชน์แก่ชีวิตเราไม่เอาเราไม่ปล่อยไม่ปล่อยใจสิ่งนั้นทำบ่อยๆจิตก็จะอยู่กับพระถ้าไม่ทำก็ไปอยู่กับผีกับมารพอมีอะไรมาเยอะก็ปึ้งปังโผล่พูดจาไม่ยับไม่ยั้งทำอะไรก็มาคิดไปต่ออย่างนี้ก็เสียหายพอเรามันก็มีเหตุมีผลเมื่อการชื่อสัตว์บังคับตัวเองควบคุมตัวเองมีความอดทนมากขึ้นแล้วก็มีความเสียสละไม่กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรอะไรไม่ดีเราไม่เอาก็เอามาแล้วมาทำลายเราไม่เอาอย่างนี้ก็จะเอาตัวรอดได้โรคกลางใจก็ไม่มีก็บอกก่อนเราไม่ได้มีโรคกลางใจเกิดมาใหม่ๆยังไม่มีรูปรุนแรงมีความอยากตามธรรมชาติอยากกินลมคุณแม่อยากเลือดตามอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติพอได้ดื่มลมแล้วก็สบาย

รูปหมาที่เขาสร้างกุฏิมีอยู่สิบตัวสองแม่แม่หนึ่งมีสามแม่หนึ่งมีเจ็ดถ้าว่าอยากจะกินอ่ะบอลก็แสดงว่าอยากอ่ะเราลงไปให้เอาอาหารไปให้มันก็กินกินตามสมควรไม่มากไปแล้วก็นอนหลับเขาเรียกทุกตัวนอนหมดก็อิ่มแล้วนอนไม่ทำอะไรต่อไปพอเจริญขึ้นก็ชอบมวยกันเองตัวชอบมวยตลอดเวลาเวลาหิวมันก็อยากได้อาหารอยากได้นมแม่มันก็มาเวลาลูกนอนแม่ไปเที่ยวไปไหนก็ไม่รู้กลับมาก็นมมันทับแสดงว่านมมันมากเห็นหัวนมพวกหมาก็ไปดูตัวนมแม่เอาดูอิ่มแล้วนอนต่อไปไม่มีหน้าที่กินกับนอนอย่างเดียวไม่มีหน้าที่เรื่องแค่ถ่ายปัสสาวะอุจจาระตรงไหนมันก็ถ่ายตามความสะดวกของมันมันไม่ได้คิดว่าตรงนี้ไม่ควรแล้วไม่ควรถ้ามันอย่างเล็กยังเป็นเด็กแต่ว่าโตขึ้นหมาใหญ่มันก็ถ่ายเป็นที่เป็นทางไปขุดหลุมตายครับเรียบร้อยไม่เป็นป่านมีความเป็นอยู่ที่สะอาดเคยเดินทางผ่านจากวังตาไปก็จากสุโขทัยไปวังตาต้องผ่านป่าป่านั้นมีบ้านอยู่หมู่กลางทางทำกลางทางเดินมีป่านมีวัดมีพระป่าใจเรื่องกระถิ่นตัววางควรแล้วก็เรียกว่าละมั่งละมั่งขนถือทองสวยสวยมากอย่างไรสังเกตดูถ้าจัดเราที่จะตายมันตายเป็นที่แต่ก็ละมั่งไปตายนมหนึ่งของเขาตายตัวไม่ไปตายที่อื่นให้เพื่อนบ้านให้ช่วยตายแล้วมันก็ฝึกได้ดีไม่เกิดแมลงวันเกิดสิ่งที่ร้ายมันทำตามสัญชาตญาณไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแต่ก็เป็นการถูกต้องคนเราเชื่อถ่ายไว้เป็นที่นักจะเยี่ยวตัวไหนนักจะถ่ายตัวไหนก็ทำตามชอบใจวันไว้ถูกต้องทิ้งขยะก็ทิ้งเป็นผ้าทำชอบใจไม่ถูกต้องเขาต้องมีที่จำกัดตัวเองไปสิทิศขยะมาต้องมาทิ้งตรงนั้นกดตุ้มใส่ลงไปแล้วเด่นกบใช่ไหมเขาก็ใส่ทิ้งไปก็เด่นกบขยะขยะแล้วมันก็เน่าเปื่อยเอามาทำปุ๋ยไม่ต้นไม้จะเริ่มเติบโตต่อไปอันนี้เป็นทายถูกต้องแปลว่าคนเราไม่เคยทำอย่างจะทิ้งเพลินไปให้เอามาทิ้งหน้าบ้านข้างถนนถ้าว่ามีคนคอยเก็บถ้าทิ้งขยะมองคอยข้างถนนนั้นเป็นพิษเป็นไปแต่คนเดินไปเดินมาไปทายทำร้ายผู้ก็เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามแต่ก็เป็นการทำร้ายไม่เหมาะไม่ควรแก่เราที่เป็นชาวพุทธเราชาวพุทธเรามีระเบียบในการแต่งตัวสถานกินอาหารการเป็นการอยู่การกับการถ่ายก็มีระเบียบกำหนดตัวถ้าทำตามระเบียบนั้นชีวิตก็จะเรียบร้อยเป็นไปด้วยดีเป็นอย่างนี้ขับกำลังลงไปถ่ายต้องให้คนเดียวไปเป็นป่าคนสวยไปถีทองตั้งตัวขอบแขนแต่ก็รึเปล่าพระทองเราเจดีท่านนี่เพราะว่าบารักนอนสวรรค์คอยเลียสิ่งสกปรกออกจากตัวตรงไหนเลียได้ไปเลียเวลามีแผลเกิดขึ้นถ้าอยู่ในที่ที่มันเลียได้ไม่เท่าไรก็หายพระบ
ไปรักษาข้อนี้แต่ถ้าเลี้ยงไม่ได้แผลเป็นหนองสกปรกเรื่อยๆต่อทำให้คนเขาตายแล้วคนเราจึงต้องรู้จักรักษาด้วยยาตัวให้เป็นภัยในสถานที่ดีเสียอย่าให้เกิดความเสียหายจึงจะเป็นการถูกต้องทิ้งเรานี่เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีอันดีอันงามที่เราควรจะช่วยกันรักษาแก่นมาวัดไปทิ้งขยะเป็นผักแก้วน้ำกินแล้วเอามาทิ้งไม่ถุงที่เขาวางไว้อย่าเพื่อทิ้งเป็นผักให้สกปรกของวัดไปไหนก็ต้องรักษาความสะอาดของสถานที่ของที่ที่เราอยู่เราไปทางนี้ก็ช่วยช่วยกันทำความดีรักษาสถานที่ให้สะอาดให้เรียบร้อยเวลาไปต่างประเทศที่ไหนที่คนเที่ยวว่าเขาเขียนว่าอย่าทิ้งอะไรไว้อย่าเอาอะไรไปเป็นไว้เจ้าของท่านเจ้าประทับไว้บนของกินไปเหลือเอาไปไม่ได้ตัดไม้กินไม้เอาไปไม่ได้ไม่เอาอะไรไปเจ้าก็ไม่คิดอะไรไว้นอกจากรอเจ้าเอาเขียนเตือนให้คนได้สำนึกคนเขาก็ทำได้เขาทำถูกต้องเจ้าไหนเปลี่ยนสนามเกลียวเกลียวเขาไม่เจอเหยียบจำแก้กอกถลนให้มีคนเหยียบให้ระยะตายไม่เอาไว้เหยียบจนตายให้เด็กขายพองวานเลยขายแล้วซื้อติ่งแต่ตัวได้เธอไปเดินวานอยู่มือต่อข้างถนนคนยากจ่ายหมดไม่รู้ไม่รู้อะไรตำรวจน่าจะไปจับเพียงแถวแล้วก็อธิบายให้เข้าใจแต่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างแต่ไม่มีใครทำแต่แถวนั้นเขายังเป็นเด็กทำลายอยู่เลยไม่เป็นเด็กก่อสร้างและไม่เป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์แต่เป็นไปเพื่อทำลายเราอยู่ในโลกต่อนึกถึงบุญคุณของแผ่นดินแผ่นว่าที่เราได้อยู่อาศัยชาวจีนโบราณตื่นเช้าต้องจุดธูปกั้นเอาไว้ปักไว้ที่เขาลำบากที่ทางเขาก็มีทำได้ทั้งสี่ปฏิคอนต่อมาถ้าคุณก็ต้องจุดทุกข์ไหวไหวคว้าไหวแผ่นดินเอาทุกข์แต่เขาทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักการทำโยคะตะเวทีให้รู้จักรักแผ่นดินตอบแทนคุณแผ่นดินพอเราเกิดมาเดินอยู่บนแผ่นดินได้ร่างจากแผ่นดินได้อาหารจากแผ่นดินได้หลายๆอย่างจากแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยเราจึงควรจะตอบแทนโดยไม่ทำให้แผ่นดินสกปรกเสียหายแต่เดินอยู่บนแผ่นดินก็อย่าคิดเรื่องร้ายถ้าเดินไปเพื่อฆ่าคนก็หยุดไม่ไปคิดไปทุกข์ใจใจเราหยุดไม่ไปยับยั้งชั่งใจได้ก็เป็นคนที่เรียกว่าไม่ศีลธรรมไม่จำใจโรคทางใจมันก็ไม่เกิดผีไม่เรียบร้อยขึ้นไปด้วยดีนี่ลูกเริ่มร้องแก่ๆเอาไปบอกลูกบอกหลานอบรมลูกหลานให้แก่ให้กินเป็นที่ที่เป็นแหล่งอย่าเชื่อเกินบ้านให้ทำอะไรให้รู้ไปเล็กๆอย่าละเลยต่อหน้าที่คอยสอนคอยเตือนคอยชี้คอยบอกเด็กมันทำอะไรผิดผู้ใหญ่ไม่เตือนถ้าเขาทำเด็กทำก็เป็นนิสัยนิสัยที่เขียนนิสัยมาใช่ไม่เคยพูดความผิดไม่รู้ว่าอะไรทำอะไรไม่ถูกต้องเราจึงคอยสอนคอยเตือนให้เขาทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีอย่างถ้าเขาทำอะไรผิดต้องเตือนทันทีบอกทันทีมาเสียเดียวจัดถ้ามันทำอะไรไม่ถูกใจทันทีไม่รู้

和奔驰 LD 马蒂沃蒂马蒂再来可是什么是什么皮皮然后我要做回为了你要有那张合作这位观点当然在你后面在来后面คนมักง่ายเขาไม่เป็นคนไม่มักง่ายเขาไม่เราจึงต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่คนทั้งหลายไม่ทำอะไรให้ผิดระเบียบแผลนให้คนเขาได้เห็นมาเขาเห็นบ่อยๆเขาก็เกิดความสำนึกรู้สึกตัวหันมาทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามตามที่เราตั้งใจใจของทำเขาก็ทำได้ทุกบ่อยบ่อยหัดบ่อยบ่อยเคยเครื่องสิ่งคนยาวมาฝึกได้ขึ้นกันมาเท่าไรแม่บอกให้เก็บพวกนั้นลูกนี้ก็ได้ให้รับข่าววันมาลงมาก็ไอ้กินมะพร้าวขึ้นเหนียวถ้าขึ้นต่อไปลงมาก็ไอ้กินให้อาหารเสียวันแต่ทุกกระดิกชอบอาหารเอาหัดปลาอารมณ์มาเพราะว่าแต่ก็รู้ได้ทำได้นี่ทำได้ก็จบเพลงให้กินกาตัวไม่ว่าจะเมาถ้าคุณทำอย่างนี้ก็เลยกินกาบางก็ทำตามที่เราสั่งไม่เลือกไม่เก็บต่อได้ไม่รู้ตามที่เขามีแต่ไม่เราเขาอย่างไม่ค่อยมีเพราะมันไม่ใครทำความหาความจริงก็ดีไม่สอนลูกสอนหลานเอาเด็กไปดูความเจริญเท่ไปโง่อะไรต่ออะไรก็ต้องขอให้พูดว่าเป็นที่เกิดอะไรไปอยู่อย่างไรดีหรือทุกข์หรือทุกข์เสียมหรือเจริญคอยบอกคอยเตือนให้เขาเข้าใจอะไรอะไรก็จะดีขึ้นสมความศรัทธาขอให้ญาติโยมทั้งหลายจำเรื่องนี้เอาไว้เป็นหลักในการคิดการปฏิบัติการติดต่อสังคมกับคนให้ถูกต้องดีงามตามที่เราต้องการพูดมาก็ขอให้ก็จบให้เพียงเท่านี้ก่อนที่จะพิจิตรพอพิจารณาให้ญาติโยมทั้งหลายทราบว่าเวลาคิดหน้าวันอาทิตย์ที่9มีนาคมจะมีการหล่อพระที่คุ้ยหล่อพระเสียรตัวองค์ทั้งคนหล่อที่บ้านถ้าเอามาหล่อเจ้าองค์เรื่องมันใหญ่ขึ้นบ้างให้เอาแต่พระเสียรมาหล่อถ้าองค์นี้มาหล่อเสร็จแล้วจะเอาไปไหว้ที่วัดพระธรรมยตารามมันจะทำมายากรามอยู่ที่บางเทียตเตอร์มาแล้วบอทิ้งสนุกเมื่อหมอถึงท่านไปเชื่อแล้วบอทิ้งสร้างอีกชื่อเออหลงแล้วบอทิ้งท่านอยู่ท้ายเหลือทิศตะวันตกของอเมริกาเยาวยวนไปที่พุทธไปสร้างวัดไปที่นั่นแต่มาฤทธิ์ไปอยู่ทำมาได้คนก็คนขยายเป็นหนังสือแจกจ่ายให้คนได้อ่านได้ศึกษาเขาอ่านแล้วก็เขามาบันมาสนทนากับว่าเราก็ชี้แจงแสดงเหตุผลให้เขาฟังถ้าไม่มีศาลาเป็นที่กว้างทำไม่คงอาจจะสร้างศาลาไม่ใหญ่โตถูกคนเชื่อแล้วพระพุทธเจ้าไปวางไว้ในศาลาให้คนได้กราบไหว้บูชาจักรละต่อไปยังบอกพญาโจรทั้งหลายสามให้มาช่วยกันบริจาคปัจจัยเลยวันเพื่อจะสร้างกันมาที่บอกว่าการทานเป็นอยู่แสนหนึ่งในคราวหล่อทานเป็นอยู่แสนบอกไม่ได้แล้วอยากรวมให้เขาช่วยถ้ามาหล่อแล้วก็ต้องส่งใบตังค์เหลือเสียค่าตัวนี่ไปแล้วไม่ไปไหนให้รอเสร็จครับมาเก็บทานได้ต่อไปยังบอกให้ยาโยมครับจะได้มาด้วย

นามาช่วยกันสร้างพระให้เป็นประโยชน์แก่สาธุชนทั่วไปในประเทศแสดงมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจหลับตาหายใจเข้ายาวทำนักรู้หายใจออกยาวทำนักรู้ให้เขาในสติอยู่ที่ลมหายลมออกไม่ให้ไปไหนเป็นเวลา5นาทีก็เชิญได้

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบแล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเวลานี่อยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวลานั้นมันเคี้ยวกินตัวมันเองและสรรพสิ่งทั้งหลายที่ว่าเคี้ยวกินตัวเองก็คือหมายความมันหมดไปหมดไปแล้วก็ทำให้สรรพสิ่งทั้งหลายพลอยชราไปแก่ไปจนกระทั่งแตกดับไปตามวันเวลาการเพิ่มอายุของเราก็หมายความว่าเราแก่ขึ้นแก่ขึ้นรอบปีหนึ่งแก่ขึ้นเดือนหนึ่งแก่ขึ้นวันหนึ่งชีวิตของเราก็ใกล้จุดจบลงไปทุกวันทุกเวลาพระผู้มีพระภาคจึงสอนให้เราทั้งหลายได้พิจารณาบ่อยๆว่าเวลาล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่อันนี้เป็นเรื่องควรคิดคิดเพื่อให้เกิดความสำนึกในหน้าที่อันเราจะปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วก็จะเป็นคนไม่ชักช้าไม่เสียเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นๆเพราะว่าถ้าเราช้าเวลาก็สูญไปเสียเปล่าๆพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเป็นกาลัญญูหมายความว่ารู้จักเวลารู้ว่าเวลานี่มันผ่านไปเอากลับคืนมาไม่ได้และเมื่อผ่านไปแล้วมันก็แล้วกันไปและไม่ได้ผ่านไปแต่เวลาเฉยๆทำให้เราแก่ลงไปด้วยเรียกว่าใกล้ต่อสิ่งที่เป็นจุดปลายทางของชีวิตขึ้นทุกวันทุกเวลาดังนั้นเมื่อสิ้นวันหนึ่งสิ้นเดือนหนึ่งสิ้นปีหนึ่งเราต้องนึกถึงว่าชีวิตของเราเพิ่มความแก่ขึ้นไปอีกเท่านั้นเท่านี้แล้วก็คิดว่าเราควรจะทำอะไรในชีวิตของเราก็จงรีบจะทำงานนั่นเสียพุทธบริษัทต้องอยู่ด้วยความตื่นตัวด้วยความว่องไวด้วยความคิดที่จะก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งไม่เฉื่อยชาไม่ชักช้า

แต่ว่าต้องคิดก้าวหน้าในเรื่องทุกเรื่องเช่นเด็กๆก็ต้องคิดก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนเป็นเด็กหนุ่มอยู่มหาวิทยาลัยก็ต้องรีบเรียนรีบศึกษาให้จบไวๆจะได้ออกไปทำงานเพื่อส่วนรวมต่อไปแต่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็นึกถึงเวลาที่เราจะประกอบกิจการงานว่าเรามีอะไรจะต้องทำบ้างจงทำเสียทันทีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอัจเฉวกิจมาตัปปังความเพียรเพื่อเผากิเลสให้เหล่าร้อนต้องทำในวันนี้อย่าปัดไว้ว่าค่อยทำพรุ่งนี้มะรืนนี้เพราะว่านิสัยปัดเพี้ยนนั้นไม่ใช่วิสัยของพุทธบริษัทพุทธบริษัทต้องทำสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้สำเร็จด้วยดีให้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยถ้าเราเป็นผู้ขยันทำงานอย่างนั้นก็จะมีชีวิตเพลิดเพลินสนุกสนานในการปฏิบัติงานแต่ถ้าเราไม่ทำงานก็จะมีชีวิตหดหู่เหี่ยวแห้งแก่เร็วตายเร็วแต่ถ้าทำงานอยู่ก็รู้สึกสนุกในงานการทำงานก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาก็คือใช้ชีวิตให้เป็นงานเป็นการให้เป็นประโยชน์แก่ตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเท่าที่เราสามารถจะทำได้ชีวิตของเราก็จะมีค่ามีราคามีเดือนหนึ่งผ่านพ้นไปเดือนพฤศจิกายนก็ผ่านมาแล้ว5วันวันนี้วันที่6เรียกว่าเป็นวันปัจจุบันเวลาผ่านไปทุกวินาทีไม่มีหยุดนิ่งเลยและก็ไม่มีช้าไม่มีเร็วไปตามเรื่องตามระเบียบของเวลาให้ความรู้สึกช้ารู้สึกเร็วนั้นมันอยู่ที่ใจของเราถ้าว่าเราไปเร่งเวลาก็รู้สึกว่ามันช้าใกล้ๆกับว่าเราไปคอยใครณที่ใดที่หนึ่งถ้าเขาไม่มาก็รู้สึกว่าเวลามันช้าหรือว่าคนมีความทุกข์ต้องไปถูกขังอยู่ในกรงบนโรงพักติดคุกติดตารางนี่เวลามันช้าแต่ถ้าทำงานแล้วเวลามันเร็วคนที่ทำงานทุกวันทุกวันนี่จะรู้สึกว่าแหมเวลานี่มันจางผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินยังไม่ทันทำอะไรได้กี่อย่างหมดไปเดือนหนึ่งแล้วหมดไปสัปดาห์หนึ่งแล้วมันก็เพลิดเพลินอยู่กับงานเขาจึงกล่าวเปรียบไว้ว่าเวลาในนรกมันช้าเหลือเกินแต่เวลาบนสวรรค์นั้นมันรวดเร็วนะมันผิดกันอย่างนี้ความทุกข์ก็ทำให้เวลาเนิ่นช้าความสงบใจมีความสุขมีความเพลิดเพลินในชีวิตในการงานนี่ทำให้เวลาผ่านไปอย่างสะดวกสบายเราพุทธบริษัทจึงควรคิดถึงข้อนี้ไว้ด้วยแต่นี่วันนี้ก็เป็นวันที่ญาติโยมมาประชุมกันด้วยเรื่องงานพิเศษก็คืองานทอดกฐินตามธรรมเนียมของผู้นับถือพระพุทธศาสนางานเราทำกันมาทุกปีทำกันมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่ยุคสุโขทัยเป็นราชธานีพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยนั้นถือว่างานกฐินนี่เป็นงานสำคัญได้เสด็จไปด้วยพระองค์เองตามพระอารามหลวงหลายวัดแล้วก็ส่วนที่เหลือก็พระราชทานให้ข้าราชการในกระทรวงตะบวงกรมต่างๆนำไปถวายแทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปประชาชนชาวบ้านก็ช่วยกันจัดช่วยกันทำเป็นประจำปีตลอดมานับว่าเป็นการกระทำที่แพร่หลายจุดมุ่งหมายของการถวายผ้ากฐินก็เพื่อจะถวายผ้าแก่พระนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญแรกเริ่มเดิมทีนะอยู่ที่เรื่องผ้าเพราะว่าพระในสมัยยุคพุทธกาลนี่ไม่มีการสร้างอะไรเกี่ยวกับเสนาสนะหรืออะไรทั้งนั้นพระท่านอยู่แบบป่าอยู่กระท่อมเล็กๆสร้างชั่วคราวอยู่เพียง4เดือนฤดูฝนพ้นจากนั้นแล้วท่านก็อยู่กลางแจ้งนอนใต้ต้นไม้บนดินบนทรายจาริกไปเที่ยวเทศนาสั่งสอนประชาชนต่อไปเมื่อหยุดอยู่จำพรรษา3เดือนนี่จีวรที่ใช้มันเปียกบ่อย
เปียกบ่อยแล้วก็แห้งยากเพราะว่าผ้าสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้เป็นผ้าหนาทำด้วยฝ้ายหนักด้วยเหมือนกับผ้าฝ้ายที่เราเห็นทั่วๆไปมันหนามันหนักมาเอามาห่มใช้เวลาเปียกแล้วพึ่งแดดไม่ค่อยแห้งหน้าฝนก็ไม่ค่อยมีแดดเสียด้วยเพราะฉะนั้นจึงขึ้นราชื้นแล้วก็จำรุดทุดโทรมไปพอพ้นหน้าฝนพระก็จะจารึกเดินทางต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่แจกธรรมะแก่ประชาชนพระพุทธเจ้าจึงทิ้งเดือนท้ายฤดูฝนไว้เดือนหนึ่งคือเดือน12เนี่ยเป็นท้ายฤดูฝนความจริงมันยังเป็นฤดูฝนเมื่อคืนก็ฝนยังตกอยู่ตกแล้วทำให้ตกใจนิดหน่อยกลัวจะมาเล่นงานเราในตอนเช้าวันอาทิตย์แต่ว่าไม่เป็นไรพึ่งอย่างนี้ดีแล้วอย่าเทลงมาก็แล้วกันเพราะว่าคนก็จะมาทำบุญสุนทานกันให้แก่ได้ความสะดวกสบายอย่ามากัดคอกันเลยพูดกันจะทำความเข้าใจกับฝนแน่เมื่อคืนนี้แต่ว่าจะพูดกันรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่ทราบหวังว่าคงจะเข้าใจกันอันนี้ก็ฤดูท้ายที่เหลืออยู่เนี่ยพระยังไม่ไปไหนแต่ว่าอยู่ทำจีวรการทำจีวรของพระในขั้งพุทธกาลนะไม่สะดวกเหมือนสมัยนี้สมัยนี้ก็มีร้านขายตัดเย็บเรียบร้อยไม่ลำบากสมัยก่อนนี่พระต้องช่วยกันตัดช่วยกันเย็บสมมติว่าได้ผ้ามาก็ต้องพิจารณาว่าควรให้แก่ใครก็พิจารณาให้แก่พระที่มีจีวรเก่าค่ำคร่าที่สุดนั่นแหละก่อนแล้วก็เพื่อให้แล้วก็ต้องช่วยกันตัดช่วยกันเย็บช่วยกันย้อมให้สำเร็จภายในก่อนรุ่งอรุณเช่นทอดวันนี้ก็ต้องทำให้เสร็จก่อนรุ่งอรุณคืนนี้จึงจะเรียกว่าเป็นกฐินสมบูรณ์แบบจดหมายก็เพื่อให้พระได้มีผ้าสำหรับนุ่งห่มจะได้ปฏิบัติจิตศาสนาสะดวกสบายนี่คือจดหมายดั้งเดิมแต่ว่ามาในสมัยนี้เรื่องกฐินนี่กลายเป็นเรื่องปัจจัยไปซะมากกว่าเวลานี้ก็เป็นฤดูกาลที่วัดจะได้ปัจจัยบำรุงวัดแล้วทายกทายิกาประจำวัดนั่นๆก็มักจะไปหาเจ้าภาพที่มีฐานะพอจะทอดกฐินได้ให้รวมกันไปทอดเป็นพักเป็นพวกเพื่อจะได้ปัจจัยบำรุงวัดซ่อมแซมเสนาสนะอะไรกันต่อไปมันกลายไปกฐินเวลานี้ก็กลายไปในรูปอย่างนั้นแม่ที่วัดเรานี่ก็เหมือนกันความจริงเรื่องผ้านั้นไม่ขัดข้องแล้วมีนุ่งมีห่มสมบูรณ์อยู่แต่ว่ามีกฐินก็เพื่อต้องการปัจจัยเอาไว้สำหรับบำรุงกิจการการศึกษาพระพุทธศาสนาของเด็กในวันอาทิตย์เพราะว่าเราสร้างโรงเรียนแล้วมันก็ต้องมีปัจจัยไว้บำรุงรักษาเรื่องสร้างนี่ไม่ยากเรื่องบำรุงรักษานี่แหละเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันต้องรักษากันตลอดไปกราบใดที่มีโรงเรียนอยู่ก็ต้องรักษาต้องมีปัจจัยสำหรับใช้จ่ายเพื่อการบำรุงส่งเสริมให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปเรียบร้อยแล้วก็ยังจะต้องช่วยเด็กที่มาเล่ามาเรียนในเรื่องอะไรบ้างให้เขาสบายใจภูมิใจเช่นเด็กบางคนอาจจะเป็นคนขัดข้องในเรื่องปัจจัยแต่ว่าเป็นคนรักการเรียนขยันขันแข็งคนดีๆอย่างนี้เราไม่ควรจะปล่อยให้ตกต่ำควรหาทางช่วยเหลือเขาเราก็หาปัจจัยไว้เป็นทุนสำหรับให้แก่เด็กเหล่านั้นจะได้ไปใช้จ่ายในการเรียนโรงเรียนมัธยมถ้าหากว่าเขาเรียนดีก็ส่งต่อไปถึงขั้นมหาวิทยาลัยก็ได้ให้เขาได้เรียนต่อไปเขาก็จะได้รับประโยชน์จากศาสนาจากญาติโยมที่เป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนจิตใจเขาก็จะมีความนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราได้สำเร็จในชีวิตด้วยความเมตตาของประชาชนด้วยความสงเคราะห์ของศาสนาเขาก็สำนึกถึงศาสนาสำนึกถึงธรรมะจะได้เป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหน้าที่ต่อไปการช่วยคนให้เป็นคนดีนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญสำหรับสังคมในยุคปัจจุบันเร
ราจะช่วยเขาให้เป็นคนดีได้ด้วยอย่างไรเป็นเรื่องที่จะต้องหาวิธีทำเพื่อให้เขาเป็นคนดีขึ้นด้วยวิธีการต่างๆการเปิดโรงเรียนขึ้นก็เพื่อมุ่งชุบย้อมชีวิตจิตใจของเด็กให้เป็นผู้อิ่มด้วยธรรมะให้มีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจเมื่อเติบโตขึ้นไปข้างหน้าเราก็จะได้เป็นคนดีของชาติบ้านเมืองต่อไปเมืองไทยเรานั้นยังต้องสร้างคนให้ดีอีกมากเพราะเรายังไม่ดีพอยังไม่ถึงขนาดยังมีสิ่งชั่วร้ายปรากฏอยู่บ่อยๆเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ในวิทยุโทรทัศน์สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องบอกให้เราทั้งหลายอย่าเมินเฉยอย่าทำเป็นทองไม่รู้ร้อนหรืออย่านึกว่าธุระไม่ใช่เพราะว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์นี่มันต้องกระทบกระเทือนทั่วกันทุกคนเราจะนึกว่าเราไม่เป็นไรเรามีกินมีใช้แล้วนั่นมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานึกอย่างนั้นไม่ได้เพราะสิ่งทั้งหลายย่อมกระทบกระเทือนถึงกันหมดยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้แล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในลูกกระทบไปทั่วลูกเลยไม่ว่าใครจะอยู่ส่วนไหนของลูกถูกกระทบกระเทือนทั้งนั้นเราจะเห็นได้ง่ายๆเขารบกันแถวตะวันออกกลางโน้นเขาก็ขึ้นพาราคาน้ำมันสูงขึ้นไปเดือดร้อนกันไปตามๆกันเมืองไทยก็เดือดร้อนเมืองไหนก็เดือดร้อนเพราะเรื่องน้ำมันราคาสูงเพราะเวลานี้น้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญของการปฏิบัติงานพวกอาดับเขาก็ขึ้นราคาก็เดือดร้อนกันไปหมดเหตุการณ์มันไกลบ้านเราเหลือเกินแต่ก็เดือดร้อนทั่วถึงกันไม่ว่าเรื่องอะไรกระทบกระเทือนถึงกันหมดเพราะฉะนั้นในสังคมมนุษย์ถ้ามีคนดีอยู่ความดีนั้นมันก็คลุมมาถึงเราถ้ามีความชั่วความชั่วนั้นก็ร้อนมาถึงเราด้วยเหมือนกันกลิ่นไม่ดีก็ต้องเข้าจมูกเราภาพไม่ดีก็ต้องเข้าตาเราเรื่องไม่ดีก็กระทบถึงจิตใจของเราเราก็ไม่สบายเพราะเห็นสิ่งเหล่านั้นอันนี้ญาติโยมลองสังเกตจากตัวเราเองเราได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าดูก็ไม่สบายฟังสิ่งที่ไม่น่าฟังก็ไม่สบายได้กลิ่นที่ไม่ดีก็ไม่สบายอะไรที่ไม่เป็นที่ชอบใจตรงใจเราไม่สบายทั้งนั้นแต่เมื่อเราได้รับสิ่งเหล่านั้นเราไม่อาจจะไม่คิดก็ได้ว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้มันลดน้อยลงไปไม่ให้มันมากมายมากขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้ถ้าเราคิดเราก็ต้องหาทางช่วยเหลือกันว่าจะลดความชั่วร้ายได้อย่างไรเพิ่มพลังแห่งความดีความงามในสังคมมนุษย์ได้อย่างไรเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันคิดพิจารณาถ้าเรายังคิดไม่ออกแต่ว่ามีบางคนคิดออกแล้วก็ริเริ่มกระทำอะไรขึ้นในเรื่องที่จะส่งเสริมความงามความดียกระดับจิตใจของคนให้สูงขึ้นจนกระทั่งพ้นจากความตกต่ำทางจิตใจเหมือนเราไปเห็นใครบ้านมันท่วมถึงหลังคาเราก็หาเครื่องมือเครื่องไม้ไปช่วยกันหนุนให้บ้านมันสูงขึ้นไปพออยู่ได้การกระทำนั้นมันก็เป็นความดีทำให้คนทุกคนได้รับความสะดวกสบายใจเราเองก็สบายใจเราให้อะไรแก่ใครนี่เราสบายใจก่อนเขาแล้วผู้รับก็สบายใจตามมาอีกทีนึงอันนี้โยมสังเกตตัวโยมเองทุกท่านก็แล้วกันว่าทุกครั้งที่เราทำอะไรเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เพื่อนมนุษย์นะเรารู้สึกอย่างไรเราจะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจถ้าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนี่อิ่มใจไปนานๆทีเดียวอิ่มใจตั้งเดือนสองเดือนตั้งปีแล้วมานึกขึ้นทีไรแล้วแม้เอิบอาบซึมซาบด้วยความอิ่มอกอิ่มใจอันนี้นะเขาเรียกว่าปีติเกิดจากความคิดดีพูดดีทำดีจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เพื่อนมนุษย์คนเราถ้ามีแต่ความอิ่มใจมีอายุยืนผิวพรรณสะอาดผ่องใสมีกำลังกายมีกำลังใจมันสมบูรณ์ด้วยจิตใจสบายนั่นเอง
แต่ถ้าเรามีแต่เรื่องคุณท่องมองใจมองไปทิศไหนก็มีแต่เรื่องร้าย

จึงชอบบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเท่าที่เขาสามารถจะช่วยได้ที่เบตงนี่มีเท่าแก่อยู่คนหนึ่งเขาเรียกเท่าแก่ลิ้มลิ้มนี่เป็นแท้นะแต่วันนี้ต่อท้ายเขาไม่เรียกเขาเรียกลิ้มเฉยๆแกนี่เหมือนกับพระเวสสันดรของเบตงอ่ะตื่นเช้ามานั่งหน้าบ้านใครผ่านมาแกก็เรียกมาแจกสตังค์ให้คนละ5บาทคนละ10บาทถ้าไปนั่งกินกาแฟร้านไหนนี่คนที่ไปนั่งกินอยู่ก่อนสบายใจแล้วเท่าแก่ลิ้มแกจ่ายหมดนะกาแฟใครไปกินกี่คนร่วมกับแกแกจ่ายหมดแกอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพื่อเผื่อแผ่แก่คนทั่วไปแกมีสวนยางมีทรัพย์สมบัติแต่ว่าไม่มีใครรังแกแกขอจอกอก็ไม่รังแกแกผู้รู้ก็ไม่รังแกแกเท่าแก่คนนี้สวนแกไม่ถูกบีบคั้นไม่ถูกทำอันตรายอะไรครับอะไรเป็นเครื่องป้องกันไว้ก็นั่นใจที่มีความดีงามเพื่อเผื่อแผ่แกหวานไว้ด้วยคนทั้งหลายก็ชมเชยแกว่าเป็นคนดีคนเราถ้าดีแล้วไม่มีใครเบียดเบียนนะแต่ถ้าชั่วแล้วไม่มีคนอื่นเบียดเบียนตัวก็เบียดเบียนตัวเองอยู่สร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้ยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบมันหลายปีแล้วแกเป็นคนมีปกติอย่างนั้นถ้าเราไปคุยกับแกดูหน้าตาแกผ่องใสใจดีใจงามแล้วไม่เคยพูดเรื่องร้ายของใครไม่วิพากษ์วิจารณ์ใครในทางเสียหายแต่พูดเรื่องดีทั้งนั้นนายเธอคนนี้ดีพูดกับคนนี้ก็ดีทุกคนข้าราชการที่อยู่เบตงในตะแกลิ้นก็ว่าดีทั้งนั้นแต่คนอื่นอาจจะว่าไม่ดีก็ได้แต่คนนี้ก็ว่าดีทั้งนั้นใครมาแล้วจะดีทั้งนั้นไม่มีเสียแกมองคนในแง่ดีแล้วก็พูดแต่เรื่องดีของเขาแกก็มีแต่ความสบายใจเช้าเช้าแกต้องออกมานั่งหน้าบ้านทุกวันใครผ่านไปผ่านมาก็เรียกมาไปไหนไปตลาดเอาตังค์ไปซื้อของแจกให้3บาท2บาทแกก็แจกก็แกเรื่อยๆไปแกให้ยิ่งให้แกก็ยิ่งได้คือได้ความยินดียมชมชอบได้ความสุขใจวันไหนแต่แกไม่ได้ให้สตังค์ใครเนี่ยดูมันว่าแกจะไม่สบายใจเพราะงั้นต้องหาเรื่องให้คนนั้นให้คนนี้เรื่อยๆไปใครไปบอกให้ทำอะไรแกก็ทำไม่มีคำว่าปฏิเสธแกผู้ที่มาขอร้องอันนี้แหละพระพุทธเจ้าเรียกว่าวัฒนยูคุยทันยูวีสมัจฉราชคนไม่มีความกรณีในจิตใจรู้ถ้อยคำของคนอื่นที่มากล่าวขอในเรื่องอะไรๆแล้วก็ให้ด้วยความเต็มใจหรือมีคำพูดอีกคำหนึ่งว่าเป็นคนมีขวามือเปียกอยู่ตลอดเวลาขวามือเปียกด้วยเรื่องอะไรด้วยการหยิบอาหารให้ทานแก่คนนั้นคนนี้แล้วก็ต้องล้างมือบ่อยๆก็เรียกว่าเป็นผู้มีขวามือเปียกไม่รู้จักแห้งเพราะมีการให้อยู่นั่นเองแต่ถ้าเราให้ปัจจัยในมือมันไม่เปียกแต่ก็เรียกว่าอย่างนั้นเรียกสมมติว่าเป็นคนมีขวามือเปียกเป็นคนรู้จักการถ้อยคำที่คนอื่นมาขอให้ช่วยเหลือแล้วก็ให้ด้วยความเต็มใจไม่ปฏิเสธเหมือนกับพระเวสสันดรว่าอย่างนั้นพระเวสสันดรในเรื่องเวสสันดรชาดกนี่คนสมัยใหม่บางคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันหาว่าพระเวสสันดรนี่ไม่ไหวให้ทานทรัพย์สมบัติให้ทานช่างให้ทานมาแม่ลูกก็ให้ทานเมียก็ให้ทานแล้วก็บอกว่าคนอะไรอย่างนั้นเห็นแต่ระดับใจมันไม่ถึงกันเรียกว่าจิตใจเราในปัจจุบันนี่มันอย่างหนึ่งแต่จิตใจคนในสมัยโน้นมันอีกอย่างหนึ่งคนในสมัยนั้นเขาส่งเสริมให้มีการแจกการให้แล้วก็มีเรื่องอะไรต่างๆที่เขาสอนไว้มากเพื่อให้แจกให้ทำไมจึงได้มีเรื่องประเภทนี้มากในประเทศอินเดียก็พอจะพบสาเหตุได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าชาวอินเดียโดยมากเป็นคนตระหนี่นั่นเองไม่ค่อยให้มีแต่จะเอาข้าวตลอดเวลาเป็นพวกฝ่ายบวกลบไม่ค่อยเป็นแต่บวกเลขเรื่อยๆการนี้ทางศาสนาหรือว่าทางฤาษีชีไทยเขาก็มักจะเขียนเรื่องเพื่อเป็นเครื่องสอนคนให้เห็นคุณค่าของการให้เรื่องแบบเวสสันดรนี่ไม่ใช่เรื่องเดียวมีมากมายนะเรื่องสั้นบ้าง

เรื่องยาวมากเขาเขียนไว้ในรูปอย่างนั้นเพื่อให้เห็นว่าคนที่เป็นคนดีมีคุณธรรมมีจิตใจใหญ่นั้นคือคนที่พอใจในการให้เรียกว่าเกิดมาเพื่อให้แท้ๆทีเดียวตั้งแต่เด็กมาก็ให้แล้วให้เรื่อยใครขออะไรก็ให้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าไม่ว่าใครจะขออะไรเราให้ทั้งนั้นขอตาก็จะพักให้ขอเนื้อก็จะตัดให้แม่ขอดวงใจก็จะนอนในก็แขวะพักเอาไปเลยนี่ตั้งใจไว้อย่างนั้นตั้งใจอย่างสูงคือให้ทั้งสิ่งภายนอกให้ทั้งสิ่งภายในตั้งใจไว้ในรูปอย่างนั้นตอนนี้สุดก็ไปให้ฐานช่างซึ่งชาวบ้านชาวเมืองก็ถือว่าเป็นช่างมิ่งมงคลประจำบ้านประจำเมืองทำให้มีความสุขแต่ว่าคนที่ถือนิยมในทางวัตถุก็เข้าใจอย่างนั้นแต่พระเวสสันดรนี่แกก็เห็นว่าช่างเป็นของสำหรับนั่งขี่ไปไหนมาไหนท่านมีคนมาบอกว่าที่บ้านเมืองนั้นมันเดือดร้อนฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเขาเล่าลือว่าช่างปัจจยนาคเนี่ยถ้าไปที่ไหนแล้วฝนจะตกอะไรนี่เขาอยากได้ขึ้นมาเลยมาขอพระเวสสันดรแกก็ใจดีพอเข้ามาขอก็เลยว่าเอาไปเลยจูงเอาช่างจูงวัวมาถึงมอบให้เลยไอ้พวกนั่นก็ขึ้นขี่หลังมั่งจูงมั่งห้อมล้อมกันพากันไปชาวบ้านชาวเมืองก็มาเห็นว่าไอ้นี่เป็นนักช่างของพระเจ้าแผ่นดินมานักช่างพระเวสสันดรมาแล้วเข้าไปต่อว่าต่อขานบอกว่าไม่ได้นักเราไปขอนะท่านให้นะพวกนั่นก็โคนธนากันไปเป็นข่าวดังออกไปก็กลัวกันทั้งบ้านทั้งเมืองกลายเป็นมติมหาชนขึ้นมาแล้วก็เลยเดินขบวนสมัยก่อนก็มีเดินขบวนเหมือนกันเดินขบวนไปหาพระเจ้ากรุงสนใจหาพระเจ้ากรุงสนใจก็บอกว่าพระลูกเจ้าของพระองค์นี่ทำไม่ถูกช่างนี่เป็นสมบัติของบ้านเมืองไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของพระเวสสันดรแล้วก็เป็นช่างมิ่งมงคลเมืองเป็นฝันใจของประชาชนพระเจ้าลูกนี่ทำผิดเอาไปให้แก่พวกพราหมณ์ที่มาจากเมืองกลิงกราชไปเสียแล้วเป็นการไม่สมควรขอให้พระองค์ขับพระเวสสันดรออกจากบ้านจากเมืองนี่เราจะได้เห็นความยุติธรรมในน้ำใจของพระเจ้ากรุงสนใจท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระมหากษัตริย์ถ้าว่าท่านจะลำเอียงเข้าข้างลูกน่ะมันเสียธรรมะเสียความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่าประชาชนทั้งบ้านทั้งเมืองนี่เขามีมติว่าพระเวสสันดรนี่ใช่ไม่ได้แม้ว่าพระองค์จะเห็นว่าลูกนี่ยังใช้ได้ยังดีอยู่แต่ว่าประชาชนเขาว่าไม่ดีจะไปเข้าข้างลูกก็ไม่ได้มันเสียหายแก่กิจการบ้านเมืองเรียกว่าเสียทางควายรัฐศาสตร์มันไม่ได้แล้วพระองค์ก็ต้องตัดสินพระทัยเรียกลูกมาพูดจากันบอกว่าลูกนี่ทำไม่ถูกนะเรื่องนี้นะประชาชนเข้ามาทำการกระท้วงต่อพ่อพ่อนี่แม่จะรักลูกสักเท่าไรแต่ว่าต้องรักประชาชนมากกว่าลูกรักบ้านรักเมืองมากกว่าลูกพ่อจะลำเอียงกับลูกให้ประชาชนเขาเข้าใจผิดไม่ได้เพราะฉะนั้นพ่อจะต้องให้ลูกออกจากเมืองไปสั่งให้ออกไปพระเวสสันดรก็เป็นลูกที่ดีของพ่อมีความเชื่อฟังพ่อสั่งทุกประการไม่ขัดข้านอะไรทั้งนั้นบอกว่าเมื่อแปลตามประสงค์เป็นเช่นนั้นก็ไม่ขัดข้อลูกจะออกเดินทางไปอยู่ป่าเขาวงกตไปคนเดียวรับความจริงเนี่ยนางมัตสีชาลีกันหานี่ไม่ติดอยู่ให้ใครที่จะต้องไปครับแต่เมื่อพระเวสสันดรมาเล่าให้นางมัตสีฟังนางมัตสีบอกว่าหม่อมฉันต้องไปด้วยพระเวสสันดรว่าอย่าไปเลยในป่านี่มันลำบากต้องไปอยู่กินผลไม้อาหารก็ไม่ดีไม่สมบูรณ์มันอยู่ในวังแต่นางมัตสีบอกว่าเป็นภรรยาของสามีเมื่อสามีเป็นสุขอยู่ในวังก็สุขด้วยแต่พอสามีเป็นทุกข์ไปอยู่ในป่าแล้วไม่ไปนั่งลอยนวลอยู่ในวังแต่งหน้าแต่งตาอยู่ในวังประชาชนก็จะแย้มจะสวนเขาจะนินทาไม่รู้จะเอาหน้าไปไหว้ไหนจะเดินก็ลำบากจะนั่งก็ลำบากมันลำบากทั้งนั้นคนเขาพูดเนี่ยจะเดินก้มก็ไม่สบายจะเดินเงยก็ไม่สบาย
จะพูดอะไรก็ไม่สบายจะไม่พูดก็ไม่สบายมันกลมกล่อมใจเพราะสามีนี่เป็นจัดแก้วกันเกลดงามหน้างามเนตรทุกเวลาก็นี่ว่าไม่มีจัดกันแก้วกันเกลดแล้วผู้หญิงจะอยู่ได้อย่างไรนี่เขาสอนผู้หญิงไงตอนนี้สอนให้รู้ว่าภรรยานี่จะต้องติดสอยห้อยตามสามีเมื่อสามีไปนี้ภรรยาก็ต้องไปด้วยไม่ใช่ว่าให้ไปตามลำพังปล่อยไปตามเรื่องแล้วสามีไปอยู่คนเดียวเกิดเหงาขึ้นมาแล้วก็เลยไปหาใครมาอยู่แทนภรรยาในข้างข้างหลังก็ตอนนี้หงุดหงิดเลยทีนี้เดือดร้อนแล้วมันเป็นความผิดของเราเองไม่ใช่ความผิดของพ่อบ้านที่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นแล้วเราทำไมไปไม่ไปเฝ้าเลยมันก็เสียหายคนโบราณก็สอนไม่ดีแล้วเพราะงั้นนางมัตสีก็บอกว่าเห็นอย่างไรก็ต้องไปลูกก็ต้องพาไปด้วยจะได้ช่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้อมยาพ่นพ้นยาทาตามประสาจนอาจจะทิ้งไว้ในเมืองก็ดูอะไรอยู่ก็เลยไปทูลลาพระเจ้ากรุงสนชัยพระเจ้ากรุงสนชัยก็บอกว่าเธอไม่ต้องไปหรอกก็เธอไม่ได้กระทำความผิดคิดร้ายอะไรนางก็บอกว่าไม่ได้หม่อมฉันนี่เป็นภริยาต้องมีความจงรักภักดีเหมือนนางสีดาจงรักภักดีต่อพระรามบัณฑิตผู้เป็นสามีแสดงว่าเรื่องนี้นะเกิดหลังนาเรื่องพระรามเรื่องกระเสนนท์เนี่ยเป็นนิทานที่เกิดทีหลังก็ต้องยอมให้ไปชาลีกันหาพระเจ้าปู่ของพระยาไปในหลังเนี่ยอยู่กับปู่ซึแต่ชาลีกันหาก็ไม่ยอมต้องไปแล้วไปลาพระเจ้ายาพระเจ้ายาเขาบ่นไปต่อว่าพระเจ้ากรุงสนใจหาว่าอะไรใจไม่ใช่ระกรรมกับลูกก็ไปอยู่ป่าอยู่ดงพระเจ้ากรุงสนชัยจะทำยังไงนั่งเฉยอุเบกขาพูดมากก็ไม่ได้กับพระนางพุทธดีซึ่งเป็นอัครมเหสีที่พูดยากนั่งเฉยหันหลังให้เฉยนางก็บ่นก็ถอยกลับไปปราสาทเท่านั้นเองสองพระเวสสันดรพระนางมัตสีชาลีกันนะก็ต้องไปชั้นแรกนั่งรถม้าไปพอนั่งรถม้าไปคนมาขอม้าแล้วเหลือแต่รถมันจะไปได้อย่างไรแต่พอดีอีกพวกหนึ่งมาขอรถด้วยเลยให้รถไปเสียด้วยแล้วก็เดินในที่นี้พระเจ้าเวสสันดรอุ้มชาลีนางมัตสีอุ้มกันหาเดินกันไปในป่าอันนี้อันนี้ก็ต้องไปด้วยความยากลำบากทำให้เห็นชีวิตของผู้ที่ประพฤติธรรมไม่ย่นหย่อท้อถอยในการต่อสู้กับความลำบากยากจนเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ไม่ขัดขืนต้องไปตามคำสั่งก็ไปจนถึงเมืองเชตุโดนกษัตริย์เมืองนั้นก็ออกมาต้อนรับขับสู้อย่างดีนะเพราะว่าเป็นไมตรีกันแล้วก็บอกว่าพระองค์จะไปป่าทำไมอยู่ที่นี่ก็ได้จะให้อยู่สะดวกสบายแค่กับว่าแค่กับว่าลี้ภัยการเมืองมาอยู่สบายไม่เดือดร้อนอะไรพระเวสสันดรท่านว่าอย่างไรไม่ได้มันกระทบกระเทือนทางการเมืองถ้าพูดสมัยนี้กระทบกระเทือนทางการเมืองประชาชนกรุงศรีพีก็จะสงสัยพวกท่านหาว่ารับข้าพเจ้าไว้แล้วเขาก็อาจว่าพวกท่านนี่สนับสนุนจะให้กำลังส่งเสริมให้พระเวสสันดรมีกำลังมากและจะยกกองทัพไปตีกรุงศรีพียึดบ้านยึดเมืองต่อไปมันจะกระทบกระเทือนกันทางการบ้านการเมืองขอขอบใจไมตรีจิตที่ท่านทั้งหลายมีความเอื้อเฟื้อแต่ว่าเรารับไม่ได้เราจะต้องเดินทางต่อไปถ้าหากว่าท่านจะอนุเคราะห์ก็ช่วยหาคนนำทางให้สักคนก็แล้วกันพวกกษัตริย์เมืองเชตุดรก็จัดพราหมณ์เจตบุตรให้นำทางไปแล้วก็บอกว่าไปแล้วไม่ต้องกลับให้เฝ้าต้นทางอย่าให้ใครไปรบกวนขออะไรกับพระเวสสันดรอีกต่อไปเราไม่มีอะไรจะขอแล้วแต่ว่าไอ้พวกขอมันเยอะไม่รู้ว่าใครใจดีมันก็รุมมาขอแย่ไปเลยบอกว่าที่นี่ข้าวต้นทางไม่ให้ใครเข้าไปให้พระเวสสันดรได้บำเพ็ญศีลภาวนา อยู่ในป่าสะดวกสบายท่านก็ไปจนกระทั่งถึงเขาวงกตอาสมไปสร้างอาสมอยู่แต่ว่าในหนังสือนั้นบอกไม่ต้องสร้างเทวดามาสร้างไว้ให้แล้ว
ก็หมายความว่ามีคนไปสร้างไว้ล่วงหน้าให้พระเวสสันดรไปถึงก็ได้อยู่ได้เลยเนี่ยเทวดานี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพวกกษัตริย์เทพีดอนนั่นแหละส่งคนไปเตรียมไว้ต่างกับท่องไว้ให้พักผ้าอาศัยแต่คนสมัยก่อนมันต้องพูดถึงเทวดาหน่อยเพราะว่าพูดถึงคนนี่มันไม่ค่อยขลังจากถึงเทวดาแล้วมันใหญ่ขึ้นมาทันทีเพราะงั้นก็ว่าเทวดาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเมื่อไปถึงแล้วท่านก็อยู่พระเวสสันดรอยู่แห่งหนึ่งนางมัตสีอยู่แห่งหนึ่งกับลูกน้อยมีกติกาสัญญากันไว้ว่าเวลาพระอาทิตย์ตกดินแล้วห้ามนางมัตสีเข้ามาในเขตพระเวสสันดรห้ามเข้าแต่ว่าให้อยู่กันอย่างผู้ทรงทศพรหมจรรย์แต่นางมัตสีนั้นทำหน้าที่แม่บ้านที่ดีที่สุดเลยตื่นแต่เช้าเข้าป่ามีไม้คานหาบตะกร้าไปมีไม้สอยไปเที่ยวสอยผลหมากรากไม้ที่กินได้ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเอามาเลี้ยงพระเวสสันดรและลูกทั้งสองเสวยผลไม้เป็นอาหารเป็นพวกอยู่ในป่ามีชีวิตอยู่ในรูปอย่างนั้นจนกระทั่งว่าอ้าวมีเรื่องร้อนใจอีกพราหมณ์ชูชกนี่แกเป็นคนที่ชอบขอรูปร่างของวิกลวิการแข่งคดขางอตะปุ่มตะปำหน้าตาก็ไม่เนี้ยเรียกว่าลักษณะสวยในตัวชูชกนี่ไม่มีสักอย่างเดียวมีแต่เรียกว่าเหมือนงอต่องอขิงคล้ายกับข้าวเย็นราบข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้ที่เขามาต้มแก่รูปอะไรนั่นมันหนุกอีกน้องแง่ไปหมดทั้งตัวแค่เรื่องนะแต่ว่าแกเป็นคนชอบขอจนรวยมีเงินมีทองไอ้จะรักษาไว้เองก็กลัวขโมยจะมาเอาไปใช่ไหมเลยเอาไปขวากไว้กับเพื่อนมีครอบครัวหนึ่งบอกว่าฉันนี่มันต้องเดินทางไปโน่นไปนี่งานฉันมากงานขอนะนะไม่มีงานอะไรไอ้จะเก็บเงินเก็บทองไปกับตัวใครรู้มันจะทุบเอาไปเพื่อนขวากมาวันหลังฉันค่อยมาเอาแล้วจู่ชกกับไปหายไปสองสามปีไม่กลับมาไอ้สองพ่อเมียก็ว่าเราเนี่ยมันเรื่องอะไรที่มาเป็นคนข้าวทรัพย์อยู่ในหนองอย่างนี้มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นงูข้าวจอบปลวกอยู่ไอ้จู่ชกนี่คงจะไปสายที่ไหนแล้วนะสามปีแล้วไม่กลับมาไอ้เงินทองข้าวของเราเอามาจับจ่ายกินจะเถอะใช่จะเถอะเอาอาเรื่องอะไรยุ่งแล้วแต่ก็กินจ่ายไปจนหมดพอปีที่สี่จูชกมาการง่องการแห้งมาอีกแล้วถือไม้เท้ายักแย่ยักยันมามาเห็นก็บอกเออฉันจะมาเอาทองคืนเลยบอกว่านั่งก่อนนั่งก่อนค่อยพูดค่อยจ้าเรือล่มในหนองทองมันไม่ไปไหนเสียหรอกอย่าไปอย่าไปรู้ว่ามาอะไรจูชกก็ไม่ได้ฉันจะเอาคืนคราวนี้สองพ่อเมียก็เดือดร้อนบอกว่าขอเวลานอกสักสองสามนาทีก่อนเนอะนะครับว่าไปประชุมกันในห้องเวลานอกกันแล้วเมียก็ขอเวลานอกไปปรึกษากันว่าจะทำยังไงหรือชกแกจะเอาไม่ได้ก็เราไม่มีให้แล้วจะทำยังไงเมียบอกไม่เป็นไรหรอกเรายังมีของให้ชดเชยได้เรามีลูกสาวชื่ออมิตดารูปร่างก็พอไปวัดไปวาก็เขาได้นะแล้วก็โตเป็นสาวเป็นนางแล้วยังไม่มีครอบครัวหรือชกแกก็แก่แล้วเรายกอันนี้ให้แกเช่นเลยอะไรพอศึกษาเวลานอกเสร็จแล้วก็ออกมานะมาบอกว่าไอ้เรื่องเงินเงินทองทองของท่านน่ะฉันมันจำเป็นก็เลยใช้ไปซะหมดแล้วแม้จูชกก็โกรธเลยนะดีดนี่โป๊ะแป๊ะโป๊ะแป๊ะบอกว่าอะไรก็เอาของมาฝากไว้เอาไปใช้ไปสอยอย่างนี้ไม่สมควรแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรท่านอย่าอู้วามเลยเราจะมีของชดเชยให้ก็เลยเรียกลูกสาวออกมาแล้วบอกว่านี่นะของชดเชยจูชกแก่แล้วยังไม่เคยแต่งงานพอเห็นอมิตดาสาวก็เลยลืมเรื่องเงินเรื่องทองอย่างนั้นก็พอใช้ได้ก็เลยพานางอมิตดากลับไปอยู่บ้านนางอมิตดานี่ก็เป็นหญิงดีที่สุดในเรื่องเลยแม่จูชกแก่ชรามีสามีแก่ก็ไม่รังเกียจปฏิบัติทุกอย่างเรียบร้อยการบ้านการเรือนน้ำก็ไปตักมาจากท่าใส่โอ่งให้ชูชกอาบหุงข้าวต้มแกงเรียบร้อยเพนี่มันเกิดเรื่องเลยไอ้พวกพราหมณ์อื่นที่มีปัญญาเนี่ยปัญญาไม่เคยเอาเรื่องชอบเที่ยวชอบสนุกอยากคงจะไปเล่นไพ่บ้างสมัยนั้นแต่คงจะไม่มีไพ่ไปเที่ยวไม่ค่อยอยู่บ้านไม่หุงหาอาหารไม่ต้มไม่แกง
ท่านไปเห็นชูชกแก่ได้เมียสาวเมียสาวปฏิบัติดีก็ริษยานะริษยาแล้วก็มามองดูเมียของตนเฮ้ยอีนี่มันไม่ได้เรื่องเราตีเมียทีนี้ทุบตีภรรยากันทุกคนเช้าไปทั้งบ้านพวกแม่บ้านทั้งหลายถูกตีไปก็ยุ่งยุ่งบอกว่าไปยืนคิดกันที่ริมท่าน้ำสาเหตุมันอยู่ที่อะไรที่พวกเราถูกตีนี่รู้ไหมคิดไปคิดมาเพราะว่าอีแม่คนนั้นที่มาได้ผัวแกมันปฏิบัติผัวดีจนผัวเราอิจฉาแล้วหาว่าเรานี่ไม่เอางานเอาการบ้านเรือนไม่เรียบร้อยเราจึงถูกตีไม่ได้ต้องแก้แค้นไปแก้นอกเหตุจะแล้วไม่แก้ที่ตัวนี่เขาเรียกว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลแม่หญิงพวกนั้นนะเหตุมันอยู่ที่ตัวบกพร่องไม่ได้มองแต่ไปมองว่าเหตุมันอยู่ที่แม่อามิตรดาเนาะไปแก้ภายนอกมันก็ยุ่งนะเลยก็คอยจ้องที่ท่าน้ำตอนนางอามิตรดาลงมาตักน้ำก็เข้าไปตัดพ่อต่อว่าดึงหน้าดึงหลังไว้อย่างนั้นแท้แม่อามิตรดาก็เสียอกเสียใจร้องไห้ร้องห่มกลับไปหาชูชกชูชกเห็นร้องก็วิ่งลงมาต้อนรับรับโอ้อามาหม้อน้ำบอกว่าใครทำให้เธอต้องเดือดร้อนเศร้าหมองนางก็บอกว่าพวกผู้หญิงเหล่านั้นทำให้ดิฉันเดือดร้อนต่อไปนี้ดิฉันจะไม่กล้าลงไปท่าน้ำอีกต่อไปแล้วจะไม่ตักน้ำจะไม่ทำอะไรชูชกก็ไม่เป็นไรเธอไม่ทำฉันทำก็ได้แต่นางอมิตรดาบอกว่ามันไม่ถูกนะสามีทำงานแทนภรรยานี่มันไม่ถูกนะสาภรรยาต้องทำงานให้แก่สามีปฏิบัติสามีแต่ท่านจะทำอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องผิดประเพณีความนิยมของสังคมในสมัยนั้นฉันทำไม่ได้มีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำได้คือว่าท่านต้องไปหาคนใช้มาให้ฉันสักสองคนหนึ่งจูชกตบอกถังวิ่งแก่ป่านนี้แล้วจะไปหาที่ไหนใครจะมาเป็นคนใช้เรานางมิตรดาบอกไม่นี่หาได้ได้ข่าวว่าพระเวสสันดรมีท่านใจดีท่านมีลูกสองคนชื่อชาลีกันหาถ้าท่านบากหน้าไปขอแล้วท่านก็คงจะให้นะแหมบ่าพันธนาอะไรให้ควังจูชกก็เลยถ้าท่านนั้นจะต้องไปใช่ไหมแล้วก็เลยออกจะเดินทางนางมิตรดาก็จัดอาหารทะเบียนกังไหมอะไรกินก่อนก่อนไหว้ข้างบนอะไรกินทีหลังไหว้ข้างล่างจัดเรียบร้อยนะใส่เครื่องภาชนะให้แบกไปกินกลางทางจูชกก็ไปก่อนไปนี่เดินเวียนเรือนที่สามโลกตอนนึกในใจว่ากูไปข้างนี้กูจะไม่กลับแล้วนะลางมันบอกเหตุอยู่เลยเวียนเรือนที่สามโลกแล้วก็สั่งพัญญาบอกว่ากลางค่ำกลางคืนอย่าเปิดประตูนาดลงมาข้างล่างเป็นอันขาดให้อยู่ข้างบนบ้านใครจะมาเคาะมาเรียกก็ทำเป็นหูไม่ได้ยินก็อย่าไปไหนฉันก็จะกลับมาอีกนะไปด้วยความอาลัยอาวรณ์แล้วก็ออกเดินทางไปเรื่อยๆไปจนกระทั่งไปเจอกับนายพรานเจตบุตรเข้านะนายพรานเจตบุตรก็เลี้ยงหมาไว้เยอะพอชูชกไปถึงก็หมาก็ไล่จะงับแข้งชูชกเลยชูชกก็ปีนขึ้นต้นไม้พอปีนขึ้นต้นไม้นายพรานก็ทำธนูจะยิงชูชกชูชกบอกว่าอย่ายิงฉันฉันนี่เป็นคนเชิญสารตราของพระเจ้าแผ่นดินรู้ไหมในนี้เนี่ยเป็นตราสารของพระเจ้าแผ่นดินความจริงกักพริกกักเกลือที่แกเอาไปกินกลางทางนะแต่ว่าเลี้ยงแกมากไอ้ชูชกเนี่ยแกหลังแกโกงใจแกก็โกงพอสมควรเรียกว่าเป็นพวกกระชากเทียนกูพวกนั้นเขาเรียกว่าพวกเฉกูเขาเรียกว่าพวกกันนิ่งพวกเฉโกตลาดแกมโกงชูกับทึกกับแล้วนี่สามตาพระราชสีจะเชิญไปหาพระเวสสันดรท่านทำร้ายเราแล้วท่านจะต้องถูกลงโทษติดคุกจนตายถูกประหารชีวิตเลยไอ้เจตบุตรมันอยู่แต่ป่ามันไม่รู้เรื่องอะไรต้มลงกราบสามตากับทึกกับเรือของจูชกมันประหกประหกเลยทีเดียวจูชกก็ลงมาจูชกลงมาก็เจตบุตรก็พาไปเลี้ยงมีเนื้ออย่างมีอะไรก็เลี้ยงให้กินสบายเสร็จแล้วก็พานำทางไปส่งก็ส่งเข้าป่าป่าเล็กป่าใหญ่จุลพลมหาพลนี่ป่าเล็กมหาพลป่าใหญ่เขาพรรณนาเรื่องป่าไปแล้วก็ทิ้งถ้าจะเอาภาพที่อยู่ในหนังสือนั่นมาสร้างเป็นสวนป่าไหว้หน้าที่ใดที่หนึ่งแล้วมันสวยงามมาก
มีหินย้อยมีน้ำตกมีพันธุ์ไม้มีว่านประเภทต่างๆมากมายก่ายกองเป็นสำนวนที่ไพเราะเพราะพริ้งสมัยก่อนนี่เด็กนักเรียนชั้นม.7 ม.8 นี่ต้องอ่านพระเวสสันดรนะเขาให้อ่านพระเวสสันดรนั่นหนึ่งให้รู้เรื่องพระเวสสันดรสองนี่ให้ภาษาไทยเก่งเพราะในนั้นมีศัพท์มีแสงเขาแต่งไปเขาเรียกว่าร่ายยาวแต่สำนวนไพเราะเพราะพริ้งเขาให้อ่านเดี๋ยวนี้ไม่ได้อ่านภาษาไทยโอนเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆมาตกลงกันใหม่ใครจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต้องสอบภาษาไทยด้วยเพราะเด็กเดี๋ยวนี้ภาษาไทยอ่อนมากได้ปริญญาเขียนหนังสือไม่เป็นตัวเลยแล้วเวลาจะเขียนถามว่าพ่อไหนพ่อไหนเขียนสะกดไม่ถูกเพราะว่าหลักภาษาอ่อนภาษาไทยอ่อนคนสมัยก่อนเขาไม่อ่อนเขาเรียนพระเวทสันดรชาดกเรียนอ่านหนังสือที่มีสาระภาษาก็ดีเข้าใจในเรื่องภาษาเดี๋ยวนี้อ่อนเลยคิดใหม่ต้องสอบเพื่อให้ภาษาดีขึ้นเรื่องที่เขาเขียนว่านั้นไพเราะเพราะพริ้งป่าใหญ่ป่าน้อยแล้วก็ไปพบฤาษีอีกองค์หนึ่งชื่ออาจุตตฤาษีจู่จบก็เข้าไปก็จบกระเจงพูดจาฉลาดนะฤาษีกับเอ็นดูให้พักให้ผ่อนสบายแล้วก็ชี้ทางให้ไปเขาวงกบไปถึงก็เวลาเย็นแล้วเวลาเย็นแล้วก็นอนแค่ก่อนก็ไปตอนเย็นนี่ไม่ได้นางมัตตีอยู่เพราะว่านางมัตตีนี่เป็นสตรีในหนังสือว่าอันธรรมชาติสตรีนี่เป็นเกาะแก่งกีดกั้นกระแสกุศลเนี่ยเขาเพราะว่าไปแล้วนะเป็นเกาะแก่งกีดกั้นกระแสกุศลมีมัจฉริยะเมื่อบนเป็นตัวมารเมื่อสามีทำทานมักจะท่วงติงเพราะว่าอย่างนั้นแต่ความจริงไม่ใช่ว่าเฮ้ยโยมหญิงทั้งนั้นถึงมาบริจาคทรัพย์อยู่ในวัดโยมผู้ชายไม่สี่คนนะถ้าโยมผู้ชายจะอีกจะเป็นเกาะแก่งกีดกั้นกระแสกุศลนะมีมัจจายะมืดบนเป็นตัวมารเลยเวลาพัญญาจะทำทานมักจะเพื่อนจริงเนี่ยทำไมไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะความจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่าแล้วเวลานี้ถ้าว่าพัญญาไม่ค่อยมีความตระหนี่ไม่บริจาคทานดีแต่สมัยนั้นก็ว่าจูชกแกว่าอันนี้ไม่ใช่ใครว่าจูชกแกว่าธรรมนาสตรีเป็นเกาะแก่งกีดกั้นกระแสกุศลเลยก็พักก่อนเอาผ้ากันไปคาดเป็นห้านอนบนต้นไม้นอนจนสว่างพอสว่างนางมัตสีก็เข้าป่าจู่ชกแกก็ไปตอนนั้นนะตอนนักนางมัตสีไปป่าเข้าไปหาพระเวสสันดรแหมพอไปถึงแกไม่ขอเฉยๆหรอกอันนี้เขาเรียกว่าต้องใช้ศิลปะในการพูดจูชกก็ชักแม่น้ำทั้งห้าเข้ามาล่อแม่น้ำทั้งห้าคือแม่น้ำมัจจิรวดีสระภูมาหิงยมนาว่าแม่น้ำทั้งห้าเนี่ยมันเป็นกระแสน้ำเล็กแล้วก็ไหลลงมาเป็นแม่น้ำสินธูแม่น้ำคงคาเมื่อน้ำในห้วยเต็มก็ไหลลงมาสู่แม่น้ำน้ำในห้วยก็จะเต็มแล้วก็ไหลลงมหาสมุทรแต่ก่อนจะถึงมหาสมุทรก็พวกกรุงเทพแย่ไปตามกันน้ำมันท่วมเมื่อลมมันก็เยอะแล้วต้องปูอาการก็ต้องวิ่งกันไปเดี๋ยวอุดน้ำก็แย่ไปเลยมันท่วมเลยน้ำมันไหลมากเกินไปก็ท่วมมันอย่าโยมอย่าไปบ่นตกอกตกใจอย่างนั้นธรรมดาเราอย่าไปบ่นกับใครอันนี้ก็โจชกก็ไปพูดเปรียบเทียบว่าน้ำเป็นฉันใดน้ำประเทศของพระเวสสันดรก็เหมือนกับแม่น้ำที่เต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาใครจะตักจะตวงจะอาบจะกินน้ำก็ไม่ลดไม่สิ้นลงไปยอน้ำใจพระเวสสันดรเพื่อจะขอเรียกว่ายอขอนะอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาคนเราจะไปหาใครมันต้องยอเขาก่อนแต่ว่ายอให้สมควรนะถ้ายอเกินไปเขารู้เท่าไอ้นี่ลูกไม้กับกูอีกแล้วมันไม่ได้เรามันต้องใช้คำยอแต่พอดีอย่าให้มันเกินไปยกยอคนเรามันชอบยอทั้งนั้นเขาจึงบอกว่าลูกยอที่ใครๆก็ชอบทั้งนั้นแหละสอยๆไปเต๊ะมันก็คงได้ผลมั่งนะคำตีนี่ไม่มีใครชอบอ่ะแต่ก็ยอพระเวสสันดรพระมุขจบแกบอกว่าข้าพระองค์ที่อุตส่าห์เดินต่อกายอันลำบากมานี้ก็เพื่อประสงค์จะขอพ่อชาลีแม่กันหาเพื่อเอาไปเป็นคนใช้เนี่ยพระเวสสันดรก็บอกเออไม่เป็นไรไม่ขัดข้องนะเราจะให้ด้วยความเต็มใจ
เมื่อท่านต้องการเราก็จะให้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนเวลานี้นางมัทสีไปป่าขอให้นางมัทสีกลับมาก่อนแล้วก็นางก็จะได้ดีอกดีใจจะได้ร่วมกันบริจาคแหมจูชกแกก็ต้องทันทีแกบอกนี่เนี่ยก็อยากพระเวสสันดรใจดีดีไม่จริงนะท่านจริงก็กลับโกหกว่าต่อว่าเอาเลยเมื่อตะกี้ว่าให้แต่ต่อมาก็ว่าให้นางมัทสีกลับมาพอนางมัทสีกลับมานางก็จะคัดค้านเลยไม่ให้แล้วก็จะได้พูดบ่ายเบี่ยงว่าความจริงฉันจะให้นะแต่ว่าแม่มัทสีเขาไม่ให้ไม่รู้จะว่าอย่างไรเพราะฉันไม่ได้เกิดเองนางมัทสีก็โกรธนี่ฤทธิ์น้ำพระทัยพระเวสสันดรแอบตัดพ่อต่อว่าเอาอย่างนี้พระเวสสันดรก็ว่าไม่ใช่เช่นนั้นเขาเป็นแม่ก็ควรจะได้ดีใจในการที่จะได้บริจาคทานด้วยกันจูชกเกี่ยวไม่ได้ถ้าปล่อยให้นางมามันจะชักช้าเสียเวลาเพราะงั้นก็เอาเลยจ้ะเลยขอเขาไปเดี๋ยวนี้เวสสันดรก็เพื่อมองหาลูกเอาหายไปไหนแล้วชาลีกันหนาเห็นตาจูชกรูปร่างอัปลักษณ์ก็มีแล้วหนีไปอยู่ในสาบัวนะเอาใบบัวปิดหัวไว้ไม่ให้เห็นพระเวสสันดรก็รู้ว่าลูกอยู่ในสระก็ไปพูดพรรณนาให้ลูกขึ้นจากสระน้ำในนี้ก็เรียกว่ากันกุมารนะคือเกี่ยวกับพระกุมารกุมารีทั้งสองนะแล้วก็เปรียบเทียบว่าพระองค์นี่เหมือนกับว่าเป็นพ่อข้าเรือสำเภาเตรียมของลงเรืออะไรเรียบร้อยจะออกไปสู่ฝั่งคืออมตะนิพพานลูกนี่ก็จะได้ช่วยเหลือให้เรือออกไปได้สะดวกสบายเพราะฉะนั้นมาช่วยพ่อเพื่อให้ได้ไปถึงจุดหมายคือความดับทุกข์ให้ลูกเอ้ยขึ้นมาเถอะแหมลูกก็เลยฟังคำพ่อก็สงสารพ่อเลยก็ขึ้นมากราบแท้เท้าให้พระเจ้าพ่อยกให้ตาจูชกจูชกพอได้แล้วก็เอาเชือกผูกมือเลยพอผูกมือเนี่ยบอกไม่ได้จะเอาไปเป็นคนใช้ต้องปูตะคอกให้กลัวซะหน่อยเลยเอาไม้หวายเทียนเลยพระเวสสันดรก็แหมอีตานี่มันหยาบคายจริงๆเขียนลูกต่อหน้าเราแต่มากรมก็แท้แน่เราให้เขาแล้วเขาเป็นบ่าวเป็นคนใช้กันไม่ใช่ลูกของเราแล้วก็ต้องข่มไว้ด้วยประคันติไม่แสดงอาการอะไรให้ปรากฏจูชกก็พาไปจนค่ำมืดเข้าไปในป่าอันนี้ก็จะต้องพักไงจูชกก็คือไปนอนข้างบนฝากกุมารตั้งสองผูกไว้ที่โคนไม้แกก็นอนจนครอกๆอยู่บนต้นไม้นะแต่ว่าสองกุมารก็ไม่เดือดร้อนอะไรหรอกมีคนมาช่วยเหลือเทวดาอีกตอนนี้เทวดาก็มาช่วยให้แกจะสบายจูชกก็พาเดินต่อไปมันไปถึงทางสามแพร่สองแพร่งเข้าไอ้แยกหนึ่งจะไปเมืองสู่ชกไอ้แยกหนึ่งจะไปเมืองสีพีชาลีเป็นผู้ฉลาดแหลมคมลูกผู้ชายฉลาดสู่ชกไปงงจะไปทางไหนชาลีบอกทางนี้เลยชี้ทางที่จะไปเมืองพระเจ้าปูนะสู่ชกก็หลงกลเด็กนะพันเฮินไปออกเมืองสีพีเมืองพระเจ้าปูประชาชนได้เห็นตาแก่จูงเด็กมาไอ้นี่ไปลักลูกก็มาลักลูกพระเวสสันดรไม่ได้เราต้องจับฐานเป็นโจรลักเด็กได้เข้าไปรุมจับจูชกก็ไม่ช่างฉันไม่ได้ลักฉันไปขอมาพระเวสสันดรให้เนี่ยอันนี้พูดไม่จริงพ่อที่ไหนจะให้ลูกเป็นทานต้องพาไปหาพระเจ้าแผ่นดินก็พาไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินราชาลีกันหาก็ไปนั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่ชั้นล่างไม่ขึ้นไปนั่งเฉยพ่อก็ถามเรื่องราวจูชกไปอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าอ้าวลูกทั้งสองหลานทั้งสองทำไมนั่งอยู่อย่างนั้นไม่ขึ้นมานั่งใกล้ปูชาลีก็บอกว่าอย่างไรชาลีบอกว่าหลานเวลานี้ไม่ใช่หลานปูแล้วแต่เป็นคนใช้เป็นทาสของตาแก่จูชกคนนี้หลานจะต้องเคารพนายจะขึ้นไปนั่งใกล้องค์พระมหากษัตริย์ย่อมเป็นการไม่สมควรพระเจ้าปู่ฟังเช่นนั้นก็เรียกว่าเสียพระทัยว่าแหมไอ้หลานน้อยมันยังพูดกระแทกแตกดันปู่เลยทำให้ปู่ไม่สบายใจก็เลยบอกว่าเอ้าไม่เป็นไรเราจะถ่ายชีวิตของหลานไว้พระเจ้าพระเวสสันดรตั้งค่าไว้แล้วตั้งค่าลูกหลานลูกทั้งสองไว้ด้วยราคาแพงทีเดียว
ผื่อว่าใครจะถ่ายต้องเป็นคนมั่งมีถึงจะถ่ายได้มาคนจนถ่ายไม่ได้จากชูชกก็ตั้งค่าไว้กัณหานี่แพงกว่าชาลีผู้หญิงนี่ตั้งค่าแพงมากชูชกแกก็บอกว่าถ้าจะเอาเด็กสองคนนี้ก็ต้องถ่ายพระเจ้าจงต้นใจก็ยินดีถ่ายถอนมาถ่ายถอนแล้วบอกว่าท่านอย่าไปก่อนเลยทรัพย์สมบัติท่านจะพาไปก็ลำบากเราจะเลี้ยงท่านสักมื้อก่อนเลยเลี้ยงอาหารอย่างดีจูชกเดินป่ามานานแล้วไม่ได้เคยกินอาหารดีกินมากเลยปุ๊บตายเลยเรียกว่าท้องแตกตายไม่ใช่ท้องระเบิดไม่ใช่ว่าท้องแตกไม่ใช่ระเบิดอย่างนั้นหมายความว่าปุ๊บตายกินมากหายใจไม่ออกตายเลยตายทรัพย์สมบัติตาจูชกก็ประกาศหาญาติไม่มีใครมารับก็เวียนคืนเข้าพระคลังหลวงต่อไปชาลีกัณหาก็ได้เป็นไทยได้อยู่กับพระเจ้าปู่แต่เมื่อได้อยู่กับพระเจ้าปู่แล้วชาลีกัณหานึกถึงพ่อแม่ที่ต้องตกระกำลำบากอยู่ในป่าก็เลยกราบทูลพระเจ้าปู่ว่าพ่อแม่นี่เดือดร้อนมากอยู่ในป่าเนี่ยปู่ควรจะไปรับกลับมาเสียทีอันนี้ก็พอดีกับประชาชนก็ได้ข่าวว่าชาลีกัณหาถูกให้เป็นทานเขาก็ไม่กลัวโอ้พระเมธสันดรนี่ท่านมั่นคงในเรื่องทานเหลือเกินให้มาให้ช่างให้ทรัพย์สมบัติให้ลูกแล้วก็ยังให้นางมัตสีอีกนะพระอินทร์มาขอปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่มาขอที่มาขอนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องคนอื่นมาขอแกให้นี่จะลำบากเลยขอไว้เสียก่อนขอเสร็จแล้วไม่เอาไปแล้วบอกว่าขอฝากไว้กับท่านเพื่อจะได้อยู่ปฏิบัติวัฏฏะต่อไปไม่งั้นพระเวสสันดรจะให้หมดนะใจก็ดีเหลือเกินน่ะได้มาขอเสียก่อนแล้วก็มอบบ้านทีหลังชาลีกัณหาไปเล่าเรื่องให้ปู่ย่าฟังปู่ย่าก็สงสารพอดีกับประชาชนก็เห็นอกเห็นใจก็เดินกระบวนอีกเหมือนกันเดินมาบวนมาขอให้ไปรับพระเวสสันดรกลับมาก็จัดกระบวนแห่ไปรับกลับมาก็เรียกว่านครกันกันสุดท้ายแห่กลับเข้าบ้านเข้าเมืองอยู่เย็นเป็นสุขต่อไปคนทำดีแล้วก็ไม่ตกต่ำอะไรหรอกตามวัดต่างๆก็ออกพรรษาก็ต้องมีมหาชาติเทศมหาชาติในวันหนึ่งคืนหนึ่งเจ้าเทศคาถาพันว่าบาลีเลื่อนไปเลยทีเดียวฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าคนก็นั่งหลับไหลไปตามๆกันคุณยายก็นั่งฟังปุ๊บลงไปเลยพอพระเกิดต่อเอวังก็มีลุกขึ้นจบแล้วสาธุต่อไปอันนี้เรื่องของคุณยายก็ฟังแบบนั้นแล้วมีทั่วประเทศนะมหาชาติเนี่ยปักใต้ก็เรียกว่าเทศมหาชาติภาคเหนือก็เรียกว่าเทศพระวิทำบุญพระวิภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ดูจะเรียกว่าอะไรเนี่ยหรือว่าจะทำบุญพระวิด้วยหรือเปล่าสองอย่างเราเรียกว่าทำบุญพระวิก็มีกันไงคาถาพันสองตอนบั้นต้นบั้นปลายรับไปกันสองคนแล้วก็ทานะกันวันพระวิแล้วก็กันเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งนครกันทิพย์สามกันทุกคนรับกันไปปัจจัยก็เอาบำรุงวัดป่าอารามต่อไปแล้วก็เทศมหาชาติจบแล้วก็ต้องมีเทศอริยสัจ42ธรรมะให้คนฟังกันต่อไปเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเอามาเล่าให้โยมฟังว่าคนโบราณเนี่ยก็เขียนเรื่องประเภทสอนใจคนไหว้ให้รู้จักบริจาคทานให้มีความอดทนให้มีความเพียรให้มีความตั้งใจมั่นเรียกว่าบารมี10ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญในอดีตชาติคือในชาติที่เป็นพระเวสสันดรเป็นมโหสถเป็นเตมีบ่ายเป็นภูริทัตชาดกเป็นอะไรต่ออะไรถึงพระเวสสันดรเป็นชาติสุดท้ายแล้วก็เลยมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของการให้เป็นตัวอย่างของการเสียสละเราอยู่กันด้วยความเสียสละแล้วก็จะสบายพ่อแม่เสียสละลูกเพื่อลูกลูกก็มีความคิดเสียสละเพื่อพ่อแม่ครอบครัวทุกครอบครัวที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันตำบลเดียวกันเสียสละต่อกันเมื่อมีความเสียสละความเห็นแก่ตัวมันหายไปการอยู่ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่ออย่างนี้
ก็พอสมควรแก่เวลา

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี้ได้แล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาการรักษาพระพุทธศาสนานั้นเราจะต้องรักษาไว้ในจิตใจของเราไม่ใช่รักษาไว้แต่เพียงวัตถุภายนอกวัตถุของพระศาสนานั้นมีหลายอย่างเช่นวัดวาอารามโบสถ์วิหารเจดีย์สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นวัตถุในทางศาสนาหรือเรียกว่าวัตถุธรรมเป็นสิ่งภายนอกเป็นเครื่องเตือนใจให้เราได้นึกถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านั้นก็ต้องรักษาไว้เหมือนกันรักษาไว้เพื่อเป็นโบราณวัตถุหรือเป็นอนุสรเครื่องเตือนใจให้เราได้มองเห็นแล้วคิดถึงสิ่งเหล่านั้นเช่นเรามองเห็นพระพุทธรูปเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมคำสอนของพระองค์มองเห็นเจดีย์เราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นอะไรอะไรที่เป็นวัตถุทางศาสนาก็ให้นึกถึงสิ่งทั้งสามประการนั้นเพื่อจะได้นำสิ่งทั้งสามประการนั้นมาใส่ไว้ในใจของเราตัวธรรมะนั้นเป็นตัวแท้ของพระศาสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาไว้อย่าให้สูญหายคัมภีร์พระธรรมเช่นคัมภีร์ใบลานสมัยก่อนเดี๋ยวนี้พิมพ์ลงในกระดาษเรียกว่าคัมภีร์พระไตรปิฎกอันเป็นคัมภีร์จารึกคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าเป็นวัตถุในทางศาสนาวัตถุนั้นมีอักษรเป็นเครื่องหมายให้เราอ่านรู้เรื่องเข้าใจแล้วจะได้นำมาปฏิบัติต่อไปตัวธรรมะที่แท้อยู่ที่ตัวปฏิบัติอยู่ที่ตัวการหลุดพ้นจากความทุกข์อยู่ที่ตัวความสะอาดสงบสว่างทางจิตใจว่าเรามีสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่ามีพระธรรมอยู่ในใจของเราพระธรรมอยู่กับเราพระพุทธเจ้าอยู่กับเราพระสงฆ์อยู่กับเราว่าเรามีพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ในใจเราก็มีแต่ความสงบสะอาดสว่างทางใจไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหารบกวนจิต

ใจมีชีวิตเป็นสุขไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่วัดหรือไม่ว่าเราจะประกอบกิจการงานอะไรถ้าเรามีพระดังที่กล่าวประจำใจเราก็มีแต่ความสุขใจสงบใจในชีวิตประจำวันเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะทำความเข้าใจและควรจะได้อัญเชิญมาใส่ไว้ในใจของเราตลอดเวลาให้ตัวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแนบสนิทอยู่ในจิตใจของเราไม่ออกไปจากใจก็เหมือนกับว่าแสงไฟถ้าเราดับเมื่อใดมันก็มืดเช่นเรานั่งอยู่ในห้องกลางคืนในต้องอาศัยแสงไฟหรือกลางวันถ้าแสงมันไม่ชัดเราก็ต้องเปิดไฟเมื่อใดมีไฟอยู่ความสว่างก็ยังมีอยู่และเราสามารถเห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งรู้ว่าสิ่งนั่นคืออะไรเป็นประโยชน์ให้โทษอย่างไรเราก็จะได้หลีกจากสิ่งให้โทษไปอยู่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปฉันใดธรรมะก็เป็นแสงสว่างสำหรับชีวิตของเราเหมือนกันเป็นแสงสว่างที่จะต้องลุกโลงอยู่ในใจของเราตลอดเวลาเมื่อใดใจเราขาดธรรมะเมื่อนั่นใจมืดใจบอดไม่รู้เรื่องอะไรตามที่มันเป็นจริงๆทำไมคนเราจึงได้วิวาทกันเถียงกันจนหน้าดำตาแดงทำไมจึงทะเลาะกันทุบตีกันจนหัวล่างข้างแตกหรือทำร้ายร่างกายกันด้วยประการต่างๆเพราะในขณะนั้นใจเรามืดบอดเราไม่มีแสงสว่างประจำใจเราไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมความเจริญเราไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ทำลงไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุการกระทำอย่างนั้นพระท่านเรียกว่าทำด้วยความประมาทความประมาทก็คือการขาดสติขาดสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจนั่นเองจึงได้ทำอย่างนั้นและเมื่อทำเช่นนั้นแล้วเราเป็นอย่างไรเราก็นั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์ไม่สบายทั้งกายทั้งใจที่ไม่สบายก็เพราะว่าเราขาดแสงธรรมส่องใจเราไม่มีธรรมะอยู่กับตัวของเราอยู่กับใจของเราเราจึงได้คิดพูดทำในรูปที่มันทำให้เสียหายทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสร้างเสริมธรรมะให้อยู่ในใจของเราตลอดเวลาเรียกว่าอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยเผลอไม่ได้เผลอเมื่อใดเกิดเรื่องเหมือนนั้นเกิดเรื่องเป็นเรื่องราคะความกำหนัดบ้างโทสะประทุษร้ายบ้างโมหะความหลงบ้างริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรเนี่ยเรื่องเยอะที่จะเกิดขึ้นในใจของเราล้วนแต่เป็นเรื่องไม่ดีทั้งนั้นเรื่องไม่ดีนี่เรียกว่าเป็นเรื่องอกุศลมันมีกิเลสครอบงำใจใจเศร้าหมองใจมืดใจบอดใจไม่รู้อะไรว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องจึงได้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเราก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้ก็เพราะว่าเราขาดธรรมะเป็นหลักรองใจหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเราไม่มีพระธรรมเราไม่มีพระสงฆ์อยู่ในใจของเราเราไปเก็บไว้ที่ห้องพระธรรมก็อยู่ในคัมภีร์พระสงฆ์ก็อยู่ที่วัดเราไม่เอามาใส่ไว้ในใจของเราเลยเกิดปัญหาด้วยประการต่างๆมีการสร้างพระธรรมนั้นในสามอย่างคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราสร้างอะไรก่อนเราก็สร้างด้วยการปฏิบัติตัวปฏิบัตินั่นคือพระสงฆ์หรือพระสังฆคุณสังฆคุณหรือพระสงฆ์นี่ก็คือตัวการปฏิบัติเวลาเราสวดมนต์เราสวดสรรเสริญพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโน
ภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วก็ปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อออกไปจากความทุกข์ปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าเป็นตัวพระอริยสงฆ์ถ้าปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ตรงปฏิบัติไม่เป็นธรรมปฏิบัติไม่ใช่เพื่อออกจากทุกข์แต่ปฏิบัติเพื่อเพิ่มทุกข์ปฏิบัติเพื่อลาภเพื่อสักการะเพื่อความดังความเด่นอะไรต่างๆเรียกว่าไม่เข้าไปใกล้พระสงฆ์เราเรียนแบบแต่นั้นเองเป็นการอวดการโชว์นิดๆหน่อยๆเหมือนหน้าต่างห้างหน้าห้างร้านที่เขาแต่งสวยๆเรียกว่าวินโดว์โชว์แล้วเอารูปอะไรอะไรมาวางไว้ให้คนเดินสะดุดตาสะดุดใจแล้วจะได้เข้าไปในร้านเพื่อจะดูอะไรต่อไปการปฏิบัติเพียงเพื่ออวดคนอื่นนั้นยังไม่เป็นการปฏิบัติที่แท้จริงการปฏิบัติที่แท้จริงนั้นไม่ต้องการอวดใครเราปฏิบัติเพื่อให้ใจของเรามันสะอาดขึ้นให้ใจเราสงบสว่างขึ้นและเราจะต้องรู้ด้วยตัวเราเองว่ามันสะอาดขึ้นขนาดไหนสงบขนาดไหนมีความสว่างอยู่ด้วยปัญญามองเห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งขนาดไหนวัดด้วยตัวเองไม่ต้องไปให้ใครวัดให้เครื่องวัดก็คือผลที่เกิดจากการปฏิบัตินั่นแหละเมื่อปฏิบัติอย่างใดผลมันปรากฏอยู่ในใจของเราตัวผลนั่นเป็นมากสำหรับวัดอยู่ในตัวว่าเราได้ปฏิบัติขนาดไหนจิตใจเรามีสภาพเป็นอย่างไรดีขึ้นไหมลองคิดไปถึงเมื่อก่อนว่าเมื่อเราไม่ได้เริ่มปฏิบัติธรรมะยังไม่ได้เอาพระสงฆ์มาเป็นแนวทางปฏิบัติสภาพจิตใจเป็นอย่างไรใจร้อนใจเร็วอะไรกระทบนิดไม่ได้กระทบหน่อยไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟอะไรต่างๆเรามีสภาพอย่างนั้นหรือไม่หรือว่าเรามองคนอื่นแล้วริษยาเขาไม่ยินดีกับความเจริญความก้าวหน้าของเขาสิ่งเหล่านี้มันมีหรือไม่เรียกว่ากิเลสตัวเล็กๆน้อยๆที่คอยมากัดตอดจิตใจของเราเหมือนกับปลาซิวปลาซ่ามันมีอยู่หรือไม่เมื่อก่อนมันมีบ่อยๆมีมากๆแต่เมื่อเรามาเริ่มปฏิบัติธรรมะเราก็มองเห็นว่ามันลดน้อยลงไปจิตใจดีขึ้นสงบขึ้นมีปัญญารู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงมากขึ้นก็ไม่หวั่นไหวโยกโครงไปกับอารมณ์ที่มากระทบเมื่อก่อนเราเหมือนกระทงปลายเสาลมพัดนิดหน่อยก็แกว่งไปแกว่งมาอยู่ตลอดเวลาแต่เดี๋ยวนี้เรามั่นคงขึ้นไม่เป็นธงแล้วแต่เราเป็นเสาธงธงมันแกว่งได้พัดโบกไปตามกระแสลมได้แต่ว่าเสาธงนั้นมันไม่โบกไปตามกระแสลมลมพัดเท่าใดมันก็ไม่โยกไม่คลอนคงยืนนิ่งอยู่ฉันใดจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันถ้าเราเริ่มเข้าปฏิบัติชั้นแรกก็มันยังกวัดแกว่งยังหวั่นไหวใครมาพูดอะไรทำอะไรกระทบกระเทือนก็หวั่นไหวไปกับสิ่งนั้นแต่ว่าต่อมาเราไม่หวั่นไหวเราเฉยได้ไม่เฉยไม่ใช่เฉยเพราะไม่รู้อะไรไม่ใช่เฉยมันก้อนหินหรือว่าเสาที่เขาปักไว้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เฉยเพราะมีปัญญามาทันท่วงทีมีสติมาทันท่วงทีตัวสติคือความรู้ทันมาก่อนแล้วปัญญารู้เท่าตามมาพอรู้ปั๊บปัญญาก็ตามมาคิดอะไรมาจากไหนควรจะเกี่ยวข้องในรูปใดมันตามมาทันที
พอตัวปัญญาตามมาตัวสติมั่นคงขึ้นอย่างนี้เราก็ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งต่างๆรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นกายได้สัมผัสถูกต้องอะไรเราก็ไม่หวั่นไหวโยกโครงไปกับสิ่งนั้นสงบนิ่งคงที่เหมือนตัวแมลงมุมที่ชักใหญ่แล้วไปนั่งอยู่ตรงไปเกาะอยู่ตรงกลางถ้ามีอะไรมากระทบมันก็ต้องพุ่งพลัดไปทันทีเพื่อไปดูว่ามีอะไรกระทบแต่ว่าเมื่อไม่มีอะไรมันก็กลับมาอยู่ตรงกลางอีกแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ไปตามสิ่งที่กระทบเพราะมันสงบอยู่ใจเราก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยววิ่งไปที่ตาเพื่อดูวิ่งไปที่หูเพื่อรับเสียงวิ่งไปที่จมูกเพื่อรับกลิ่นวิ่งไปที่ลิ้นเพื่อรับรสวิ่งไปที่กายประสาทเพื่อรับรู้ในเรื่องกระทบทางกายประสาทนี่เรียกว่ามันวิ่งไปมันแส่ไปพุ่งซ่านไปกับสิ่งเหล่านั้นเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้อบรมไม่ได้ฝึกฝนจิตใจให้รู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งเหล่านั้นตามสภาพที่เป็นจริงเราก็เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินเหน็ดเหนื่อยในการที่วิ่งไปวิ่งมาตามเรื่องนั้นตามเรื่องนี้ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นกันสักทีนี่แหละก็เรียกว่าสังสาระหรือเรียกเต็มหน่อยก็ว่าสังสารวัฏสังสารวัฏก็คือการเวียนอยู่ในอำนาจของกิเลสเวียนอยู่ในความรู้ในความโกรธในความหลงในความริษยาปยาบาทอาฆาตจองเวรถือเนื้อถือตัวแข็งดีข้าไม่น้อยหนาใครข้าไม่ยอมใครอะไรต่างๆเวียนอยู่ในกองกิเลสเหล่านั้นกิเลสเหล่านั้นผุดขึ้นมาทำให้เราเต้นแรงเต้นกาไปตามกันเราเป็นหุ่นให้กิเลสเชิดตัวกิเลสมันเหมือนคนถือรูปหุ่นแล้วมันก็พาไปตามเรื่องตัวเราก็เป็นอย่างนั้นถูกกิเลสมันเชิดให้โกรธหน้าดำตาแดงเชิญให้อยากได้แล้วก็กระทำความผิดไปฆ่าเขาไปลักของเขาไปล่วงเกินเขาไปพูดจาหลอกลวงต้มตุ๋นเขาอะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่าถูกกิเลสมันชักใหญ่เรากลายเป็นหุ่นเชิดไปไม่เป็นตัวเองตัวเองนั่นหมายความว่าสะอาดสงบสว่างเรียกว่าเป็นตัวเองตัวเองนั่นคือบริสุทธิ์เรียกว่าเป็นตัวเองเราอยากเป็นตัวเองกันทั้งนั้นแต่เป็นทีไรแล้วก็ยุ่งทุกทีเพราะไม่รู้หน้าตาดั้งเดิมของตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรพอเป็นทีไรก็ยุ่งทุกทีแล้วมักจะพูดว่าแกไม่รู้จักข้าเลยไปตู้นี่ก็เรียกว่าไปตู้เอากิเลสมาเป็นตัวเอาของชั่วมาเป็นตัวแล้วก็เป็นตัวทีไรก็เกิดเรื่องทุกทีร้ายทุกทีมืดทุกทีบอดทุกทีนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะไม่เข้าใจในเรื่องนั้นนั่นมันเป็นเรื่องสมัยหนึ่งในชีวิตของเราเรียกว่าเป็นอดีตไปแล้วแต่ว่ามาเราเข้าวัดรักษาศีลฟังธรรมรักษาศีลก็คือเอาศีลมาไว้ในใจของเราฟังธรรมก็เพื่อให้รู้ทางเดินของชีวิตว่าควรจะเดินอย่างไรเดินอย่างไรเป็นทางกุศลเดินอย่างไรเป็นทางอกุศลเราคิดเรานึกเรียนรู้เข้าใจเอาไปใช้เป็นปฏิบัติในชีวิตประจำวันใช่กับเราเรียนการเรียนขั้นแรกก็เรียนทางหนังสือหุงข้าวทำยังไงล้างข้าวสารให้สะอาดใส่ลงไปในหม้อเอาน้ำใส่ยกขึ้นวางบนอั่งลูกใส่ไฟให้มันพอดีแล้วก็คอยเปิดดูน้ำเดือดเอาช้อนคนสักหน่อยให้มันทั่วเสร็จแล้วก็น้ำแห้งก็รีไฟสักหน่อยอั่งไว้ให้น้ำแห้งหมดข้าวสุกกินได้เรารู้อย่างนั้นแต่ว่ายังไม่เคยหุงสักทีเคยแต่กินข้าวแต่ไม่เคยหุงข้าวเลยไม่รู้ว่าข้าวมันเป็นอย่างไรพูดเรื่องข้าวเรื่องอาหารนี่
พวกสักยะหนุ่มๆก็

คนที่รู้ว่าข้าวอยู่ในนาได้สัมผัสกับการทำนาไอ้คนที่รู้ว่าข้าวอยู่ในยุ่งก็เดินผ่านยุ่งข้าวได้รู้ว่าข้าวมันอยู่นี่แต่คนที่พูดว่าข้าวอยู่ในจานนั้นไม่เคยเห็นอะไรนอกจากเห็นข้าวอยู่ในจานเท่านั้นเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติละเอียดอ่อนไม่เคยทำอะไรที่นอกเหนือไปจากกินเล่นสนุกหลับนอนพักผ่อนอยู่รู้เท่านั้นเลยก็วันหนึ่งไปให้คนไปเอาขนมจากแม่ขนมมันไม่มีแต่ว่าแม่ก็เลยกลัวลูกจะไม่รู้ไอ้ความไม่มีนั้นมันคืออะไรเขาไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีเลยก็เอาจานมามีขวาครอบแต่เองเอาไปเลยอันนี้ไปให้ลูกขนมอยู่เลยไม่มีอันนี้คนชายก็เอาไปถึงบอกว่าเนี่ยขนมไม่มีเจ้าชายนรุทธะก็เปิดจานขึ้นมันมีขนมไหมเทวดามายุ่งอะไรตรงนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรเทวดานี่ชอบมายุ่งไม่เข้าเรื่องสมัยก่อนนี่ชอบมาบ่อยๆสมัยนี้ไม่ค่อยยุ่งให้มันรบกันตายก็เทวดาไม่ยุ่งเวลานี้ไม่มาช่วยสักทีสมัยก่อนเทวดามันเยอะเที่ยวเดินเพ่นผ่านเห็นอะไรพอจะช่วยใครก็สอดเข้าไปช่วยเลยกลายเป็นขนมมีขึ้นแล้วก็อร่อยซะด้วยรสชาติดีกว่าขนมธรรมดาไม่เคยกินตั้งแต่นั่นมาก็อยากจะกินแต่ขนมที่ชื่อว่าไม่มีเรื่อยแม่ก็จนใจก็ไม่รู้ว่าจะเอามาจากไหนเวลาใดลูกขอขนมไม่มีก็จานเปล่ามาปิดขวาแล้วให้พาไปมันก็มีขนมไม่กินทุกทีอันนี้เขาเล่าไว้เพื่อให้เห็นว่าชีวิตคนมันสบายจนไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรและเวลาศึกษากันว่าใครจะบวชเนี่ยอนุรุตนี่ไม่อยากบวชเพราะบวชนี่มันลำบากอันนี้ว่าไม่บวชพี่ชายบอกไม่บวชมันต้องเรียนการทำนาเลยทำยังไงนะก็บอกว่าต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเสร็จไปแล้วทำอีกไอ้ทำทุกปีไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นแล้วฉันจะบวชดีกว่าฮะได้ไปบวชไปบวชได้บวชแล้วก็เลยอยู่ได้อยู่อย่างลำบากในป่าในดงก็ได้เรียบร้อยดีนี่ก็เรียกว่าคนมันเคยสบายพระกรังที่อยู่วัดป่านาชาตินานาชาติชื่อปัจจันโนแกอยู่บ้านนี่แกกินยากที่สุดอาหารนี่กินยากพ่อแม่ก็อึดอัดเรื่องลูกกินของลูกเสมอว่ามาบวชอยู่วัดหนองฝ่าพงนี่กินทุกอย่างกินได้ทั้งนั้นพ่อแม่มาเยี่ยมเห็นลูกกินอาหารนี่แม่ประหลาดใจเอ๊ะอย่างนี้ก็อย่างไอ้อยู่บ้านมากินไม่ได้ของอย่างนี้อาหารฝรั่งมันยังกินไม่ได้นี่มากินผักต้มได้นี่กินน้ำพริกกินแจ่วของเมืองภาคอีสานได้เขาก็ประหลาดใจว่าทำไมถึงกินได้ก็มาฝึกข้าวมันก็กินได้อยู่ได้สบายก่อนนี้ก็ฝรั่งอังกฤษมาบวชอยู่ที่นี่ก็กินขนมปังทุกวันข้าวกินไม่ได้เราก็เอาใจเอาใจแม่กินขนมปังทุกวันซื้อมาให้กินทุกวันอยู่หนึ่งพรรษาพอออกพรรษาก็นึกว่าแม่ต้องทรมานหน่อยตรงนี้กินแต่ขนมปังไม่กินอื่นไม่ได้ต้องพาไปใช้ยานะพาไปใช้ยาเขาไม่มีขนมปังขายไม่มีขนมปังให้กินหิวก็ไม่ต้องกินนะเลยกินข้าวได้กินอะไรได้ทั้งนั้นไปอยู่สามเดือนกลับมามาถึงนั่งฉันข้าวเห็นฉันได้ทุกอย่างมาหมู่นี่เปลี่ยนไปเยอะเลยไปอยู่ใช้ยาแล้วกินได้หมดแล้วเวลานี่กินน้ำพริกหยอดสะเดาก็ได้ไม่ขมแล้วอันนี้เปลี่ยนไปได้มันเปลี่ยนได้คนเรามันเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปในทางชั่วก็ได้เปลี่ยนไปในทางดีก็ได้เปลี่ยนไปในทางต่ำก็ได้ในทางสูงก็ได้เปลี่ยนไปในทางสกปรกเร่าร้อนก็ได้เปลี่ยนไปในทางสะอาดของใสก็ได้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนไปในทางต่ำมันก็ไม่ดีเราก็ควรเปลี่ยนไปในทางสูงขึ้นจึงควรจะได้สำรวจชีวิตของเราว่าเรานี่มีอะไรควรจะเปลี่ยนไปเสียบ้างอย่าให้มันเหมือนเดิมให้มันเปลี่ยนจากเดิมไปเสียเปลี่ยนก็ด้วยการตั้งอธิษฐานไว้ในใจ
ว่าเราจะเอาคุณ

ของพระอริยสงฆ์นี่มาใส่ไว้ในใจเราจะปฏิบัติดีเราจะปฏิบัติตรงเราจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมะเราปฏิบัติเพื่อออกจากความทุกข์ในชีวิตประจำวันตั้งฐานไว้ขีดเส้นไว้ว่าฉันจะเดินทางนี้นะเดินดีเดินตรงเดินถูกต้องเดินเพื่อออกไปจากความทุกข์เดินอย่างนี้เราก็ต้องมาคิดว่าในชีวิตของเรานี่มันมีอะไรเป็นปัญหามีอะไรเป็นความทุกข์ในชีวิตของเราบ้างถ้าไม่เห็นทุกข์เราไม่คิดจะออกจากทุกข์ไม่เห็นเสือเราจะหนีเสือได้อย่างไรมันต้องเห็นก่อนเห็นความทุกข์แล้วจึงจะหนีไปจากความทุกข์ได้คนที่เข้าไปบวชแล้วก็อยู่นานๆ นะเพราะเขาเห็นความทุกข์มองเห็นมันเป็นทุกข์แล้วญาติโยมที่มาคุยแต่ละรายมันก็มาสอนพระอามานี่เรียกว่ารับคำสอนจากโยมเกือบทุกวันโยมมาสอนเหมือนกันไม่ใช่อามาสอนแต่โยมอย่างเดียวมาสอนอย่างไรมาถึงก็ไม่ไหวแล้วเจ้าค่ะนี่มาสอนให้รู้ว่าชีวิตของโยมเนี่ยมันเป็นทุกข์เลยถามว่ามันไม่ไหวอย่างไรว่าไปก็เรียกว่าเทศทุกขคาถาให้ฟังทุกวันทุกวันโยมแต่ละคนที่มานะมาแสดงทำทั้งนั้นตอนนั้นนั่งฟังไม่เบื่อแล้วว่าไปว่ามันจบกันก่อนนะฉันก็เทศโยมฟังมั่งโยมก็บอกว่ามันทุกอย่างนั้นมันทุกอย่างนี้ทุกเลยเต้นก็เท่ากับว่าสอนพระนี่บอกว่ามันเป็นทุกอยู่เป็นพระก็ดีแล้วละมันไม่ยุ่งไม่ต้องออกเยอะแต่ว่าคนเราสันดานมันก็อย่างนั้นไอ้พวกข้างในมันอยากออกไอ้ข้างนอกมันอยากเข้าเลยอยากจะไปลองว่ามันทุกอย่างไรออกไปเลยลาสิกขาไปออกไปแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเหมือนกันเดี๋ยวเดินแปลงไปแปลงมาอยู่บางคนก็แปลงไปแปลงมาบวชอีกทีบวชต่อบวชอีกไปหายไปเรียกว่าศึกไปหายแล้วไม่บวชแล้วบวชที่ไหนไปบวชวัดป่าบวชใหม่มาบวชวัดป่าแล้วเวลานี้กำลังเรียนอภิธรรมอยู่นั่นแล้วก็ยังบวชจนบัดนี้หลายปีแล้วบวชใหม่นี่ก็หลายปีแล้วเรียกว่าออกไปลองดูว่ามันทุกข์ขนาดไหนเดือดร้อนอย่างไรเลยมาบวชที่พัทลุงนี่มีอยู่องค์หนึ่งพอเสร็จก็ไปถึงก็ไปค้าขายถูกเขาหลอกเขาต้มเขาโกงให้เจ็บช้ำแบบว่าร่วนไปทั้งตัวไม่ไหวสู้ไม่ไหวลูกที่สู้มันไม่ไหวเดี่ยวมันมากเหลือเกินไอ้เรามันอยู่วัดได้รับคำสอนในสื่อสัตว์สุจริตไอ้อย่างนั้นอย่างนี้ออกไปถึงแม่ลูกมันเตะเอาโครงหักไปแล้วกลับมาชัยยามาอยู่ชัยยาอยู่หลายปีมาเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณพุทธทาสอยู่ก็เลยบวชใหม่บวชแล้วอีกเดี๋ยวนี้กลับไปอยู่พัทลุงอีกแต่ไม่อยู่ในวัดขึ้นไปอยู่บนดอยเลยบนภูเขามันเลย อยู่ภูเขามันพ้นความทุกข์หน่อยแล้วก็เรียบร้อยนี่ออกไปประจนลูกเช่นหน่อยจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรเรารู้จักพระสังฆราชองค์ชื่อสังฆราชสาเป็นปริญญาเก้าประโยคไม่ใช่เล็กน้อยอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของพระจอมเกล้าขณะท่านทรงผนวดอยู่พอพระจอมเกล้าลาสิกขาไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็นึกว่าจะไปเป็นข้าราชการกับเขามั่งนะบะคุ้นเคยกับพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็เลยศึกไปแต่ศึกไปแล้วไม่กล้าเข้าเฝ้าไม่กล้าเข้าตัวถูกดุเลยจะหลบไปอยู่วังนั่นวังนี้ในหลวงการประกาศว่าใครเอาไอ้สาไปไหว้เอามาคืนถ้าไม่เอามาคืนจะลงพูดว่างั้นสมัยก่อนมันได้เมื่อไหร่เจ้าแผ่นดินลงโทษเจ็บนี่พูดอย่างนั้นก็เป็นกฎหมายแล้วนี่ต้องจูงมือท่านสาไปมาพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินว่าจะเอาใจแพรหรือเอาหวายเขียนหลังร้อยตีจะหนักหมอบลงครับเอาใจแพรไปอย่างนั้นไม่เอาใจแพรก็เอาเขียนหลังร้อยตีอะไรเลยบวชใหม่บวชจนได้เป็นสังฆราช
อยู่วัดราชประดิษฐ์เนี่ยเรียกว่าวัดราชประดิษฐ์วัดในหลวงรัชกาลที่4สร้างเลยนี่ออกไปแต่ว่ายังไม่เห็นทุกข์ออกไปก็ยังไม่เห็นทุกข์เพราะเที่ยวหลบแต่หลบมันก็เป็นทุกข์อยู่เหมือนกันพอเที่ยวหลบมันเด็กหนีโรงเรียนนะเป็นทุกข์มาเมื่อเด็กๆ เคยหนีโรงเรียนก็มีประสบการณ์ว่าเป็นทุกข์จริงๆเที่ยวหลบแอบต้นไม้แอบป่าแต่เห็นใครเดินมาใกล้โยมวิ่งชนมองในป่ามองรัวไปทางไหนพอพ้นไปแล้วออกมานั่งต่อไปเห็นใครเดินใกล้ครูอ้อยอีกแล้วโอ้โหเที่ยวแอบอยู่7วันเที่ยวนี้ซ่อนนะสมัยนั้นมันไม่ได้เรียนธรรมะไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดอะไรพอเที่ยวแอบอยู่นั้นแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ได้มาทีหลังมาอ๋อเรามาเด็กๆนี่ก็เที่ยวหนีเป็นทุกข์เหมือนกันมีความทุกข์เพราะเที่ยวหลบหนีคนหลบหนีนี่ควรเป็นทุกข์เช่นผู้ที่ทำอาชญากรรมแล้วหลบหนีนี่เป็นทุกข์มากอยู่ในโรงพักในกรงสบายกว่าเพราะไม่ต้องกลัวใครจะจับแล้วก็จับเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังทุกข์ว่าไหมก็จะตัดสินอย่างไรนะทุกข์เองพอศาลอ่านคำพิพากษาว่าตัดสินจำคุกตลอดชีวิตมันโล่งว่าเออกูไม่ตายได้อยู่ในคุกต่อไปมันเป็นอย่างนั้นมันทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรคนเรามันต้องประจนกับปัญหาแต่เราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราประจนนั่นคืออะไรมันมาจากอะไรแล้วแก้ไขได้ไหมเราไม่รู้ไม่เข้าใจมีทางออกไหมไม่รู้มันก็อยู่ในห้องมืดไม่เห็นแสงสว่างเลยก็อยู่ได้อยู่แบบนั้นเพราะไม่เห็นแสงสว่างไม่ได้เปรียบเทียบว่าไอ้ความมืดกับความสว่างนั้นมันแตกต่างกันไม่รู้แต่ว่าถ้ามีใครมาเจาะรูให้สักหน่อยพอได้มองเห็นด้วยตาข้างเดียวก็รู้ว่าอ๋อมันมีความสว่างคู่กันกับความมืดอันนี้เราอยู่ในความมืดแต่ความมันสว่างมันมีพอเห็นความสว่างก็อยากจะได้ความสว่างอยากจะออกไปจากความมืดแต่ออกไม่ได้ก็ไม่รู้ทางที่จะออกไปจากความมืดเพื่อให้พบแสงสว่างเลยก็จมอยู่ในที่มืดต่อไปเวียนว่ายอยู่ในสังสาระคือความทุกข์ต่อไปพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นได้รู้จักทางออกจากความมืดพระองค์ได้พูดว่าพราหมณ์แม่ไก่ออกไข่หลายฟองแล้วก็ฟักไข่หลายวันแล้วก็นาฟักอยู่นั่นก็มีลูกไก่ตัวหนึ่งมันเจาะกระเปาะไข่ออกมาได้เรียกลูกไก่ตัวนั้นว่าลูกไก่ตัวหัวปีหรือว่าพี่ใหญ่พี่เอื้อยอะไรก็ได้มันออกมาก่อนเราตถาคตอยู่ในไข่คือความทุกข์ในกองกิเลสในสิ่งที่ชาวบ้านเขาชอบอกชอบใจแต่ว่าเราไม่ได้หลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นเราพยายามหาทางออกว่าจะออกไปได้อย่างไรแล้วก็ออกมาได้ค้นพบความจริงเหมือนไก่ตัวที่ออกมาจากกระปอกไข่ตัวแรกพระองค์ออกมาได้ออกมาแล้วไม่ได้ออกไปเลยคนเดียวไม่ได้ตัดช่องน้อยแต่พอตัวยังคิดถึงญาติพี่น้องผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันที่อยู่ในห้องมืดอยู่ถูกคุมขังอยู่ด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายยังไม่มีทางออกและยังไม่รู้ว่าจะออกอย่างไรพระองค์ก็ไปบอกคนเหล่านั้นว่าพบทางออกแล้วนี่ออกมาทางนี้สัตว์บางพวกวรยินเช่นนั้นก็ตื่นเต้นที่จะออกไปบางพวกได้ยินแล้วก็เฉยๆบางพวกไม่ได้ยินเลยไม่งั้นก็มีนะไอ้พวกที่ได้ยินมันก็ออกไปไอ้พวกที่ไม่ได้ยินก็อยู่ต่อไปมันเป็นอย่างนี้คนเราก็เหมือนกันคนบางพวกก็ได้ยินธรรมะก็ตื่นเต้นรับเอาไปปฏิบัติบางพวกได้ยินแล้วก็เฉยๆไม่เอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็เรียกว่ามองเห็นแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์อย่างไรไม่เข้าใจสิ่งนั้นคนเราในสมัยปัจจุบันนี้ชักจะเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพิ่มคนที่ประเภทไม่รู้จักธรรมะไม่เห็นคุณค่าของธรรมะ
แล้วไม่เอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันมีคนมาเล่าให้ฟังเมื่อคืนว่าเขามีการประชุมที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ตรงนี้ถนนพหลโยธินเนี่ยแล้วก็เชิญแหมนักวิชาการนะพวกนักวิชาการในพวกด็อกเตอร์ทั้งนั้นนะพวกเอาเข็มขัดรัดท้องมาทั้งนั้นนะกลัวความกลัวภูมิจะแตกเพราะความรู้มันมากอันนี้คำโบราณก็พูดไว้ในคำพีพูดว่ามีความรู้มากต้องเอาเหล็กมาคาดพุงไว้กลัวความรู้มันจะระเบิดออกมาหมายความว่าเป็นคนเด่งนั่นเองเด่งในทางความรู้ว่าฉันมันด็อกเตอร์ฉันมีความรู้อย่างนั้นอย่างนี้เด่งแล้วไม่ค่อยรับฟังของใครตัวโลกเก่งคนเดียวคนเดียวหารู้ไม่ว่านั่นกิเลสตัวหนึ่งเนี่ยคือความถือดีมานะถือตัวว่าฉันเก่งไปบรรลุมรรคผลไม่ได้แต่คิดอยู่อย่างนั้นไปไม่ได้อันนี้ก็มาแบกเสียนความคิดความเห็นกันท่านด็อกเตอร์คนหนึ่งพูดว่าศาสนานี่ก็ช่วยไม่ได้สถาบันมหากษัตริย์ก็ช่วยไม่ได้อะไรๆมันก็ช่วยไม่ได้มนุษย์ที่มันรวมตัวกันได้เพราะความจำเป็นหรือมันมีความกลัวแล้วมันก็รวมตัวกันเข้าเพื่อเอาประโยชน์ตนทั้งนั้นพูดอย่างนั้นแต่เป็นคำพูดของด็อกเตอร์คนก็ฟังแล้วก็อาจจะเอาผลมาให้ด็อกเตอร์มันพูดอย่างนี้แต่ว่าถูกหรือไม่นั่นไม่มีใครคิดถูกหรือไม่ถูกไม่มีใครคิดเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่มีใครคิดเขาพูดในแง่ว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อมันกลัวแล้วมันรวมตัวกันเข้าไอ้การรวมตัวอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของวัตถุไม่ใช่เรื่องจิตใจรวมกลัวเพื่อต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการเหมือนกับรวมตัวกันทำสงครามรวมตัวกันต่อสู้เพื่อป้องกันประเทศชาติอะไรอย่างนี้มันก็รวมตัวกันแต่ว่าในการต่อสู้ของคนเหล่านั้นถ้ามันต่อสู้แบบสัตว์เดรัจฉานมันจะเป็นขนาดไหนเราลองคิดดูสัตว์เดรัจฉานมันรวมตัวเหมือนกันรวมตัวสู้เหมือนกันที่วัดกูหาสวรรค์พัทลุงมันมีเขาสองลูกทางเดินเข้าตรงกลางนั่นนี่เขาตรงนี้ลูกมีลิงสองพวกอยู่ในคนละภาคภูเขามันตั้งเขตแดนของมันอย่างไรก็ไม่รู้แต่ถ้าล้ำเส้นเมื่อไรแล้วเป็นต้องรุมกันกัดนะถ้าลิงด้านเขานี่มาด้านนี้พวกนี้ก็รุมกันต่อสู้นี่แหละก็มันรวมตัวเพื่อต่อสู้ตามสัญชาตญาณไม่ได้พิเศษอะไรแล้วถ้าพวกนี้ล้นไปด้านนี้ก็เหมือนกันมันก็ต้องกัดกันนะกัดกระจงถอยไปถอยไปพ้นเขตแล้วมันก็กลับไปนั่งหอบต่อไปนี่คือการรวมตัวชาติเดรัจฉานร่วมตัวกันต่อสู้เพราะรู้ไอ้พวกนี้ไม่ใช่พวกกูมันก็ต่อสู้นั่นมันไม่ใช่เรื่องของธรรมะแต่เป็นเรื่องสัญชาตญาณของสัตว์ไม่ว่าคนว่าสัตว์มันเหมือนกันรวมกันเพื่อต่อสู้เพื่อป้องกันภัยคนเราจึงได้อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะสมัยโบราณนี่สัตว์มันเยอะเสือสิงกระทิงแรดมันเยอะแต่อยู่โดดเดียวก็หวังว่าเสือจะไปเที่ยวเล่นอย่างนั้นเองเพราะงั้นต้องรวมตัวกันอยู่เพื่อต่อสู้สิ่งที่เป็นข้าศึกทางร่างกายท่านด็อกเตอร์นี่คงจะเรียนทฤษฎีทางร่างกายอาจจะเรียนเรื่องทฤษฎีดาวินมาก็ได้เพราะว่ามันต่อสู้กันอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้นึกว่าการต่อสู้ตามสัญชาตญาณเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องกล่อมเกลาสัญชาตญาณนั่งคนมันจะรุนแรงไอ้ที่เราอยู่กันได้ไม่รุนแรงนี่เพราะอะไรเพราะมีคุณธรรมประจําจิตใจเรายังมีความสำนึกในความเป็นมนุษย์มีความสำนึกในความเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็มีธรรมะคือละอายที่จะทำเช่นนั้นมีความกลัวที่จะทำเช่นนั้นมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอันนี้มันเรื่องธรรมะถ้าเพียงแต่รวมตัวกันเพื่อต่อสู้นี่มันไม่มีธรรมะสัตว์ปีศาจมันก็ทำได้มนุษย์ถ้ารวมตัวกันต่อสู้โดยไม่มีธรรมะก็เรียกว่า
ไม่มีกติกาในการชกต่อยมันก็เป็นมวยปล้ำแบบอเมริกาไปเคยดูมวยปล้ำอเมริกามันไม่มีกติกาหรอกล้มแล้วมันกระทืบออกกระทืบเอาอกมันจะแตกดูแล้วสงสารแต่มวยอังกฤษพอเพื่อนล้มแล้วก็ยืนเฉยเขามีกติกาเขามีกติกาเขาไม่ซ้ำเติมคนล้มให้ลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นโงงเขาก็ยังไม่เอาต้องทรงตัวได้ก่อนแล้วจึงฟัดกันต่อไปดูแล้วมันประทับใจว่าคนอังกฤษนี่เล่นมวยปล้ำมีกติกาแต่คนอเมริกันเล่นมวยปล้ำไม่มีกติกาใครล้มก็ขวาดมันลงไปเลยกระทืบโป้งกระทืบโป้งรองเท้ามันก็หนักอยู่แล้วตัวมันก็หนักอยู่แล้วนักมวยปล้ำแต่ละคนไม่รู้สักกี่สิบกิโลมันกระทืบไปนั่นเกือบแบนนะอกมันจะแตกตับไตแทรกปูงจะร่วนไปตามๆกันแต่พวกนี้มันก็ทนทายาทนะมันลุกขึ้นเล่นกันต่อไปนี่เขาเรียกว่าไม่มีกติกาสงครามระหว่างชาติถ้าไม่มีกติกาก็ยุ่งกันใหญ่แต่มีกติกาอยู่บ้างมีกฎหมายระหว่างประเทศมีขนบธรรมเนียมมีประเพณีมีศาสนามีธรรมะที่พูดว่าธรรมะไม่ช่วยหรือไม่จำเป็นอันนี้มันทิฏฐาทิฏฐิแล้วเป็นคนหลงผิดแล้วถ้าเรามีนักวิชาการแบบนี้มากๆบ้านเมืองมันจะแย่มันจะจูงคนไปในทางเสื่อมทางเสียหายเด็กหนุ่มๆเวลานี้หนุ่มก็ตามสาวก็ตามมีจำนวนหนึ่งก็ไม่มากนักชอบสนุกเฮฮาชอบเต้นรำแล้วก็ร้องวีดวาดมูวายให้มันดังเลยรู้สึกว่าแหมมันสบายโอเคอันนี้มันเอามาจากอะไรโทรทัศน์พอโทรทัศน์ก็ไปหาดนตรีประเภทที่มันเหมือนกับว่าคนเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปร้องนะทำท่อทำทางโอ้ยบางทีก็กลิ้งลงไปเดือดกลิ้งกระเสือกกระสนมันเอามาฉายทำไมไอ้ของอย่างนั้นนะไอ้กอบอวอก็ตาบอดตาใสไปหมดแล้วไม่ได้ดูได้แล้วมันไม่ได้แก้ไขสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือเพราะสิ่งชั่วร้ายขึ้นในวิญญาณของเด็กๆหนุ่มสาวในเวลานี้ก็อยากจะเต้นกันอยากจะให้สนุกกันจะเอาไปอบรมในทางเรียบๆโอ้ไม่ไหวมันเต็มเต็มทีแล้วไม่ไหวเขาอยากจะเต้นกันพอได้โอกาสให้เต้นโอ้มันเต้นกันเต้นกันสุดเหวี่ยงเลยเต้นลงไปดิ้นพรวดพรอดเหมือนกับผีเข้าสิงอย่างนั้นนะฮะอะไรนี่มันอะไรลูกหลานของเราทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นนายโยมก็ต้องพาไปหาหมอประสาทได้แล้วพาไปปากคลองสามหรือว่าไปพญาไทหรือไปศรีธัญญามาช่วยเช็คเทลูกขามเป็นยังไงโหนี่ที่มันบ้าบ้าบอบอขึ้นมาถึงขนาดนี้นี่นั่นเนี่ยนั่นเอาอย่างชาวต่างประเทศแต่ฝรั่งเมืองมันหนาวมันเต้นอะไรก็ต้องให้มันเหงื่อออกแต่เหงื่อมันก็ไม่ออกสักทีไอ้เอามันเมืองร้อนคือเต้นอย่างนั้นก็จะเป็นลมตายแต่นั่นเองมันเป็นอย่างนี้นี่คือความนิยมไปในทางเสื่อมค่อยมากขึ้นโดยลำดับเด็กหนุ่มๆสาวๆเขาชอบอย่างนั้นส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะนี่ที่มาวัดนี่ก็หนุ่มสาวเยอะเขาเป็นคนเรียบร้อยรู้จักคุณค่าของศาสนาของธรรมะก็เกิดในครอบครัวที่มีธรรมะเป็นหลักครองใจครองเรือนครองบ้านเขาก็ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นแต่ว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เขาไม่ต้องการเขาอยากจะสนุกกันอยากจะเต้นรำกันอยากจะรับน้องใหม่แบบทุกข์ไปมันตายไปเลยไอ้นี่มันเอามาจากอะไรมันเอามาจากสภาพของสัตว์เดรัจฉานพอเจอกันก็ต้องแห่เข้าใส่กันเลยกัดกันเลยมันใช่ไม่ได้แต่ว่ามันกำลังแพร่หลายครูบาอาจารย์ก็นั่งดูเฉยๆถามว่าทำไมไม่อ่ะโอ้ยเสรีภาพท่านเจ้าคุณประชาธิปไตยชอบอ้างนะเวลานี้อะไรอะไรก็ประชาธิปไตยทั้งนั้นแหละจนเละเทะหมดแล้วละไม่รู้ว่าประชาธิปไตยมันคืออะไรเป็นอย่างนี้เพราะสิ่งแวดล้อมมันจูงไปในทางผิดตกอยู่ในความมืดโดยไม่รู้ว่าตัวมืดไม่รู้ว่าเราอยู่ในความมืดเหมือนนกอยู่ในอากาศมันไม่รู้จักอากาศปลาอยู่ในน้ำมันก็ไม่รู้จักน้ำไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
มันอยู่ไปตามธรรมชาติคนเราก็อยู่ในสภาพทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์อันนี้ลำบากพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องอะไรต่ออะไรถูกต้องแล้วจะได้แก้ไขปัญหาชีวิตต่อไปธรรมะยังจำเป็นแก่สังคมอยู่ถ้าสังคมยังต้องการความสุขสงบในชีวิตประจำวันจะอยู่กันโดยไม่ต้องเป็นพิษเป็นภัยแก่กันและกันเรียกว่าถ้าเรายังต้องการสิ่งถูกต้องยังต้องการความสุขที่แท้อยู่กันโดยไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่กันเราก็ต้องมีธรรมะธรรมะมันเป็นระเบียบเป็นกฎของสังคมให้คนอยู่กันด้วยความสงบสุขนั่นเรียกว่าเป็นธรรมะขั้นศีลธรรมอันนี้ธรรมะสูงขึ้นไปเป็นธรรมสัจจะเป็นธรรมะที่จะช่วยแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงทำให้เราอยู่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเดือดร้อนใจมันอย่างนี้เพราะงั้นเมื่อเราจะเข้าถึงสิ่งนี้ก็ต้องเริ่มศึกษาแล้วปฏิบัตินี่โยมมาวัดเนี่ยต่อมาศึกษามาฟังมารับการปลุกใจอาตมาเนี่ยก็ปลุกใจญาติโยมให้ตื่นตัวให้ก้าวไปข้างหน้าไม่ให้ท้อแท้อ่อนแอในการดำเนินชีวิตที่ถูกที่ชอบญาติโยมรับฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาเข้าใจชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติทำใจของท่านให้มันดีให้มันตรงให้มีความเป็นธรรมอยู่ในใจคือความถูกต้องอยู่ในใจแล้วก็เราจะพ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันการทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวปฏิบัติตัวปฏิบัติที่สัตธรรมมันก็อยู่ที่ตรงนี้นะตรงที่ทำกายทำวาจาทำใจให้ดีกายวาจามันขึ้นอยู่กับใจถ้าเราทำใจให้ดีให้ถูกกายวาจามันก็ดีถูกถ้าจำทำใจให้ผิดกายวาจามันก็ผิดถ้าใจร้อนกายก็ร้อนวาจาก็ร้อนถ้าใจเย็นพูดเย็นทำเย็นสงบเรียบร้อยแล้วเราลองคิดดูว่าไอ้ร้อนกับเย็นนี่ไหนมันดีกว่ากันมืดกับสว่างอันไหนดีกว่ากันเป็นทุกข์กับเป็นสุขอันไหนดีกว่ากันหรือว่าเป็นทุกข์กับไม่มีทุกข์อันไหนจะดีกว่ากันพิจารณาเปรียบเทียบเอามาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่ามันแตกต่างกันเมื่อเห็นว่าแตกต่างกันเราก็ควรจะเอาฝ่ายไหนเอาฝ่ายดีเอาฝ่ายถูกเอาฝ่ายที่มันไม่มีความทุกข์ถ้าเอาอย่างนั้นก็ต้องมีระเบียบสำหรับชีวิตต้องตั้งกฎเกณฑ์ลงไปว่าต้องทำอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ต้องสมาคมกับคนเช่นนี้ต้องประกอบอาชีพอย่างนี้ได้เงินมาแล้วต้องทำอย่างนี้คือต้องเก็บต้องใช้ต้องเอาไปลงทุนทำอะไรบ้างบริจาคทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์บ้างมีระเบียบสำหรับชีวิตกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมและกฎเกณฑ์ทางสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบบัญญัติไว้เป็นระเบียบสำหรับชีวิตให้คนเราได้เดินถ้าเดินตามระเบียบก็เหมือนกับรถถูกเลนมันไม่เกิดอุบัติเหตุไอ้ที่เกิดอุบัติเหตุชนกันนี่เพราะว่ามันไม่เคารพกฎเกณฑ์มันเที่ยวแซงเที่ยวแสกเข้าไปเดี๋ยวก็เกิดเรื่องชนกันแหละวินาศไปเพราะคนขับนั่นใจมันไม่มีระเบียบฟาดกันทะเลาะกันเดี๋ยวก็เอาแยกกันอยู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ร่วมกันอยู่กันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกเพราะใจไม่มีระเบียบไม่มีธรรมะประจำจิตใจไม่มีความคิดนึกในทางที่ถูกที่ชอบเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตใจจึงได้เกิดเป็นปัญหาแล้วมันสุขไหมล่ะในการที่เป็นอยู่อย่างนั้นญาติโยมลองนึกถอยหลังว่าสมัยหนึ่งเราเคยทำอย่างนั้นเคยคิดอย่างนั้นเคยแสดงออกอย่างนั้นแล้วมันเป็นอย่างไรมันไม่มีความสุขใจเช่นเวลาโกรธเนี่ยมันมีความสุขที่ตรงไหนเวลาเกลียดเขามีความสุขที่ตรงไหนมีความพยาบาทเขามันมีความสุขที่ตรงไหนนั่งริษยาคนอื่นมีความสุขที่ตรงไหน
หรือแม่นั่งนินทาคนเนี่ยมันสบายที่ตรงไหนมั้งลองพิจารณา

เมื่อพิจารณาแล้วเห็นไม่ได้เรื่องเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นประโยชน์แก่ตนไม่เป็นประโยชน์แก่ท่านเราไม่มีพระไว้ในใจของเราเรามีแต่ผีแต่มารก็มาสิงสู่อยู่ในใจจึงทำให้เราพูดทำอะไรแปลกแปลกแผลงแผลงไปด้วยประการต่างๆอันเป็นเรื่องก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตของเราเราก็ต้องเปลี่ยนชีวิตเลี้ยวขุดทางเข้าทางที่ถูกต้องเข้าเลนที่ถูกต้องแล้วก็ตรงไปเรียกว่าตรงไปอุชุปฏิปันโนตรงไปตรงไปตามทางดีทางถูกทางชอบแม้จะมีอะไรมายั่วยุให้เราเปลี่ยนเส้นทางเราก็ไม่ยอมเปลี่ยนเพราะเราถือว่าเดินถูกทางแล้วมีความสุขมีความสงบในชีวิตแล้วแล้วจะไปเปลี่ยนเส้นทางทำไมเปลี่ยนไปมันก็เหมือนเดิมอีกมันไปซ้ำกับรอยที่เราเคยทำมาแล้วลองนึกเปรียบเคียงไปดูว่าสมัยหนึ่งเราเป็นอย่างนั้นและเป็นอย่างไรเราเคยเล่นการพนันเราเคยเสพของมึนเมาเราเที่ยวสนุกสนานเราใช้เงินเปลืองเราสมาคมกับเพื่อนชั่วเพื่อนร้ายเราไม่เอางานเอาการนี่มันเป็นอย่างไรพิจารณาก็เห็นว่าไม่ได้เราไม่ต้องต่อไปตรงไปด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความอดทนด้วยการบังคับตัวเองด้วยความเสียสละซึ่งไม่เหมาะไม่ควรแก่เราไม่เป็นประโยชน์แก่เราเราไม่เอาแม้ใครจะมายั่วยวนชวนใจอย่างไรเราไม่เอาเช่นว่าใครจะให้อะไรแก่เราแต่มันไม่ดีเราไม่เอาเราไม่ยินดีรับสิ่งเหล่านั้นไม่พอใจในสิ่งเหล่านั้นอธิษฐานใจว่าขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้พอใจในสิ่งชั่วร้ายอย่าได้พอใจในสิ่งสนุกสนานที่ทำให้ชีวิตตกต่ำแต่ให้พอใจในสิ่งถูกต้องเป็นธรรมเพื่อทำตนให้พ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันเราคิดอย่างนั้นนึกไว้ในใจเสมอไปทุกลมหายใจเข้าออกนึกอยู่ตลอดเวลาจะไปไหนจะทำอะไรจะเกี่ยวข้องกับใครก็คอยเตือนตัวเองว่าในแง่ว่าเราจะทำแต่สิ่งถูกต้องเราจะไม่ทำสิ่งผิดเราจะไม่หาลาภหาผลจากการทำที่ไม่ตรงตามหลักธรรมะในทางพระศาสนาเพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นการเพิ่มความชั่วเพิ่มคนชั่วให้เกิดขึ้นในโลกโลกนี้มันก็ทุกข์หนักอยู่แล้วแล้วเราจะไปเพิ่มเขาอีกทำไมเพิ่มความชั่วขึ้นอีกทำไมเพิ่มชั่วสิ่งชั่วร้ายขึ้นอีกทำไมเพิ่มคนชั่วร้ายขึ้นอีกทำไมเลิกมาเสียดีกว่าตั้งใจอย่างนี้เราก็อยู่ได้ปลอดภัยชีวิตเรียบร้อยพระธรรมอยู่กับเราคุ้มครองเรารักษาเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างปลอดจากอันตรายด้วยประการทั้งปวงอันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติในชั้นที่เรียกว่าเพื่อความก้าวหน้าของชีวิตของการงานและความเป็นอยู่ที่สงบสุขดังได้แสดงมาก็พอสมควรแก่การเวลา

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับนฤนาถแข็งขันกยศ.ประกาศเตือนผู้กู้ยืมรายใหม่ระดับอุดมศึกษาเร่งยืมเข้าระบบ Pre-Approvedเพื่อรักษาสิทธิ์ปีการศึกษา2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV ชาวเน

0: องค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสูงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะเล็กน้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30

0: อนเลิกเล่าก
1: องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศเตือนผู้กู้ยืมรายใหม่ระดับอุดมศึกษาเร่งยื่นเข้าระบบประเมินความสามารถการกู้เงินจากสถาบันการเงินในเบื้องต้นเพื่อรักษา10ปีการศึกษา2569ย้ำไม่มีการขยายเวลาน
2: างพัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ขอแจ้งเตือนนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ประจำปีการศึกษา2569ให้เร่งดำเนินการยื่นความประสงค์ผ่านระบบ pre-approve เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและรักษาสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมโดยผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบทั่วไปจะต้องยื่นความประสงค์ภายในวันที่13กรกฎาคม2569เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณาส่งรายชื่อภายในวันที่15กรกฎาคมส่วนผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแบบอาเซียนจะต้องยื่นภายในวันที่28สิงหาคม2569เพื่อให้สถานศึกษาส่งรายชื่อภายในวันที่31สิงหาคม2569ทั้งนี้กยศ.ขอย้ำว่าจะไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการในระบบดังกล่าวผู้ขอกู้ยืมจึงต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยสามารถศึกษารายละเอียดได้เพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์www.studentloan.or.th ปฏิพลสถาปมารายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเปิดแคมเปญกคช.ช่วยคนไทยซื้อง่ายผ่อนสบายลดราคาที่อยู่อาศัยสูงสุด120เริ่มต้น 250,000 บาทเพิ่มโอกาสคนไทยมีบ้าน
3: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเปิดแคมเปญกคช.ช่วยคนไทยซื้อง่ายผ่อนสบายนำที่อยู่อาศัย69โครงการทั่วประเทศรวมบ้านเอื้ออาทร37โครงการลดราคาสูงสุด 20% ราคาเริ่มต้น 250,000 บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนโดยโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ที่ไม่ได้รับสินเชื่อธนาคารสามารถทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติได้โดยตรงนอกจากนี้ผู้เช่าเดิมสามารถเปลี่ยนเป็นสัญญาเช่าซื้อได้และที่อยู่อาศัยทุกโครงการจะได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมเข้าอยู่โดยเปิดให้เข้าร่วมแคมเปญได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์การเคหะแห่งชาติโทร1615และเว็บไซต์ www.nha.co.th นิตยา

0: คุณสิมรายงานปปส.ย้ำกัญชาไม่เสรีประกาศกระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มช่อดอกกัญชาการซื้อขายต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นพร้อมคุมเข้มการลักลอบส่งออกนอกประเทศ
1: นางสาวอารีรัตน์เงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้ช่อดอกกัญชาได้ถูกยกระดับการควบคุมอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดชัดเจนให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมโดยผู้ใดประสงค์จะศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา46ซึ่งผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต้องจำหน่ายให้กับผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา46เท่านั้นโดยข้อยกเว้นเดียวที่จะจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปได้คือต้องเป็นผู้ที่มีใบสั่งจ่ายยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยสั่งจ่ายได้ไม่เกิน30วันห้ามจำหน่ายในวัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหอพักตามกฎหมายสวนสาธารณะสวนสัตว์และสวนสนุกสำหรับผู้ที่ลักลอบจำหน่ายแปรรูปร่วมถึงแอบขายให้กับบุคคลที่ไม่มีใบสั่งจ่ายจากแพทย์มีบทลงโทษจำคุกสูงสุด1ปีหรือปรับสูงสุด 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2569เป็นต้นมาจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนารีนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

0: ุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่

0: างวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

าสาทหินเพ่งภูเขาไฟผ้าไหมสวยรอยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกวันหนึ่งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้วันนี้วันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569แรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกแล้วก็ทีมงานของเรานะคะอาจารย์จงกลสุริประภาหัวหน้างานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และอาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรค่ะรวมทั้งช่างเทคนิคที่ดูแลในเรื่องของการออกอากาศวันนี้พบกันโอ้อากาศก็สบายๆอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อวานฝนก็ตกบ้างเมาะๆแม่ๆอยู่นะคะแต่บ้านดิฉันเนี่ยก็ขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการด้วยค่ะโดยเฉพาะท่านที่เข้ามาชมทางเพจสบท.บุรีรัมย์แล้วก็ช่วยแชร์รายการกันไปทักทายกันมาขอบคุณค่ะวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างในแต่ละช่วงช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อาจารย์จงกลมีเรื่องราวจากชุมชนบ้านโคกมาฆ่าโรนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์มาฝากเรามาดูว่าที่นี่มีของดีอะไรเดี๋ยวมาฟังกันนะคะส่วนช่วงภาษาบาเพลินกับอาจารย์จินนี่วันนี้นำคำศัพท์เกี่ยวกับพิธีไหว้ครูมาฝากเราค่ะแล้วก็ช่วงเก็บข่าวมาเล่านะคะหลากหลายข่าวที่จะนำมาเล่าให้ฟังดูพยากรณ์อากาศกันก่อนแป๊บหนึ่งค่ะช่วงนี้ยังคงมีฝนอยู่นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้ไปจนถึง15กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งช่วง16ถึง17ก็ยังคงมีฝนอยู่แต่ฝนลดลงนะคะ20ถึง30ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางตอนบนของภาคนู่นนะคะบ้านเราก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้มีฝน 31% ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสต่ำสุดก็ประมาณ26องศาเซลเซียสต่อด้วยช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะฟังอาจารย์จงกลกับเรื่องราวของชุมชนบ้านโคกมะค่าโรนอำเภอนางรองที่นี่มีอะไรดีบ้างไปฟังกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้อาจารย์จงกลมีเรื่องราวดีๆจากชุมชนบ้านโคกมะค่าโรนที่เกิดจากการต่อยอดโครงการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนหลายท่านอาจสงสัยว่าชุมชนบ้านโคกมะค่าโรนมีของดีอะไรที่อยากแบ่งปันให้ทุกท่านได้รู้จักวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จินตนาวัชระโพธิกรและท่านอาจารย์วันดีเทียนสวัสดิ์กิจท่านจะมาร่วมพูดคุยแล้วก็เล่าถึงที่มาที่ไปของการต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนรวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกับคนในชุมชนนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทั้งสองท่านพร้อมกันเลยค่ะขอบคุณอาจารย์หนังจงกลค่ะหรือว่าพี่แหม่มพี่สาวที่น่ารักนะคะตอนนี้ค่ะจินอยู่ที่ชุมชนบ้านโคกมะค่าโรนตำบลสะเดาอำเภอนางรองนี่เองค่ะหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจินพูดคำว่าเกาหินบาซอลภูเขาไฟบุรีรัมย์นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะอ๋อขึ้นมาทันทีเลยค่ะใช่แล้วค่ะที่นี่นะคะคือชุมชนที่มีเสาหินบาซอลเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราไม่ได้มาทำอะไรเกี่ยวกับเสาหินบาซอลนะคะจริงๆแล้วโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของเราอะค่ะโดยจริงๆโครงการนี้เป็นโครงการวิจัยของจินนะคะที่ทำร่วมกับต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะคะบุคคลที่สำคัญอีก2ท่านนะคะที่ทำให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือดร.สัมเพชรเพียงจัดนะคะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารินีมาแก้วนะคะหรือว่าพี่อ้อแต่ว่าตอนนี้พี่อ้อเสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็มีอีกท่านนึงซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือท่านอาจารย์วันดีเทียนสวัสดิ์จิตค่ะท่านเป็นประธานชมรมมะคุเทศจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะในโครงการนี้นะคะที่ทางเราได้เข้ามาในการช่วยเหลือเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือการเข้ามาดูค่ะว่าบ้านมะค่าโรนเนี่ยเรามีสิ่งที่ถือได้ว่าเสาหินบาซอลเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าใหญ่ระดับเอเชียอาคเนย์เลยค่ะแล้วก็เป็น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าที่ไหนจะเกิดได้นะคะต้องมีที่นี่เท่านั้นที่จะเกิดได้ในจังหวัดบุรีรัมย์เราและในประเทศไทยเราก็มีไม่กี่จังหวัดนะคะที่จะเกิดเสาหินบาดเสาได้นะคะอย่างที่จริงมีข้อมูลก็จะมีที่ลำพูนมีค่ะแต่ขนาดเขาก็ไม่ได้ใหญ่เท่ากับที่เสาหินบาดเสาที่โคกมะค่าโรนเรานะคะทางโครงการวิจัยค่ะของเราเนี่ยก็ได้เข้ามาค่ะดูศึกษาว่าต้นทุนทางการท่องเที่ยวของชุมชนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็เจอสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยค่ะพี่แหม่มไม่ว่าจะเป็นบ้านโบราณอายุเป็นร้อยปีที่นี่ก็มีเหมือนกันค่ะมีกลุ่มดนตรีพื้นบ้านไทยๆค่ะก็มีเหมือนกันค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเขายังมีอาหารพื้นถิ่นค่ะเป็นเส้นหมี่สดเส้นหมี่สดอันนี้ค่ะต้องบอกว่าใกล้จะเริ่มไม่มีคนสืบทอดแล้วนะคะทางโครงการเราก็เข้ามาเพื่อที่จะถ่ายทอดนะคะให้มันสืบทอดไปยังรุ่นเด็กๆลูกๆหลานๆของแม่ๆชุมชนบ้านโคกมะค่าโรนนี้ต่อได้ค่ะแล้วก็สร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเสาหินบะเซานะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปยังเขาอังคารที่อยู่ใกล้ๆด้วยนะคะเพราะว่าจะมีทางลัดจากเสาหินบะเซาภูเขาไฟบุรีรัมย์เนี่ยค่ะไปต่อที่เขาอังคารระยะทางแค่ประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าทางอาจารย์ทั้ง4ท่านนะคะก็คือดร.อ้อจารินีดร.สันเพชรค่ะท่านอาจารย์วันดีแล้วก็อาจารย์จินนี่ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าเราคือกลุ่มคนกลุ่มแรกมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะที่เข้ามาค้นพบเสาหินบะเซาภูเขาไฟและที่สำคัญค่ะกลุ่มนี้ค่ะคือกลุ่มของจีนกลุ่มของพี่เพชรกลุ่มของพี่อ้ออาจารย์วันดีเนี่ยเป็นกลุ่มแรกค่ะคือช่วยกันคิดว่าจะตั้งชื่อที่นี่ว่าอะไรดีเพราะว่ามีหลายคนออกไปกระจายข่าวว่านี่คือแกรนด์แคนยอนแต่ว่าจริงๆอ่ะการเกิดมันไม่เหมือนกันเลยค่ะนี่ไม่ใช่แกรนด์แคนยอนนะคะแต่นี่คือเสาหินบะเซาค่ะเราก็เลยลงมติกันกับชุมชนว่างั้นเราใช้ชื่อนี้ก็แล้วกันนะคะก็เลยเรียกกันว่าเสาหินบะเซาภูเขาไฟบุรีรัมย์ค่ะโครงการก็จบลงด้วยดีค่ะชุมชนมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนโครงการวันนี้ที่จินมานะคะก็จะเป็นโครงการที่จินพยายามที่จะส่งเสริมชุมชนนี้ต่อเนื่องค่ะก็เลยพยายามไปของงบประมาณจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์37นะคะเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าอยากที่จะฝึกทำอาหารค่ะอาจารย์หรือทำขนมค่ะในการที่จะดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะจินก็เลยใช้ความเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ได้พูดคุยกับทางท่านผอ.ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งท่านน่ารักมากๆเลยค่ะท่านก็จัดอบรมให้30ชั่วโมงนะคะตลอด5วันเลยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ปิดโครงการค่ะทางจินจะประจำวันดีเนี่ยก็เลยมาให้กำลังใจชุมชนนะคะแล้วก็เชื่อว่าสูตรทั้งหลายที่ชุมชนได้ทั้ง10สูตรอาหารขนมเนี่ยค่ะชุมชนก็จะสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆค่ะไม่ว่าจะทำขายเองนะคะบริเวณที่เป็นปากเสาหินหรือว่าเขาจะอาจจะเอาไปถามประกอบอาชีพเป็นอย่างอื่นเขาก็ได้ค่ะเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอีกคนหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะของงานชิ้นนี้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ
2: ตอนนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์มันดีเทียนสวัสดิ์กิจนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษางานวิจัยที่บ้านโคกมะค่าโรนที่เรามาต้องบอกว่าร่วมหัวจมท้ายกันเลยนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์ทักทายแฟน

0: จึงก็เชิญชวนนะคะเพื่อนฝูงคนรู้จักเนี่ยเพื่อนของน้องพี่ทั้งหลายมาดูนะก็มีผู้เป็นผู้ตกเป็นเหยื่อเราเป็นผู้เป็นแซวๆนะคะก
1: ็
0: คือท่านดร.สันเพชรกับดร.จารินีซึ่งวันนี้ท่านดร.จารินีก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็เอางานวิจัยมาลงที่หมู่บ้านนี
1: ้
0: โดยตอนแรกเนี่ยเราก็หวังว่าจะให้หมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่สามารถยืนด้วยขาตัวเองเป็นหมู่บ้านแรกในจังหวัดบุรีรัมย์เลยที่พึ่งพาตัวเองเลยนะคะเราก็คาดหวังไว้สูงมากและจนกระทั่งถึงบัดนี้มันก็ยังไม่ถึงฝั่งฝันนะคะแต่ว่ามันก็มีการพัฒนาแล้วค่ะแต่ก็ตามสภาพเนอะอย่างที่เรารู้กันว่าใช่เจอโควิดด้วยแล้วก็เวลาทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยพอมันไม่มีงบประมาณจากภาครัฐมาสนับสนุนเนี่ยมันก็ยากเพราะเราเองก็ควักกระเป๋ากันจนกระเป๋าเบากันทุกคนแล้วในทีมงานวิจัยนะคะส่วนหนึ่งแต่ก็เราก็เห็นพัฒนาการนะคะที่เป็นทางที่ดีขึ้นเราก็พยายามมาจัดทัวร์ทดลองว่าทัวร์สาธิตให้ชุมชนเขาได้เห็นว่าเนี่ยมีทัวร์มาจริงขายของได้จริงสร้างรายได้ได้จริงเพื่อเป็นการกระตุ้นเขาแล้วก็พยายามติดต่อหน่วยงานที่เรารู้จักพึ่งพาอาศัยกันบ่อยๆอย่างวันเนี้ยที่เรามาเนี่ยก็จะเป็นของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37จังหวัดบุรีรัมย
1: ์
0: ที
1: ่
0: อาจารย์นบีก็ไปของบนะคะจากท่านผอ.วสิทธิ์ว่าชาวบ้านเขาก็อยากจะอบรมเพราะว่าบ้านเนี้ยไม่ค่อยได้รับการอบรมจากภาครัฐเท่าไหร
1: ่
0: ติดบ้านชายขอบยังรอก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอบรมการประกอบอาหารนะคะสตรีทฟู้ดซึ่งชาวบ้านก็แฮปปี้มากก็เดี๋ยวเดือนหน้านะคะวันที่15-19กรกฎาคมเนี่ยก็จะได้งบของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในปี69นี้อีกอันหนึ่งก็คือบอบรมนักเล่าเรื่องและทำของเที่ยวลึกทางการท่องเที่ยวซึ่งก็จะมีอาจารย์บันดีนี่แหละมาเป็นวิทยากรหลักให้เราก็หวังคือตอนนี้เท่าที่คุยกับทางท่านผู้ใหญ่กระเทียงซึ่งกำลังจะหมดวาระอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆคนที่เป็นกรรมการของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวที่นี
1: ่
0: ก็ถือว่ายังมีทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าที่นี่จริงๆเนี่ยเขาก็มีนักท่องเที่ยวมาอยู่บ่อยๆแล้วก็มีหน่วยงานหลายๆหน่วยที่เขาไม่ได้ติดต่อเราหรอกเขาก็ติดต่อมาโดยตรงกับทางหมู่บ้านเองทางชุมชนเองที่เขาลงมาเหมือนมาพัฒนานี่เพิ่งเมื่อกี้เพิ่งคุยกับท่านผู้ใหญ่ประเทืองนะคะว่าเห็นทางทรัพยากรธรณีก็จะมาสร้างศูนย์เรียนรู้มาทำห้องน้ำมาทำอะไรให้หลายๆอย่างก็ฝากขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะว
1: ่
0: ามันก็ต้องอาศัยความกรุณาความอนุเคราะห์จากทุกหน่วยงานนี่แหละมันถึงจะไปกันรอดนะคะ
1: ค่ะอาจารย์ก็ถือว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะก็เราเหมือนเป็นต้องบอกเป็นสถาบันซึ่งเราเข้ามาจุดประกาย
0: หน่วยงานหนึ่ง
1: ที่นี่ค่ะ
0: มาช่วยที่นี่ในรุ่นแรกเลย
1: ทำให้หลายๆคนได้ค้นพบว่านี่คือเพชรเม็ดงามอีกที่หนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะก็ฝากหลายๆท่านที่ยังไม่เคยมาที่เสาหินบาซอภูเขาไฟหรือชุมชนบ้านโคกมาค่าโดนที่นี่มีของดีเยอะมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ฝากทุกคนนะคะมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านโคกมาค่าโดน
0: มาจะไม่ไกลมาง่ายไม่ยาก
1: ใช่ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านมากมากเลยนะคะขอบคุณที่แม่จงกลด้วยนะคะเด
0: ี๋
1: ยวเราต้องไปกันก่อนแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องจินอาจารย์จินตนาวัชรพลพิกรและท่านอาจารย์วันดีเทียนสวัสดิ์มากมายค่ะ
3: ท่านผู้ฟังคะตลอดช่วงเวลาที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้เชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงได้เห็นภาพของการพัฒนาชุมชนที่ไม่ได้เริ่มต้นและจบลงเพียงแค่โครงการนะคะจะเป็นการสร้างโอกาสสร้างองค์ความรู้แล้วก็ต่อยอดศักยภาพของคนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนบ้านโคกมะค่าหลุนจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐและคนในชุมชนร่วมมือกันนำองค์ความรู้มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรในพื้นที่และต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะวันนี้ขอขอบคุณท่านอาจารย์จินตนาวัชรพลพิกรและท่านอาจารย์วันดีเทียมสวัสดิ์กิจมากมายค่ะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแล้วก็เล่าประสบการณ์อันมีประโยชน์ให้กับพวกเราฟังในวันนี้นะคะ

0: และสำหรับช่วงเวลาของดีๆที่ชุมชนวันนี้หมดลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังสวัสดีค่ะ
1: ฟังแล้วก็ให้คิดถึงอาจารย์อ้อดร.จารินีมาแก้วนะคะอาจารย์อ้อเป็นผู้ที่ทำช่วงของดีๆที่ชุมชนเป็นคนแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่ตอนที่ดิฉันเริ่มคิดจะทำรายการสวัสดีบุรีรัมย์แล้วก็อยากให้มีการนำเสนอเรื่องราวของชุมชนที่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ลงไปพัฒนาแล้วก็ไม่ค่อยจะมีคนรู้นะคะอาจารย์อ้อก็รับทันทีเลยนะคะอยากจะได้ช่วยทำในช่วงของดีๆที่ชุมชนแล้วก็เป็นคนตั้งชื่อช่วงของดีๆที่ชุมชนเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ตั้งชื่อให้พออาจารย์อ้อท่านเสียชีวิตนะคะดิฉันก็หารือดร.พิสมัยประชานันท์ว่าเมื่อสิ้นอาจารย์อ้อแล้วทำยังไงดีกับช่วงของดีๆที่ชุมชนคือไม่อยากให้ราชภัฏบุรีรัมย์หยุดนำเสนอช่วงของดีๆที่ชุมชนเพราะว่าคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ลงพื้นที่ไปช่วยพี่น้องประชาชนพัฒนาชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนมากมายนะคะก็เลยท่านดร.พิสมัยนะคะซึ่งช่วงนั้นท่านก็รับผิดชอบในเรื่องของงานวิจัยนะคะท่านก็เลยระดมทีมนะคะระดมทีมก็จะมีอาจารย์นางดร.คักนางช่อชูอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณโคกสูงแล้วก็อาจารย์จงกลสิริประภานี่แหละค่ะมาช่วยกันรับผิดชอบต่อจากอาจารย์อ้อที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วก็ทำช่วงของดีๆที่ชุมชนมาจนถึงบัดนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะเช้านี้ขอบคุณอาจารย์จงกลนะคะขอบคุณอาจารย์เจนนี่แล้วก็คุณครูวันดีค่ะที่นำเอาเรื่องราวของเสาหินบาดซ้อภูเขาไฟบุรีรัมย์มาเล่าให้ฟังแล้วก็พูดถึงอาจารย์อ้อนะคะที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะคือท่านเป็นอาจารย์ที่เก่งมากนะคะคุณผู้ฟังก็ไปเที่ยวกันนะคะใครที่ไม่เคยไปเที่ยวไปเที่ยวกันนะคะที่บ้านโคกมะค่าโหรนอำเภอนางรองต่างประเทศเขายังมาเที่ยวเลยนะคะอยู่ในบ้านเรานี่ไปดูกันนะคะตอนที่ช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้มาฟังคำศัพท์เกี่ยวกับพิธีไหว้ครูค่ะ
2: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี
3: ่ Good morning สวัสดีค่ะทุกคน It's me อยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันถึงกิจกรรมที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เราค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เราค่ะก็จัดเป็นพิธีไหว้ครูนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าไหว้ครูเซเรโมนีไหว้ครูทับศัพท์ได้เลยนะคะคำว่าไหว้ก็คือการเคารพใช่ไหมคะครู it's the teacher or the lecturer เซเรโมนีก็คือพิธีกรรมนะคะหรือว่าพิธีค่ะเซเรโมนีทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราแปลภาษาอังกฤษให้ต่างชาติฟังต่างชาติจะได้เข้าใจด้วยนะคะเราก็สามารถใช้คำว่า teacher respect ceremony teacher respectceremony respect respect respect แปลว่าเคารพค่ะนะคะถ้าเป็นคำนามก็คือความเคารพนั่นเองค่ะแต่ว่าคำว่าไหว้ครูนะคะแปลตรงตัวด้วยความที่มันแปลตรงตัวบางคำในภาษาอังกฤษอะค่ะก็ไม่สามารถที่จะแปลได้เพราะมันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นถูกไหมคะการไหว้ครูคือการแสดงความเคารพคุณครูแสดงความเคารพอาจารย์ค่ะก็คือการที่ลูกศิษย์เนี่ยยอมรับอ่อนน้อมนะคะแล้วก็รับมอบความรู้จากคุณครูนั่นเองค่ะซึ่งมันจะมีความหมายที่ลึกแล้วก็ซ่อนลงไปอีกนั่นเองค่ะเรามีการถวายพานดอกไม้และธูปเทียนใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่า floral tray offering floral tray offering คำว่า floral แปลว่าเกี่ยวกับดอกไม้ค่ะจริงเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยจะคุ้นเคยกับคำว่า flower ใช่ไหมคะ flower flower คือดอกไม้ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นคำอีกชนิดหนึ่งที่ใกล้เคียงกันค่ะเราเรียกว่า adjective หรือว่าคำคุณศัพท์ค่ะออกเสียงว่า floral floral แปลว่าเกี่ยวกับดอกไม้ค่ะส่วนคำว่า tray tray t r a y tray หมายถึงพานหรือว่าถาดค่ะอีกคำหนึ่งนะคะที่มาด้วยกันคือคำว่า offering offering offering จะแปลว่าการถวายนะคะหรือว่าการมอบก็ได้ค่ะและแน่นอนค่ะจินเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยทราบเลยว่าพอถึงวันไหว้ครูเนี่ยจินจำได้เลยค่ะความรู้สึกสมัยเด็กๆเนี่ยเวียนกลับมาเลยค่ะมัน flashback flashback ก็คือมันเข้ามาเหมือนฟิล์มเก่าๆเลยค่ะว่าอ๋อวันไหว้ครูนะเราจะต้องวิ่งไปหาดอกเข็มดอกมะเขือหญ้าแพรค่ะข้าวตอกสมัยเด็กๆเราเป็นพานที่เราต้องทำเองอะค่ะเราจึงมีความรู้สึกว่ามันมีความหมายมากๆอะค่ะทำเสร็จแม้ว่ามันจะไม่สวยอะค่ะแต่เราแม้ว่ามันจะไม่สวยอะค่ะแต่เรา I'm so proud of myself เราภูมิใจมากๆค่ะเพราะว่าอันนี้คือฝีมือของเราเองนะคะดอกเข็มค่ะจำกันได้ไหมคะดอกเข็มเนี่ยแทนความหลักแหลมของปัญญาค่ะดอกมะเขือเนี่ยแทนความอ่อนน้อมถ่อมตนดอกมะเขือก็จะโค้งดอกลงใช่ไหมคะส่วนหญ้าแพรกหญ้าแพรกเนี่ยก็จะแทนความเจริญงอกงามและเข้าตอกจะแทนความมีระเบียบวินัยค่ะและทีนี้สมมติว่าเรานักเรียนหรือนักศึกษานะคะอยากขอบคุณคุณครูเป็นภาษาอังกฤษค่ะเราสามารถใช้ประโยคนี้ได้นะคะ Thank you for everything you have taught me Thank you for everything you have taught me Thank you คือขอบคุณค่ะ Everythingคือทุกอย่างนะคะ You have taught me ที่คุณครูได้สอนหนูค่ะ Touch นะคะ Touch Touch คือสอนค่ะเป็นอดีตค่ะเกิดแล้วจบแล้วภาษาอังกฤษจะเปลี่ยนค่ะใช้คำศัพท์ตัวเดิมไม่ได้พอเป็นอดีตปุ๊บต้องเปลี่ยนเลยเหมือนเราถอดเสื้อผ้าเมื่อวานนี้ค่ะเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดใหม่วันนี้ใช่ไหมคะงั้นอดีตเสื้อผ้าที่ใส่แล้วก็เปลี่ยนค่ะก็เลยเปลี่ยนจากคำว่า Teach เป็นคำว่า Touch ค่ะแปลว่าสอนนั่นเองและประโยคต่อมาค่ะ You have shaped who I am today You have shaped who I am today หมายถึงว่าคุณครูเป็นคนหล่อหลอมให้หนูเป็นคนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะ shaped ค่ะ S H A P E D shaped แปลว่าหล่อหลอมหรือว่าสร้างขึ้นค่ะอีกสักประโยคแล้วกันนะคะ I am grateful for your guidance and wisdomI am grateful for your guidance and wisdom อันนี้นะคะจะแปลว่าหนูรู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะในการที่คุณครูช่วยชี้แนะแล้วก็นำสติปัญญาของหนูให้หนูมีปัญญาทุกวันนี้ค่ะ grateful แปลว่ารู้สึกขอบคุณหรือว่าซาบซึ้งค่ะส่วน guidance guidance หมายถึงการชี้นำหรือการแนะนำ wisdom หมายถึงปัญญาแล้วก็ความรอบรู้ค่ะว่าแต่ประเทศอื่นมีวันไหว้ครูไหมคะทุกคนมีท่านไหนทราบบ้างคะต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยเราเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับคุณครูนะคะแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีการระลึกถึงคุณครูเหมือนกันเพียงแต่จะทำในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะวันครูสากลนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า World Teachers Day World Teachers Dayตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีค่ะเขาบอกว่าได้รับการกำหนดขึ้นนะคะจาก UNICEF ค่ะ UNICEF คืออะไร UNICEF ก็คือองค์กรแรงงานระหว่างประเทศและหน่วยงานด้านการศึกษาจากทั่วโลกเลยค่ะเพื่อที่จะยกย่องแล้วก็เชิดชูครูทั่วโลกนั่นเองค่ะ UNICEF UNICEF U N I C E F UNICEFมาดูค่ะประเทศอินเดียอินเดียนะคะเขาจะฉลองวันครูในทุกวันที่5กันยายนค่ะซึ่งตรงกับวันเกิดของสราวปาลีราธากฤษณันค่ะเป็นอดีตประธานาธิบดีคนที่2ของอินเดียค่ะเขาบอกว่าท่านเป็นทั้งนักปรัชญาแล้วก็อาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เลยค่ะนักปรัชญาแถมนิดนึงนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า philosopher philosopherน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะส่วนประเทศเกาหลีใต้หรือเซาท์เกาหลีวันครูเนี่ยจะตรงกับวันที่15พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระเจ้าเซยงผู้ยิ่งใหญ่ค่ะซึ่งนอกจากท่านจะเป็นกษัตริย์แล้วนะคะท่านยังเป็นคุณครูผู้ยิ่งใหญ่ของเกาหลีด้วยท่านเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรเกาหลีด้วยค่ะโดยลูกศิษย์เนี่ยนิยมจะซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับคุณครูในวันนั้นค่ะอา

0: ะเป็นดอกไม้หรือว่าเขียนจดหมายให้กับคุณครูก็ได้นะคะส่วนประเทศจีนนะคะตรงกับวันที่10กันยายนของทุกปีค่ะธรรมเนียมที่นักเรียนแล้วก็ครอบครัวชาวจีนเนี่ยจะมอบดอกไม้การ์ดหรือว่าของขวัญเล็กๆให้กับคุณครูนั่นเองค่ะแต่ว่าสมัยโบราณคนจีนเนี่ยเคยฉลองวันครูในวันเกิดของขงจื้อค่ะซึ่งท่านเป็นนักปรัชญาแล้วก็ครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนด้วยค่ะ Confucius ก็คือขงจื้อนั่นเองค่ะส่วนประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมหาอำนาจของโลกเนาะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะจัดวันครูทุกวันอังคารในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมค่ะแต่ว่าไม่ใช่วันหยุดราชการนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมเป็นพิเศษในวันนั้นนั้นค่ะและสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะฝากไว้เลยค่ะ One good teacher can change a student's life foreverครูดีคนเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตของนักเรียนไปได้ตลอดกาลค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอให้คุณครูทุกคนมีความสุขด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
1: พิธีไหว้ครูนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็เพิ่งจะผ่านไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฉังเพลงกันก่อนค่ะดิฉันเลือกเพลงยอดทหารไทยมาฝากคุณฟังเจอเพลงนี้ในช่อง YouTube ของครูโพ่อ Channelเบื้องหลังความสงบที่พวกเราได้ใช้ชีวิตในทุกวันครูโพดบอกว่ายังมีผู้คนอีกกลุ่มที่ยืนหยัดทำหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนนะคะนั่นก็คือทหารไทยของเรานั่นเองนะคะไปฟังกันค่ะ

อนนี้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานี่ก็โอ้นะคะคุณผู้ฟังต้องเกาะติดตลอดเลยทีเดียวนะคะทางโน้นก็โอ้ยโชว์ศักยภาพกันซะจริงๆนะคะก็เนาะมาดูข่าวอื่นๆกันค่ะคุณผู้ฟังเก็บข่าวมาเล่าค่ะเก็บข่าวมาเล่าในช่วงนี้ฉันเห็นข่าวคนไทยเราไปสร้างผลงานใหญ่ๆระดับโลกกันเยอะมากน่าภูมิใจจริงๆนะคะแล้ววินาทีนี้เนี่ยไม่มีใครไม่พูดถึงเนเน่นะคะน้องเนเน่หรือรัติการอำลอยอายุ16ปีค่ะเป็นชาวภูเก็ตเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวธรรมดาธรรมดาคุณพ่อมีอาชีพเป็นช่างแกะสลักและปูนปั้นไม่ได้มีความรู้ทางด้านดนตรีเลยแต่ว่าสนับสนุนส่งเสริมลูกนะคะให้เล่นดนตรีแล้วน้องเขาก็รักด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของกีตาร์แล้วที่โด่งดังมากจนพวกเราได้รู้จักก้าวไปสู่เวทีอเมริกาก็ทาเลนต์ไปโชว์พลังเสียงร้องของเธอโอ้โหแล้วก็เล่นกีตาร์ร็อกในเพลงซอมบี้คว้า4 yes จากกรรมการไปต่อค่ะในรอบที่2นะคะแล้วก็หลังรายการออกอากาศกระแสตอบรับจากคนไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศก็โหสุดยอดนะคะติดตามเธอบนโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเมื่อคืนนี้ฉันดูตัวเลขนะคะของคนที่ติดตามเธอเนี่ย89ล้านวิวแล้วนะคะตอนนี้ตัวเลขก็คงจะเกินนี้ไปแล้วล่ะค่ะแล้วอีกคนที่เป็นเด็กไทยอันนี้ก็อายุ12นะคะนิปุนสกายลัวคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเขียนโค้ดระดับนานาชาติที่กรุงโรมสู้กับคนหมื่นกว่าคนจาก150ประเทศอะค่ะคุณผู้ฟังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศที่เด็กชายนิปุนสกายลัวนี่สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาแล้วก็เปลี่ยนความคิดนั้นให้กลายเป็นคำสั่งที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้เนี่ยเด็กๆเราสุดยอดมากนะคะจากเรื่องของเด็กๆมาฟังเรื่องของผู้ใหญ่กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบค่ะเรียกประชุมด่วนเร่งรัดเดินหน้าเอาผิดคนทุจริตสอบท้องถิ่นข่าวใหญ่ทีเดียวนะอันนี้ไม่น่าจะโอ้โหขนาดนี้นะคะคุณผู้ฟังแล้วยิ่งตอนนี้มีอีกเรื่องนึงก็คือโอ้ยพ่อทิพย์เนี่ยโอ้นะคะประเทศไทยเราช่วงนี้นี่แต่ก็นับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานได้ผลนะคะคือขุดแล้วก็จับคนเหล่านี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันปกปิดกันมากตอนนี้เริ่มจะขุดคนที่ทำผิดนะคะออกมาล้างบ้านเมืองเราให้มันสะอาดจากพวกทุจริตคอร์รัปชันนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลด้านก็ได้เดินทางไปที่ทำเนียบนะคะโดยได้เรียกนายอัญจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้เกี่ยวข้องมาประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนและติดตามนำผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษค่ะโดยมีเป้าหมายคือต้องการที่จะสังคายนาระบบการสอบบรรจุข้าราชการทั้งระบบไม่ให้เกิดการทุจริตพร้อมหาแนวทางการดำเนินคดีและเพิกถอนการบรรจุข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำความผิดดังกล่าวนี้นะคะส่วนอีกเรื่องที่รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาก็คือเรื่องความยากจนของเกษตรกรค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตอนนี้ท่านนั่งตำแหน่งบอร์ดนะท่านนั่งตำแหน่งประธานกรรมการของกองทุนฟื้นฟูอยู่นะคะคุณผู้ฟังท่านก็เรียกประชุมบอร์ดกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วก็ได้มอบนโยบายภารกิจ2ด้านนะคะหนึ่งก็คือแก้หนี้ควบคู่ฟื้นฟูอาชีพพร้อมกับเห็นชอบเดินหน้าปคน4แบงก์รัฐหรือปรับโครงสร้างหนี้4แบงก์รัฐแล้วก็ซื้อทรัพย์คืนเกษตรกร228ไร่ค่ะอันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของท่านนะคะที่ห้องประชุม301ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยมีนางวันดีมหานีรานนท์เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนผู้บริหารสำนักงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์ประธานกองทุนฟื้นฟูท่านก็ได้มอบนโยบายให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจกองทุนให้ครบถ้วนและสมดุลทั้งสองด้านนั่นก็คือ
การจัดการหนี้และการฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาอาชีพเกษตรกรเนื่องจากว่าปัญหาของภาคเกษตรเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนพร้อมกับย้ำว่าการช่วยเหลือเกษตรกรต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมและทั่วถึงพร้อมสนับสนุนทางด้านนโยบายและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องค่ะท่านรองนายกได้รับทราบผลการดำเนินงานสำคัญของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูซึ่งประกอบไปด้วยผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2569แล้วก็ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ณวันที่30มิถุนายนรวมทั้งรับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนประเภทหนี้สหกรณ์ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรนั่นเองนะคะส่วนวาระเพื่อพิจารณานั้นที่ประชุมก็มีมติอนุมัติในประเด็นสำคัญอย่างเช่นรับทราบผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายกรณีการยกเว้นค่าบริการนั่นก็คือดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ค่าปรับของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการยกเว้นค่าบริการหรือดอกเบี้ยและค่าปรับและมอบหมายให้สำนักงานกองทุนร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาการลดหนี้ดอกเบี้ยและค่าปรับที่คงค้างให้แก่เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ตอนนี้ก็เข้าแถวขึ้นแท่นรออยู่นะเยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนั้นก็รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรลูกหนี้ธนาคารของรัฐ4แห่งในระยะที่1และมอบหมายให้สำนักงานเสนอคืนกรอบวงเงินชดเชยคงเหลือ 1,847 ล้านบาทเศษแล้วก็จัดทำโครงการระยะที่2เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ยังคงค้างอยู่ 18,061 รายพร้อมจัดทำกรอบวงเงินชดเชยเพื่อเสนอคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปค่ะนอกจากนี้ก็เห็นชอบให้คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรดำเนินการจัดการหนี้ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ระหว่างวันที่1กันยายน2568ถึง30มิถุนายน2569ตามมาตรา37ทับ9แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครอบคลุมเกษตรกร 18,334 รายจำนวน 54,328 บัญชีเพราะว่าคนหนึ่งบางทีก็เป็นหนี้อยู่2เจ้าอะไรแบบเนี้ยนะคะคิดเป็นมูลหนี้รวม 15,880 ล้านบาทเศษค่ะนะคะนอกจากนี้ก็เห็นชอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นหนี้ NPL เพิ่มเติมจำนวน42รายและอนุมัติให้สำนักงานดำเนินการซื้อทรัพย์ NPA คืนให้แก่เกษตรกร53แปลงจำนวน228ไร่วงเงินที่กองทุนชำระค่าซื้อทรัพย์รวมเนี่ยไม่น้อยกว่า34ล้านบาทเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10เมษายนปี2555เพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับมาใช้ประโยชน์จากที่ดินทำกินและประกอบอาชีพได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรที่บางท่านก็โอ้โหรอมานานนะคะหลายปีบางท่านก็เกือบเป็น10กว่าปีอะไรแบบนี้นะคะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะก็ยังคงมีพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเข้าคิวรอเป็นแถวอีกมากมายนะคะก็รอกันนะคะตามคิวที่ท่านได้ดำเนินการอยู่นะคะแต่ก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการดำเนินการใดๆนะคะกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ให้บริการที่ดำเนินการให้ท่านเนี่ยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายไม่มีการเรียกเก็บถ้าเรียกเก็บนั่นคือการทุจริตคอร์รัปชันแล้วล่ะนะคะคุณผู้ฟังมาฟังข่าวตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างค่ะเมื่อวานนี้คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่มาที่บุรีรัมย์ค่ะนายมนเทียนสงประชาคณะก
รรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะได้ลงพื้นที่มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดค่ะก็มีสสบ้านเรามีท่านรองผู้ว่านายเกรียงศักดิ์สมจิตมีหน่วยทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับแล้วก็บรรยายสรุปผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนให้ท่านได้ทราบนะซึ่งบุรีรัมย์เราก็มีพื้นที่ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชาอยู่2อำเภอก็คืออำเภอบ้านกรวดกับละหันทรายนะคะระยะทางก็ประมาณ42กิโลเมตรจากนั้นคณะก็เดินทางไปดูพื้นที่จริงตรงบริเวณช่องสายตะกูจุบโกกีตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดนะคะซึ่งเดิมเนี่ยเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกูนะคะอยู่ตรงข้ามกับช่องจุบโกกีอำเภอบันเตอำเภอจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชานะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะกระสุนปืนใหญ่ก็ตกมาหลายร้อยลูกนะคะในพื้นที่5ตำบลแถวนี้โอ้พี่น้องในช่วงนั้นก็ต้องอพยพนะคะออกจากพื้นที่มายังที่ปลอดภัยตอนนี้บุรีรัมย์ก็มีการเตรียมรับสถานการณ์มีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในทุกหมู่บ้านนะคะปัจจุบันสังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรนะคะจากนั้นท่านก็ไปเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนสร้างสุขสายใยโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุโดยโรงเรียนเราก็จะมีวิทยากรจากสหสาขาวิชาชีพมาสอนนะคะมาส่งเสริมทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตการพัฒนาศักยภาพของสูงผู้อายุของผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่ามีความสุขแล้วก็มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์แก่สังคมภายใต้แนวคิดของโรงเรียนสร้างสุขสายใหญ่ของเรานะคะก็คือไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยนอนหลับดีมีคุณธรรมนะคะท่านโสภณท่านก็ได้ให้กำลังใจนักเรียนพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเองนะคะท่านก็ชื่นชมการดำเนินการของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของผู้สูงอายุนะคะที่สุขภาพกายสุขภาพจิตของท่านเป็นสิ่งสำคัญเดียร์ก็หนึ่งในผู้สูงอายุแล้วเดียร์ก็เป็นหนึ่งในนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสายใยนะคะแต่บังเอิญวันที่ท่านเดินทางมาเยี่ยมเดียร์เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดตราดก็เลยไม่ได้ไปเรียนนะคะก็เลยไม่ได้เจอท่านในวันนั้นก็ต้องขอพระคุณนะท่านที่มาให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสายใยโรงพยาบาลบุรีรัมย์ของเรานะคะเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดตราดนะคะโดยทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์นำสื่อมวลชนเครือข่ายหอกระจายข่าวไปศึกษาดูงานจังหวัดตราดนะคะไปเรียนรู้ในเรื่องของเกษตรท่องเที่ยวชุมชนประวัติศาสตร์ชายแดนนะคะเป็นการไปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็นำแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดตราดมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดบุรีรัมย์นี่ก็เป็นโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าไปแล้วดิฉันไปเห็นอะไรบ้างนะคะวันนี้ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังดิฉันมนัญญาม่วงสมมุอาจารย์จงกลอาจารย์จินนี่แล้วก็ช่างเทคนิคต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่2อาทิตย์หน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นไม่พบการทรุดตัวของอาคารใกล้เคียงเพิ่มเติม
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านให้คำมั่นว่าจะล้างแค้นให้กับการเสียชีวิตของอายาตอลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะบราซิล3-0เซตการันตีไม่ตกชั้นในศึกเนชั่นลีกแน่นอนแล้ว